0: ห้ามเอาขึ้นนะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นะขึ้นรถโดยสารก็ไม่ได้นะคะค่ะ
1: ไม่ใช่จริงๆธรรมดา
0: ค่ะอ่ะเรา
1: จริงแท้แน่นอน
0: ค่ะอาจารย์เรามาตามต่อเลยเมื่อวานที่อาจารย์ค้างไว้ด้วยเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือมันยังอยู่กันดีนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่อาจารย์ก็พูดไกลๆอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้รวมตัวกันเลยนะคะค่ะต่างคนต่างทำตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
1: มันอยู่ที่วาระไหนวาระไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองวาระไหนที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง
0: อ
1: ันนั้นจะเป็นสำคัญเมื่อวานผมได้ทิ้งท้ายกรณีตัวอย่างอาลักษณ์ทามี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆอาลักษณ์ทามีเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ต้องย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วที่มหาชัยเบื้องใหม่กับมันจะเป็นแถบป่าซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาได้แล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะมากและแรงงานส่วนใหญ่ที่มหาชัยเบื้องใหม่ก็จะเป็นคนพม่า
0: ค่ะ
1: แต่เวลาเราพูดถึงคำว่าคนพม่าเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวพวกเขามาจากประเทศพม่าแต่ว่าต่างชาติพันธุ์นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของพม่าที่มาจากรัฐยะไข่
0: คือ
1: ความเป็นรัฐเนี่ยมันจะมีจะเรียกอะไรนะมีความมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นประเทศก็เพราะว่าพม่าเนี่ยถูกปกครองและแบ่งแยกโดยอังกฤษอันไหนที่มันเป็นจุดร้าวฉานอันไหนที่มันเป็นความขัดแย้งอันไหนที่มันเป็นความแตกต่างอังกฤษเนี่ยเอาไปขยายแล้วก็ไปสร้างให้พวกเขาแตกกันมากขึ้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นวิธีคิดของเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นก็คือแบ่งแยกแล้วปกครองมันจะทำให้ง่ายที่ทำให้พวกเขามี unity หรือมีเอกภาพแล้วปกครอง
0: ก็ตรงนี้นะที่วางอังกฤษวางเชื้อไว้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมียนมาเองเนี่ยก็ไม่สงบสุขเลยนะก็มีชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังสู้รบกันอยู่นะจันเนาะค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริง
0: ๆ
1: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการผลิตซ้ำของชาติพันธุ์การยกตัวเองให้สูงกว่าชาติพันธุ์อื่นการสืบค้นอดีตที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ถูกครอบงำว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้คนถลำลึกนะครับ
0: ค่ะ
1: ถลำลึกในความขัดแย้งนั้นแล้วบางชาติพันธุ์ก็จะถูกครอบด้วยศาสนาเอาศาสนาที่แตกต่างมาเป็นธงนำ
0: ค่ะอ
1: ย่างที่ยะไข่เนี่ยคือชัดเจนนะครับคือชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการเชิดชูให้สูงขึ้นก็คืออาลักัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไอ้เกิดเรียกพวกเขาว่าอาลักันพม่าเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าโรฮิงญา
0: นี่เองพวกเขาเรียกตัวเขาเองว่าโรฮิงญาแต่เมียนมาเรียกว่าเบงกาลีเบงกาลีมาจากเบงเอาเบงกออย่างนั้นเหรอคะอาจารย์เบงกาลีค่ะ
1: นั่นแหละขนาดชาติพันธุ์เดียว
0: แต่ก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละเนาะเชื้อสายเดียวกัน
1: กลุ่มเดียวกัน
0: จากยรัฐยักษ์ไข่ค่ะ
1: และเป็นมุสลิม
0: อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับแต่ด้วยความแตกต่างเรื่องพวกนี้พอมันถูกเชิดชูและยกย่องให้เป็นธงหนัก

0: มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ต่างจากฉันเนี่ยคือไม่ใช่ฉันพอไม่ใช่ฉันแล้วถ้าไม่เป็นมิตรก็คือศัตรูเมื่อเป็นศัตรูก็คือต้องทำแผนกันไม่ใช่สมองไม่ใช่วิธีคิดเมื่อไม่ใช่พวกฉันฉันก็ต้องกับนั่นแหละพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาพอตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรความเป็นยึดมันก็ไม่เกิดเอกภาพยิ่งไม่มีนะครับเนี่ยมีแต่ความหลากหลายที่แตกต่างต้องทำหันซึ่งกันและกันว่าค่านี้ใหญ่กว่านั่นคือจุดที่มันเป็นสงครามในประมาณนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีอลักันอาร์มี่เกิดขึ้นแต่อลักันอาร์มี่นี้ไม่ใช่บุษดินแต่เป็นคนเชื้อสายพม่าที่นับถือศาสนาพุทธแต่ถูกแบ่งแยกว่าฉันคือหลักยะไ
1: ข
0: ่แต่ก็ไม่ใช้ว่ายะไข่อาร์มี่แต่ไปใช้คำว่าอารักันอาร์มี
1: ่อ๋ออารักันอาร์มี่อ่าฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆก็คือคนพม่านะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองให้เห็นความแตกต่างเพื่อที่จะนำใช้ความแตกต่างนั้นไปแยกตัวเองจากกลุ่มอื่นนะฮะ ที่ผมย้อนให้ฟังก็คือเมื่อ15-16ปีที่แล้วผมไปสังเกตการงานสงกรานต์ทิ้งยานเนี่ยนะครับการประสงค์การของแรงงานพม่าในเมืองไทยก็อยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่นี่แหละเวลาคนที่มาจากพม่านะยกเว้นมุสลิมถ้ามาจากพม่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนนะครับแล้วเป็นพุทธก็จะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานขึ้นเ
1: ค
0: ร่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่พวกเขามาจากรัฐยะไข่แล้วก็เริ่มตอกย้ำกันที่แรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไปทำไมธงอันนี้มันไม่เหมือนธงชาติพม่าแต่พวกเขาก็คุยกันเป็นภาษาพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเขาใช้คำว่าตัวเองเป็นอลักันทำไมไม่บอกว่ามาจากรัฐยะไข่ทำไมแต่พวกเขาก็ไม่ใช่โรฮิงญาเห็นไหมฮะมันซับซ้อนกันเกิดขึ้น
1: อย่างนี้ทำให้สับสนเลยนะอาจารย์เนาะยกแหวนอาจารย์ไปเจอเขาจริงๆเนี่ยได้รู้ความจริง
0: ก็ร้องเพลงร้องอะไรก็ปลูกฝังปลูกฝังกันและมันก็เลยเป็นที่มาของอารักันอาร์มี่ในวันนี
1: ้
0: และอารักันอาร์มี่ในวันนี้คือไม่ได้มาจากวิธีคิดของตัวเองแต่ถูกครอบงำโดยต่างชาติถ้าจะพูดแล้วก็หมายความว่าจุดอ่อนที่พม่าหมายความว่าทั้งประเทศพม่ามีอะไร มีอะไรบ้างมันได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งเลยเอาก็คือยิ่งแตกแยกก็ต้องให้แตกแยกมากขึ้นถ้ายิ่งพื้นที่ไหนที่มีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสูงยิ่งต้องปั่นให้มันแตกแยกกันมากขึ้นเพราะมันจะทำให้คนที่ไปปั่นให้เขาแตกแยกนั้นสามารถฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างเป็นลับเป็นตาและมีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นจากอลักันอาร์มี่เด็กเยาวชนเมื่อ15-16ปีที่แล้วครับมีกำลังซึ่งต้องไปยิงแอบอยู่กับคนอื่นไปฝึกทักทหารกับคนอื่นนะครับอลักันอาร์มี่เนี่ยไปขอเป็นสิทธิ์ของกองกำลังของรัฐกชิน
1: อ๋อค่ะ
0: KIT
1: ค่ะ
0: มันไม่ต

0: independent.
1: Mm-hmm.
0: อีกซึ่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่านั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ในรัฐกะชิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในรัฐกะชิน
1: ซ
0: ้อนไปซ้อน
1: ไปซ้อนมาโอ
0: ้แล้วเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อ 15-16 ปีที่แล้ว
1: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: เป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็ทุกวันนี้นะทีแรกเนี่ยมีกำลังจำนวนเยาวชนที่อาสาสมัครไปเป็นทหารอยู่ในหลักพันคนแต่เชื่อไหมว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยสั่งสมความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกครับก็มาจากทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: แต่ถูกอีกประเทศหนึ่งเอาไปกินโดยได้รับเงินต่างตอบแทนรวมไปถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายเอามาให้ยิงกับกองทัพพม่า
1: ค
0: ่ะมันก็เลยทำให้อเมริกันอาร์มี่ทุกวันนี้นะครับจากประมาณ 1,500 กว่าคนถ้าให้ผมประเมินเป็นจุดเริ่มต้นทุกวันนี้มีมากกว่า 40,000
1: โอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบจากเมื่อก่อน 1,500 40,000 คน
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะและเป็นอเมริกันอาร์มี่ซึ่งเป็นพม่านับถือศาสนาพุทธที่เข้าไปอยู่ในรัฐยะไข่เป็นส่วนใหญ่แล้วในขณะที่ชาวโรฮิงญาอยู่ที่ศูนย์อพยพในบังกลาเทศแล้วทำไมกองกำลังนี้มันขึ้นได้อันนี้น่าสนใจ
1: น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธและก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะหาเรื่องของโรฮิงญาอารากันโอนะมันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยค่ะ
4: พม่าเนี่ยยากที่จะเป็นหนึ่งเดียว
3: ค่ะ
4: ถ้าปล่อยให้ตามเจตจำนงโดยเสรีเจตนาลมของเพื่อนคนต่างธรรมนะฮะผมบอกได้เลยว่าพม่าจะ อย่างน้อยที่สุดคือ14ประเทศเยอะไหมเราจะมีประเทศที่เพิ่มอีกเยอะ14ประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
3: อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิบย่อยเลยนะ เป็น14เลยนะ
4: แล้วก็จะเป็น14ประเทศที่ไม่สงบเลย
3: โอ้ตายแล้วไอ้ที่อนาคตจะให้ถึงความอะไรสันติภาพนี่สงสัยจะเกิดยากเลยนะอาจารย
4: ์ก็ยิ่งมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมากเวลามันโลกนี้มันมีเชิงซ้อนอยู่เยอะมาก อย่างกรณีของพม่าเนี่ยมันดึงแหละมันมีชาติพันธุ์อยู่เยอะ
3: ค่ะ
4: อันที่สองผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองเขาก็แบ่งแยกและทำลายพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่สังเกตเลยว่าทำไมกระเดียงไม่ยอมวางอาวุธเฉลี่ยงไม่ยอมเจรจา
3: ค่ะ
4: ฉันจะยิงอย่างเดียวเพราะแม่น้ำสารวินเป็นของฉันจริงๆสารวินมันไหลลงไปตรงทะเลที่รัฐของชาติพันธุ์มอญเฉลี่ยงก็จะบอกว่าแม่น้ำสายนี้เป็นของฉันเดี๋ยวฉันจะตามไปยึดพูดเหมือนตัวเองเป็นมหาอำนาจ
3: คล้ายๆโรนัลด์ทรัมป์เลยค่ะ
4: แต่กระเหรี่ยงเขาก็ถูกปลูกฝังอย่างนั้นมาเวลาเราพูดถึงกระเหรี่ยงแล้วเวลาเราพูดถึงศาสนาของพวกเขาด้วยเนี่ยแม้กระทั่งชาติพันธุ์กระเหรี่ยงด้วยกันเองก็แยกกันด้วยศาสนาประชาชนชั้นสูงของกระเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์ต้องเป็นคริสแบบแบปติสของอังกฤษด้วยนะเห็นไหมครับนั่นแหละคือที่มาของเคเอ็นยูก็คือถ้ากะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสสูงส่งกว่ากะเหรี่ยงที่เป็นพุทธคนที่จะมาเป็นผู้นำของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้กะเหรี่ยงถูกแบ่งแยกโดยศาสนาเพราะถ้าเป็นกะเหรี่ยงนับถือศาสนาที่จะเป็นเฟิร์สคลาสที่สุดแต่ถ้าเป็นพุทธเมื่อไหร่คุณคือเซคันด์คลาส
3: เป็นงั้นไปนะ
4: นี่ขนาดว่ากะเหรี่ยงด้วยกันนะครับยังไม่รวมชาติพันธุ์อื่น
3: ขนาดของตัวเองยังแบ่งแยกเลยเป็นคริสเป็นพุทธ
4: ถ้าในสายตาของคนพม่ามองมาที่กะเหรี่ยงพวกคุณทั้งหมดคือเซคันด์คลาสของฉันเห็นไหมแล้วไอ้พวกนี้มันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับคนมันก็เลยไม่ฉลาดนะฮะก็มัวเมาอยู่กับอันนี้แหละฉันต้องใหญ่กว่าก็ยิ่งสิครับยิงกันนะฮะแล้วอะไรที่จะยิงกันได้คุณทำอาวุธสงครามเป็นไหมไม่เป็น
3: ก็ต้องซื้อกับเขา
4: ก็ต้องซื้อแล้วก็อันไหนบ้างที่จะทำเงินเพื่อที่จะเอาเงินก ซื้ออาวุธมายิงกัน
3: ค้ายาเสพติดนะเร็วที่สุด
4: นั่นแหละทำหมดเลยฮะแม้กระทั่งกะเหรี่ยงพุทธที่น้อยเนื้อต่ำใจแยกออกมาเป็น DKBA นะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น KMA เป็นขั้นเรียกอะไรนะ
3: กะเหรี่ยง National Army
4: นั่นแหละจริงๆมันก็คือกะเหรี่ยงคุด
3: ใ
4: ช่ไหมถ้าเลขไม่ออกก็คือไอ้หม่องสิบตูที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์กินแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้กะเหรี่ยงพวกนี้มันให้จีนไปเปิดสแกมเมอร์แล้วมันก็หลอกไปที่เหมือนจีนแต่จีนก็หลอกจีนข้างนอกหลอกจีนข้างในนะครับ
3: แหมมันพัวพันกันเลยนะชนละมุนชนละเกย์อ่ะค่ะ
4: แล้วก็เอาเงินที่หลอกมานั้นน่ะมาซื้ออาวุธจีนแล้วก็เอาอาวุธจีนน่ะไปไล่ยิงกับพม่าแล้วไม่พอนะครับกะเหรี่ยง BKBA ที่เป็นพุทธเนี่ยก็ไปไล่ยิงกับกะเหรี่ยงคริสต์อีกมาลงมาตุ้ม
3: นั่นน่ะสิคะโอ
4: ้เห็นไหมแล้วมนุษย์มันจะเจริญได้อย่างไรเพราะมันวนเวียน
3: ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้สู้รบกันอยู่อย่างนี้แทนที่จะทำมาค้าขายให้มันอย่างอื่นให้มันถูกต้องคนก็จะได้ฉลาดขึ้นมาสู้กันอยู่นี้แหละไม่ไปไหนเลยอาจารย์ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพวกเขาเป็นได้แค่แรงงานเวลามาประเทศไทยไม่มีผู้บริหารที่เราไปซื้อกับพวกกับข้าวกินในตลาดในห้างสรรพสินค้าที่เป็นบูธอาหารอะไรพวกนี้นั่นแหละ
3: แล้วทำไมยังมองว่าทำไมพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆอ่ะทำไมเขาไม่ยอมที่จะว่าอ้างๆกันก็มันเรารวมกันเป็นประเทศกันแล้วกันแล้วก็แต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้เหรออาจารย์นะ
4: การศึกษา
3: อาจารย์มองที่การศึกษา
4: การศึกษาแล้วก็คนมันถูกปลูกฝังอย่างนี้มาเป็นศตวรรษเคยไม่มีวิธีคิดแบบอื่นไม่ดื่มตาอาบานมีแต่หลับตาแล้วปิดปากตัวเองมันก็เลยไม่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับเรากลับมาที่อลากันอามีที่มันตลกซ้ำก็คือว่าอลากันอามีก็คือพม่านะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่มุสลิมแต่ถูกแบ่งแยกโดยคำว่ารัฐจะใครต้องเป็นของฉันฉันก็เป็นพม่าเหมือนกันนี่แหละแต่ฉันเป็นพม่าฉันต้องยิ่งใหญ่ที่รัฐยะไข่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีมหาอำนาจมองว่าฉันจะต้องพัฒนาในประเทศของฉันแต่ว่าแผ่นดินของฉันมันก็ต่อกับแผ่นดินของเธอแล้วฉันก็อยากจะพัฒนาประเทศแต่ฉันก็ไม่อยากขัดแย้งกับเธอฉันก็ขอเป็นมิตรกับเธอแต่ในขณะที่มิตรศัตรูของเธอฉันก็ไม่อยากเป็นศัตรูด้วยฉันก็เป็นมิตรกับทุกคนตลกดีไหม
3: ตลกดีค่ะแต่ก็ต้องอย่างนี้แหละเราก็เพื่อผลประโยชน์ลูกเดียวแหละค
4: ่
3: ะ
4: แล้วตัวอย่างที่มันชัดเจนในสิ่งที่ผมพูดสักครู่นี้ก็คือท่อส่งแก๊สและน้ำมัน
3: ตรงนี้
4: ที่พาดผ่านจากเขาเรียกว่าท่าเรือจ๊อกพิวถ้าจำได้จ๊อกพิวถ้าออกเสียงโบราณจริงๆมันก็คือเจ้าพายุ
3: ค่ะ
4: เจ้าพายุแต่ถ้ามามาออกเสียงเจ้าพายุไม่ชัดไงก็เลยเป็นช็อกพิวช็อกพิวช็อกพิวเราพูดคุณวิรัตน์ลองพูดเจ้าพายุเร็ว
5: ๆเขาออกช็อกพิวจริงๆนะคร
3: ับ เร็วเลยเอาเลย
5: ใช่ใช่ใช่ครับช็อกพิวใช่จริงด้วยครับ
4: นั่นแหละครับมันก็เกิดแก๊สและน้ำมันแก๊สนั้นก็ซื้อจากรัฐบาลทหารพม่านะครับน้ำมันก็เอามาจากตะวันออกกลางขนมาทางเรือนะครับสูบมาจากอ่าวเบงกอลถ้าเป็นแก๊สถ้าน้ำมันก็ซื้อมาจากตะวันออกกลางแล้วก็เอามาส่งผ่านท่อนี้มาที่หยุนหนาน แล้วลองนึกดูนะครับผ่ามาเลยฮะผ่ามาเลยตั้งแต่ตะวันตกจนถึงตะวันออกสุดของพม่าเข้าไปที่คุณหมิง
3: ที่เขาเรียก East West Corridor ด้วยไหมอาจารย
4: ์มันก็อยู่ในโครงข่ายอันนี้แหละครับแต่อันนี้มันคือท่อพลังงานที่จีนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและลองนึกดูนะครับไม่เคยมีชาติพันธุ์ไหนที่ไปทำอันตรายกับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
3: ้เลยใช่
4: ของจีนทั้งที่มันผ่านไปเนี่ยที่700กว่ากิโลเนี่ยนะครับมันผ่านดินแดนที่ขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างชาติพันธุ์และกองกำลังต่างๆแต่จับใจเป็นว่าทุกกองกำลังเนี่ยต้องพิทักษ์การรักษาท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
3: ้
4: นะครับ
3: ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจีนเขาให้การสนับสนุนทุกชาติพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เรียนสรุปได้ไหมค
4: ่
3: ะ
4: ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าทุกคนต้องการถังออกซิเจนจากจีนอยู
3: ่
4: นะฮะคือหายใจตัวเองไม่เป็นห
3: ั
4: วแต่ยิงกันพอยิงกันเสร็จปุ๊บก็บาดเจ็บก็ต้องเสียหยุกเสียยานะครับแล้วก็ต้องหาเงินด้วยการขายทรัพยากรหรือไม่งั้นก็ส่งทรัพยากรคุ้มครองทรัพยากรนั้นให้เขาเพื่อที่จะได้เงินและพอได้เงินมาแล้วก็ไปซื้ออาวุธจากเขามาไล่ยิงกันใหม
3: ่
4: นั่นแหละครับแล้วมันจะเจริญไหมเน
3: ี่
4: ย
3: ได้ยังไงค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ฟังปูห่างมานี่โอ้โหซับซ้อนกันเหลือเกินแต่เรามันก็ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาตามกันใหม่นะคะอาจารย
4: ์ครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนก็ลาไปพร้อมๆกันเนาะคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุฬอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับพิมพ์พิชชนิดและดิฉันแอนพจนาถค่ะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยข่าวกันได้ค่ะมากันที่ประเด็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเลยนะคะพาดหัวข่าววันนี้ทุกฉบับค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคนพลาดหวังโดยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะติดสาเหตุเรื่องของการมีรถยนต์เกินเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเองโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการที่ประชาชนถูกตัดสาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือทำการขายไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางฝั่งกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลค่ะประชาชนที่พบว่าติดปัญหานี้สามารถเดินทางไปได้ที่ขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะในการเช็คข้อมูลไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากเป็นบริการต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถเอาบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะซึ่งทางขนส่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกปภ.เองนะคะการประปาส่วนภูมิภาคก็เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องโครงการนี้โดยรัฐบาลค่ะจะมีการสนับสนุนค่าน้ำให้กับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกรณีมีค่าน้ำประปาเกิน100 บาทแต่ไม่เกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากมีค่าน้ำประปาเกิน315 บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะซึ่งกำหนด1บ้านก็คือ1เลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาจะต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะบัตรคนจนสิทธิ์ใหม่เป๋าตังสแกนใช้2แบบดีเดย์1สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนประปา20กรกฎาคมช่วยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนคลังการันตีบัตรคนจนรอบใหม่โปร่งใสกรองคนจนจริงเข้าเกณฑ์เพียบรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์เหตุกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศคนไทยได้เฮมท.3ชี้กปภ.เปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้ช่วยค่าน้ำไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนขณะที่กรมบัญชีกลางเผยสิทธิ์เก่าสิ้นสุด31กรกฎาคมนี้เริ่มมีสิทธิ์ใหม่ได้ทันทีส่วนรายใหม่เริ่มตุลาคมนี้แนะนำช่องทางการใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชนยืนยันตัวตนใน180วันค่ะ
2: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีอีกหนึ่งผลกระทบจากบัตรคนจนเช่นกันค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกร.หรือกศน.เดิมนะคะบางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ข้างหลังและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดหากปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐพาดหัวไว้ว่าชวดสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนนักเรียนสกรแห่ยื่นลาออกรมช.ศึกษาเร่งแก้ไขพิษตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลามหนักกระทบนักเรียนสกรแห่ลาออกหลังทำติดเงื่อนไขไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนรมช.ศึกษาธิการเตรียมประสานแก้ปัญหาเร่งด่วนรัฐบาลเปิดช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์17-31กค.นี้ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องของกองสอบนะคะก็ยังเป็นที่ติดตามกันอยู่ค่ะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรในฝั่งของคดีความค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับคำสั่งตรงจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเด็ดขาดค่ะสั่งการประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานประกอบไปด้วยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนกลางปปช.แล้วก็รวมไปถึงปปท.ศูนย์ดำรงธรรมส่วนในกลุ่มผู้กระทำความผิดตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือรายชื่อผู้เข้าสอบที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายตอนนี้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้วจากคณะทำงานตรวจสอบแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติทางคดีอาญาต้องรอข้อมูลและมาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการค่ะแนวทางการดำเนินคดีอาญาของกลุ่มนี้หลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนมองว่าตัวเองเสียสิทธิ์ก็เลือกที่จะไปเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดเป็นประโยชน์ก็จะถูกกันไว้เป็นพยานแต่ถ้าหากว่าคนไหนพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาว่ามีพฤติการตั้งใจจ่ายเงินเพื่อการทุจริตสอบก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาค่ะประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดค่ะตำรวจฮึ่ม 5,900 รายฟันอาญาจ่อเค้นโกงสอบค่ะ
2: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นกันแต่ว่าเป็นฝั่งของกทม.ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เลยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบโดยวิธีการออกสอบจะประมวลผลคะแนนรวมถึงรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR รายละเอียดต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะได้พาดหัวเอาไว้ว่ากทม.เลิกจ้างมสว.จัดสอบไม่ให้ซ้ำรอยโกงท้องถิ่นตำรวจลั่นฟันผิดถึงตัววงการผู้บัญชาการกองสอบสวนกลางเผยพบเครือข่ายทุจริตในภาคใต้และภาคกลางอยู่ระหว่างรอมท.เพิกถอนสิทธิผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายก่อนดำเนินคดีอาญาและขยายผลจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังด้านกทม.ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างมสว.และเลื่อนการสอบจากเดิม 17-18 กรกฎาคมไปเป็นกลางเดือนกันยายน 69หรือระบบสอบใหม่ให้โปร่งใสผู้สมัครสอบ 7,000 คนที่ไม่สะดวกขอคืนเงินค่าสมัครได้ค่ะ
1: ส่วน Daily News ก็พาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะกทม.ยกระดับรื้อจัดสอบป้องกันทุจริต3สท.มสว.ลดสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสกทม.ยกระดับโปร่งใสเลื่อนสอบข้าราชการเป็นกันยายนนี้พร้อมเปิดทางผู้สมัครขอคืนเงินค่าสอบได้รองผู้ว่ากทม.สั่งรื้อกระบวนการในการจัดสอบใหม่ทั้งหมดวันซ้ำรอยทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเผยมสว.ยินยอมยกเลิกสัญญาเดิมจ่อเดินหน้าจะซื้อจัดจ้างใหม่โปร่งใสคาดเคาะหน่วยงานจัดสอบได้ใหม่กลางสิงหาคมนี้ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองรวมไปถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เดินทางไปรถแมปหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะการพูดคุยกับภาคธุรกิจทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยนะคะอย่างมีเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้หารือกับนักลงทุนจีนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็การเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยก็พบว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับการลงทุนได้จริงค่ะมีระบบคมนาคมโลจิสติกนะคะทั้งนี้ภาคธุรกิจต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็วลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลก็พยายามเดินหน้ามาอย่างตลอดค่ะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในแถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาดเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะสำคัญในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะนายกยังได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand China เสฉวน Investment and Economic Forum 2026กล่าวปาฐกถาที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกก็ได้มีการทักทายเป็นภาษาจีนขอบคุณเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ยังระบุว่าก็ถือเป็นการปักหมุดส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยยั่งยืนและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อถือได้ซึ่งในพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้แทนระดับสูงรัฐบาลไทยผู้แทนเอกชนไทย153รายไปจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นบุกตลาดจีนในกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศจีนด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินขันอาสาหัวหมูทะลวงฟันสร้างรายได้ทางยุติแลนด์บลิดนายกลั่นขอเป็นหัวหมูทะลวงฟันช่วยเอกชนขยายกิจการที่สร้างรายได้ให้ประเทศให้ได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพิ่มเผยพบกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ชั้นสูงที่จีนฝากสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงดูแล

0: ไฟฟ้ารวมไปถึงบริษัทไฟฟ้าค่ะซึ่งเอกชนจีนสนใจขยายการลงทุนต่อเนื่องเห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบของไทยค่ะเนื่องจากไทยนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนเช่นพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและบุคลากรที่มีทักษะรวมถึงการอำนวยความสะดวกภาครัฐให้กับนักลงทุนภายใต้โครงการ Thailand Fast Pass และสิทธิประโยชน์ของ BOI หลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วนะคะจึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนรวมถึงบริษัทที่จะขยายการลงทุนนอกประเทศจีนก็สนใจและมองมาที่ประเทศไทยเพื่อการลงทุนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีการพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะนำเปิด BOI เฉิงตูอนุทินบูมเศรษฐกิจ3มิติชูฟาสต์พาสดึงจีนลงทุนค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงนะคะในมติชนเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆนะคะอย่างเรื่องของพรรคประชาชนรวมไปถึงข้อโต้แย้งของนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะธนกรวังบุญคงชนะโต้เถงหาว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพถามเอาความมั่นใจมาจากไหนพูดแนะถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตอะไรก็ไม่ต้องยื่นยติซักฟอกเพราะหวังแค่จะได้คะแนนเสียงปริญญายกกฎหมายปกครองชี้การลงมติเซ็นคำสั่งของสรณะไม่เป็นโมฆะจี้เสี่ยหนูนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเพื่องานกสทช.ที่หยุดอยู่กับที่จะได้เดินหน้าเสียทีค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นการเมืองด้วยเช่นเดียวกันอนุทินเปิดโต๊ะคุย140บิ๊กซีโอเจ้าสัวลั่นฝาก2ผู้นำจีนดูแลภาคเอกชนไทยเชนลุย101คิกออฟแก้จน5ด้านวรชัยนำเสื้อแดงเบิร์ธเดย์77ปีทักษิณอนุทินบินเฉิงตูถกบิ๊กซีโอและเจ้าสัว140รายที่ลงทุนในจีนเผยฝากฝังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกหลี่เฉียงช่วยดูแลนักธุรกิจไทยรัฐบาลพร้อมเป็นลู่ทางให้เอกชนบุกตลาดจีนลั่นลุยปราบพ่อทิพย์แม่ทิพย์ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกแย้มทางออกระหว่างรอแลนด์บริดจ์เตรียมสร้างจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งทางรถไฟปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพรยศชนันลุย101ผนึกพม.คิกออฟแผนแก้จน5ด้านใช้วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือวรชัยนำเสื้อแดงจัดครบรอบ77ปีให้ทักษิณ26กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะต่อด้วยกรณีของการตรวจค้นยาเสพติดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจนครบาลทลายผับลับอัพยาย่านห้วยขวางค่ะจากการตรวจพบค้นพบยาอี224เม็ดไอซ์ 51.16 กรัมโคเคน 3.83 กรัมคีตามีน 326.24 กรัมพอตเค 19 หัวและบุหรี่ไฟฟ้า 37 ชิ้นตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 300,000 บาทค่ะคราวนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามามั่วสุมในสถานบริการนี้ประจำคือกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนค่ะโดยร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเคตามีนพอตเคและยาเอและยาอีค่ะซื้อขายกับพนักงานร้านได้โดยสภาพอาคารพบเป็นสถานที่แคบและทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟค่ะจากการสอบปากคำเจ้าของร้านพบเป็นชาวไทยใหญ่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้11คนจำนวนนี้พบ2คนเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติดอีก9คนค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสารเสพติดในร่างกายและหนึ่งในพนักงานของร้านมียาเสพติดไว้ในครอบครองซึ่งในชั้นจับกุมนะคะนายสมชายเจ้าของร้านให้การว่าตัวเองเปิดสถานบริการลับนี้มาแล้วประมาณ 1-2 ปีค่ะและรับว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอเป็นของตนจริงซื้อมาเพื่อเสพเองและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวส่วนยาเสพติดเชื่อว่าน่าจะเป็นการลำเลียงมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนตามแนวชายแดนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลค่ะ

0: ซึ่งในพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะคะระบุว่าจับผับลับอัพยาเฮิร์มเกริมยี่สเปิด24ชั่วโมงมีคลิปปั๊มหัวใจรองจอสารวัตรแจ๊สนที่กำลังปปส.บุกทลายผับลับอัพยาริมถนนย่านห้วยขวางติดฟิล์มทึบตบตาภายนอกเหมือนเป็นร้านเกมแต่จริงๆเป็นร้าน24ชั่วโมงรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มบาร์โฮสสาวเอ็นเน้นขายยาเสพติดไม่เน้นขายเหล้าเสพกันที่โต๊ะไม่ต้องมีแอบยึดยาเสพติดนานาชนิดเกลื่อนร้านจับกลุ่มเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่พร้อมสมุนคนขายยาและนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในตัวรวม11รายตะลึงค้นมือถือเจ้าของร้านเจอคลิปช่วยปั๊มหัวใจนักเที่ยวเกือบตายเพราะน็อกยาตำรวจประสานปส.ขยายผลคาดเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเหนือค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการเร่งป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันศรีสัมพันธรัตน์ค่ะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานอื่นๆไปตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้เสร็จใน30วันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบที่เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งก็ได้สั่งการไปยังกรมจังหวัดประสานกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานให้บริการทั่วประเทศบูรณาการจัดชุดเข้าไปเลยค่ะทั้งบรรดาร้านอาหารสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานที่ประกอบที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากก็กำชับนะคะให้นายอำเภอรวมไปถึงผู้อำนวยการเขตผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมหาดไทยสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ30วันกทม.ทำเช็คลิสต์สถานบันเทิงปลัดมหาดไทยสั่งยกระดับความปลอดภัยสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศเร่งตรวจสอบใน30วันพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดกทม.งัดเช็คลิสต์ใหม่สแกน919สถานประกอบการ50เขตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบรรดาสถานบันเทิงที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าป้องปรามอยู่นะคะก็ยังมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเมื่อวานนี้เป็นเหตุสลดนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตค่ะมี2รายด้วยการเป็นสามีภรรยาระยะการและเป็นคนใจบุญค่ะเขาเลี้ยงแมวเอาไว้นับร้อยตัวซึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้แมวก็ตายไปด้วย73ตัวผู้ว่าก็สั่งนะคะหากว่าใครต้องการอยากจะอุปการะน้องแมวสามารถติดต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะน้องแมวที่รอดมาได้มีทั้งหมด19ตัวด้วยกันแต่มี2ตัวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ส่งต่อไปอยู่ที่บ้านน้องหมาน้องแมวประเวศแล้วเพื่อให้การดูแลถ้าหากว่าท่านไหนที่สนใจจะรับไปอุปการะค่ะเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศติดต่อได้ในเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะไฟไหม้คร่า2ผัวเมียแมวตายหมู่73ตัวช่วยรอดชีวิตวิทย์อีก17ชัดชาติหาผู้อุปการะสลดเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด3ชั้นย่านฝั่งทน2สามีภรรยาลุงป้าเสียชีวิตคากองเพลิงบนชั้น2คาดสำลักควันหนีไม่ทันกู้ภัยตะลึงพบแมวที่ผู้ตายเลี้ยงไว้เกือบ100ตัวถูกไฟคลอกและขาดอากาศหายใจตายคากรงรวม73ตัวช่วยรอดได้17ตัวส่งต่อศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดเบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นล่างก่อลุกลามขึ้นไปชั้นบนผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุพร้อมประกาศหาผู้ใจบุญร่วมอุปการะแมวที่รอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนะคะก็มีการลงรูปภาพของคุณลุงและน้องแมวที่เป็นเจ้าที่เป็นเหยื่อไฟไหม้นะคะพร้อมกับคำอธิบายภาพว่าดับพร้อมแมวสภาพศพนายอนุชิตสุนทรกิติสำลักควันเสียชีวิตคู่กับนางปรัชนีสุนทรกิตติภรรยาบนห้องนอนชั้น2หลังไฟไหม้บ้านในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11และยังทำให้แมวจรที่เลี้ยงไว้ตายไป73ตัวด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะตรวจตราดูแลบ้านของคุณผู้ฟังดีๆนะคะหากมีอะไรที่ชำรุดเสียหายก็เข้าไปปรับปรุงให้เรียบร้อยค่ะก็มีอีกภาพเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้เหมือนกันค่ะสภาพรถพ่วงบรรทุกยางพาราอัดแน่นเบรกแตกพลิกคว่ำ างไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลยบนถนนสาย204โค้งเขาโทนหรือว่าโค้งร้อยศพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพอยู่ในข่าวสดค่ะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้ก็ยังคงไม่นิ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอิหร่านขู่ถล่มสหรัฐยับไม่เลิกโจมตี 2-3 วันเจอดีกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศปัดยิงเรือไทยที่ปรึกษาคาเมนีอีเตือนสหรัฐหากยังเหิมถล่มอีก 2-3 วันเจอโต้ปฏิบัติการรุกเต็มรูปแบบและไม่มีพรมแดนใดปลอดภัยจากสงครามครั้งนี้เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายทำโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำจืดพังขณะที่กองทัพลุงแซมยังจัดหนักทางอากาศคืนที่7เป้าหมายปั่นทอนขีดความสามารถของข้าศึกต่อการคุกคามเรือพาณิชย์ด้านกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่ใช่เรือสัญชาติไทยที่โดนโจมตีค่ะ
0: ค่ะขณะที่มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือไทยที่มีกระแสข่าวว่าถูกโจมตีนะคะโฆษกกองทัพเรือออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ค่ะว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานของไทยถูกโจมตีนั้นนะคะจากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำนะคะโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติพร้อมย้ำให้ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะซึ่งทางมติชนได้พาดหัวไว้ว่าทร.ยืนยันไม่ใช่เรือไทยหลัง IRGC โจมตีฮอร์มุซเรือติดธงไทยถูกโจมตีในฮอร์มุซ IRGC อ้างเมินคำเตือนกต.แจ้งตรวจสอบแล้วทร.ยันไม่ใช่เรือไทยค่ะ
1: ส่วนบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีผลฟุตบอลค่ะระหว่างคู่ที่ชิงที่3นะคะโดยเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษค่ะซึ่งผลออกมานะคะก็พบว่าในฝั่งของสิงโตค่ะซัดตราไก่ไป6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของบอลโลกได้สำเร็จส่วนค่ำคืนนี้มารอลุ้นกันนะคะสำหรับคู่ชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเปิดเงินรางวัลบอลโลกแชมป์รับ 1.6 พันล้านทรัมป์ติดใจขอจัดอีกทรัมป์ติดใจอยากให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกรอบคราวนี้ขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวไม่ให้แคนาดาเม็กซิโกร่วมจัดคาดได้คิวปี2038เผยประธานฟีฟ่าทาบสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพกับจีนฟีฟ่าเปิดเงินรางวัลบอลโลก2026หลังเพิ่มเงินรางวัลอื้อทีมแชมป์รับ 1.6 พันล้านรองแชมป์ได้ 1.1 พันล้านทีมอื่นๆลดหลั่นกันไปค่ะ
0: ค่ะขณะที่ทางไทยรัฐเองก็มีพาดหัวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเช่นกันค่ะทางไทยรัฐพาดหัวว่าฟ้าขาวชิงสเปนเมสซี่บูยามานใช้เก๋าบทสดรุกใส่กันเดือดค่ะโดยที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพคู่เป็นเปรียบเทียบกันระหว่างเมสซี่นะคะกับยามานค่ะโดยอธิบายไว้ว่าลีโอเนลเมสซี่ซ้ายกองหน้าจอมเก๋ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาลงประชันฝีเท้ากับลามินยามานด้านขวาดาวรุ่งตัวเก่งทีมชาติสเปนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยผู้ชนะจะคว้าแชมป์โลกมาครองคู่นี้ลงฟาดแข้งเวลาไทยตี2ของวันที่20กรกฎาคมค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นทางด้านของทรัมป์ค่ะกับฟีฟ่านะคะทรัมป์ประสานเสียงประธานฟีฟ่าอวยฟุตบอลโลกหนนี้สุดเจ๋งประธานาธิบดีทรัมป์และอินฟานติโนประธานฟีฟ่ายกฟุตบอลโลก2026เป็นการแข่งขันกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเปิดตัวแหวนมอบให้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ก็เป็นความชื่นมื่นของคู่ดาราวงการบันเทิงนะคะที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็คือณเดชน์กับญาญ่าเข้าพิธีสมรสกันแล้วนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานและณเดชน์คุกิมิยะสองพระนางซูเปอร์สตาร์เมืองไทยจัดฉลองวิวาห์อีกรอบหนึ่งสุดหวานชื่นที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะคะก็มีแฟนคลับคนคุ้นเคยร่วมอวยพรกันอย่าง างคับข้างทั้งคู่ค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่ามีแพลนนะคะที่จะมีทายาทตัวน้อยแล้วซึ่งนอกเหนือจากดาราที่โด่งดังในประเทศไทยเดินทางมามีดาราระดับโลกมาด้วยนะคะอย่างน้องลิซ่าค่ะลิซ่าเองก็เดินทางมาร่วมงานวิวาฉลองวิวาของทั้งคู่นี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ค่ะมีเวลานิดนึงนะคะวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ20ของพื้นที่ก็ถือว่าไม่มากค่ะแปลว่าวันนี้อาจจะเจออากาศร้อนได้นะคะเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยส่วนภาคตะวันออกร้อยละ30ค่ะภาคอีสานร้อยละ20ภาคเหนือร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ20ส่วนภาคใต้ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็งที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขของคฤหัสถ์โดยพระครูวิธานธรรมปรีชาวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับ
1: เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจำวันอาทิตย์ในเช้าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้สดับปาฐกถาธรรมโดยพระสงฆ์ที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้กราบอาราธนามาสำหรับวันอาทิตย์นี้อาตมภาพจะได้แสดงถึงเรื่องความสุขความสุขที่ทุกคนปรารถนาไม่มีใครปรารถนาความทุกข์แต่เราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวก็เป็นของยากจะต้องมีความทุกข์ปราพลไปด้วยชีวิตของเราทุกคนต้องคลาคร้าด้วยความสุขความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานความสุขที่ทุกท่านปรารถนาในคฤหัสถ์วิสัยเรียกความสุขของคฤหัสถ์4อย่างด้วยกันคือ1ความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ 2. ความสุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์ 3. ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และ4ความสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษนี่คือความสุขที่ทุกคนปรารถนาแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นดังคำพระบาลีว่านัตถิสันติพรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ที่นี้เรายังไม่พูดเราพูดถึงความสุขโดยทั่วไปข้อที่หนึ่งความสุขเกิดจากการมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองเป็นของจำเป็นในการจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะคนเรานั้นเกิดมาฐานะไม่เท่ากันเหมือนนิ้วมือของเราทั้ง5นิ้วยาวไม่เท่ากันรูปร่างลักษณะก็ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารูปร่างสะสวยบางคนเกิดมารูปร่างไม่สะสวยขี้ริ้วขี้เหร่บางคนเกิดมาอาภัพนักปัญญาทึบบางคนเกิดมาปัญญาดีบางคนเกิดมาบนทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายเป็นลูกเฒ่าแก่ลูกมัสเสียลูกผู้มีอันจะกินเกิดบนเงินกองทองไม่ต้องเหนื่อยยากมากนี่เพราะอะไรบุญนำเรามาเกิดบุญเป็นผู้พาเรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมปรุงแต่งชีวิตของเราให้เป็นไปดังที่กล่าวสวยบ้างไม่สวยบ้างหล่อบ้างไม่หล่อบ้างปากเบี้ยวตาเลตาบอดเป็นใบ้นี่เพราะกรรมทั้งนั้นบางคนบางท่านก็ปรงชีวิตที่ถูกต้องเพราะอ๋อนี่เป็นกรรมของเรานะเกิดมาจึงยากจนข้นแค้นในชาติปางก่อนเราสร้างบาปสร้างกรรมไว้เยอะเกิดมาในชาตินี้จึงต้องต่อสู้ต้องพบกับความยากลำบาก คนที่เกิดมามีแต่ความสุขบนกองเงินกองทองบางคนก็มีสตินี่เป็นเพราะบุญของเราจึงเกิดมามีความสุขอย่างนี้แต่บางคนก็ขาดสติงัวเมาลุ่มหลงไม่เคยนึกถึงกรรมดีในอดีตทำกรรมชั่วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเมื่อกรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจะปรากฏให้เห็นแสดงผลให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วนี่ให้ผลต่างกันต่างวาระเกิดมาในชาตินี้มีแต่ความสุขทั้งที่ในชีวิตนั้นสร้างแต่ความชั่วหากินในทางลัดค้าขายสิ่งผิดกฎหมายล่อหลอกลวงโกงครับแต่ชีวิตมีแต่ความสุขบางท่านเข้าใจว่าเออทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่คตินี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาจะเข้าใจทันทีเพราะแม้เขาจะกระทำกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีในอดีตกำลังให้ผลอยู่กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันไม่สามารถจะให้ผลได้กรรมดีในอดีตหมดไปกรรมชั่วในปัจจุบันนี้จึงจะให้ผลนะท่านที่ได้ศึกษาก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับท่านที่ปรงชีวิตได้ถูกต้องพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อให้เชื่อกรรมเราเกิดมาเพราะมีกรรมปรุงแต่งชีวิตกรรมมุนาวัตติโลโกนะชีวิตของเราต้องหมุนเวียนไปตามกรรมเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้คิดค้นคว้ามาและด้วยพระเมตตาพระกรุณาจึงนำธรรมะนั้นมาเผยแผ่โปรดสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์เข้าสู่นิพพานมากมายเหลือเกินสุขเกิดจากการมีทรัพย์สำหรับท่านที่ต้องทำงานเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาก็ต้องถือคติหัวใจเศรษฐีอุอากะสะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรวางชีวิตเหมาะสมขยันหาทรัพย์นั่นคือการทำงานทำงานสุจริตอยู่ที่ความรู้ของเราที่เราร่ำเรียนมาถ้าความรู้ต่ำก็ได้งานที่สุจริตเหมือนกันแต่ว่าความรับผิดชอบไม่น้อยถ้าเรียนมาสูงก็ได้งานและมีตำแหน่งสูงนี่ทุกคนมีความเข้าใจดังนี้ขยันหาทรัพย์จะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือรับราชการก็มีเงินเดือนมีผู้มาซื้อของจ่ายเงินให้เป็นค่าตอบแทนนี่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วต้องรักษาขยันหารักษาดีไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบ่งทรัพย์ทำบัญชีให้เรียบร้อยมีรายจ่ายมีรายรับ ที่สำคัญคือต้องมีรายเหลือนี่สำคัญบริหารเงินให้เป็นเงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าอะไรบ้างต้องใช้จ่ายที่จำเป็นไม่มีบ้านต้องเช่าบ้านเขาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และยังมีของที่ต้องซื้อผ่อนอีกตู้เย็นรถยนต์บ้านเราต้องคำนวณดีๆให้พอกับเงินที่เราได้มาเงินเดือนหมื่นกว่าบาทถ้าใช้จ่ายสูงเกินไปความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นเอาให้พอดีเอาให้พอดีเอาให้พอเพียงถ้าเป็นรายวันวันละ500บาทวันละ400บาทใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซะ100 200บาทนอกนั้นก็เก็บไว้เป็นรายเหลือยามเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะช่วยเราเกิดเหตุกระทันหันจะไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเงินที่เราเก็บได้สะสมไว้สามารถจะนำมาแก้ปัญหาได้มีประโยชน์จากการรู้จักในการใช้จ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์ความสุขข้อที่3อินาทานังทุกขังโรเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกไม่จำเป็นอย่าไปขอหยิบขอยืมเงินใครเขาถ้าเจอเจ้าหนี้บางรายใจดีใจบุญใจกุศลคิดดอกเบี้ยต่ำๆเราก็รอดตัวไปแต่ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ใจร้ายใจโหดเห็นแก่ได้ถือว่าโชคร้ายไปคิดดอกแพงๆจำเป็นอย่างไรจะต้องไปขอยืมเงินเขาอาตมาเคยบอกว่าสองยามยามที่หนึ่งคือยามเจ็บยามเจ็บป่วยยามที่สองคือยามจากยามตายความเจ็บป่วยบางทีมันไม่บอกเราเกิดขึ้นกระทันหันเขาจึงบอกให้ดูแลสุขภาพมันตรวจตาสุขภาพของตัวเองให้ดีมันเป็นหนักๆขึ้นมาแล้วสุดจะแก้ไขสุดจะเยียวยามีคนถามไปหาหมอบ้างไหมไม่เป็นไรผมแข็งแรงฉันแข็งแรงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนะนี่ความประมาทมีอะไรผิดปกติในร่างกายของเราต้องรีบทันทีไปหาหมอได้ตรวจตราเลือกโรงพยาบาลเอาโรงพยาบาลที่เรามีฐานะไม่เดือดร้อนพอจะจ่ายได้มีบัตรประกันสังคมต้องดูฐานะตัวเองด้วยเพราะโรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐนี่ค่าใช้จ่ายก็มีน้อยหน่อยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีทรัพย์มากพอสมควรจึงจะเข้าได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันไม่บอกเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาเป็นเงินทองไม่มีจำเป็นจ้องไปขอหยิบขอยืมเขาไปกู้เขาเราต้องพิจารณาว่าเออเ คนที่เราจะไปกู้หรือสถานที่เราจะไปกู้นั้นไว้ใจได้ไหมที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารเขาคิดดอกเบี้ยน้อยที่ไม่ปลอดภัยคือกู้นอกระบบอันตรายมากกู้นอกระบบเป็นพ่อค้าแม่ขายต้องหมุนเงินทุกวันไปกู้หนี้นอกระบบต้องจ่ายทุกวันวันละ 2-300 บ้างวันละ 5-600 บ้างนี่การค้าขายบางทีก็ขายดีบางทีก็ขายไม่ดีไม่พอจะใช้หนี้เขาก็ต้องใช้วิธีหลบซ่อนพวกเซลแมนมาทวงบ้านอยู่ใกล้วัดก็หลบเข้าไปในกุฏิพระหรือข้างๆวัดเสียงตุบตับตุบตับเสียงร้องใกล้กุฏิพระออกไปดูอ้าวกำลังมีพวกหนุ่มๆทำร้ายผู้หญิงทำร้ายโยมผู้หญิงพระก็บอกอ้าวนี่ในวัดนะขอบิณฑบาตเถอะมันเรื่องอะไรกันเอาไปกู้นี่ไปยืมเงินผมมาหลบหลายวันแล้ววันนี้ขอสักหน่อยพระก็ถามว่าไปกู้มาเท่าไหร่600บาทพระพอมีที่โยมเพิ่งถวายมาก็เอานี่ไปก่อนเรื่องก็จบไปหายไป 2-3 อาทิตย์มาอีกแล้วเจ้าเก่ามาตุบตับตุบตับข้างกุฏิอีกแล้วพระลงไปดูเอาเจ้าเก่าเป็นแผนคิดว่าพระรวยหรือไงพระเลยต้องมีอุเบกขานะไม่ฝึกให้คนมีนิสัยไม่ค่อยดีมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์เป็นมิตรไม่ยาก

0: กูเป็นศัตรูไม่ยามทวงเพื่อนรักกันแท้ๆวันหนึ่งไปขอเงินยืมเงินเพื่อนบอกจะใช้วันนั้นวันนี้ถึงเวลาไม่มีจะให้เอาแล้วทะเลาะกันเถียงกันพิจัยกันนี่ยามเจ็บป่วยนะจำเป็นต้องไปขอยืมเขาที่ปลอดภัยที่สุดคือธนาคารหรือไม่ก็เจ้าหนี้ที่เขาใจดีๆคิดดอกเบี้ยน้อยยามที่สองคือยามจากยามตายนี่สำคัญบางคนไม่เตรียมพร้อมซ้อมตายไว้ปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นหมุนซ้ายขวามันเครียดไปหมดไม่มีเงินปัจจุบันนี้ไม่ต้องซื้อโรงแล้วก็มีโรงมูลนิธิเขาบริจาคให้สมัยก่อนนั้นยังต้องซื้อโรงอยู่ลงใส่ศพก็ประมาณ 7-800 ปัจจุบันไม่ต้องแล้วแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นจะเอาศพออกจากโรงพยาบาลก็ต้องจ่ายค่าลงค่ารถค่าพาหนะเขาเอามาวัดก็มาตกลงกับที่วัดขอเป็นอนาถานะไม่มีวัดไหนจะรังเกียจรู้ว่าศพอนาถาแต่มีข้อตกลงว่าศพอนาถานี้ต้องตั้งบำเพ็ญกุศลไว้หนึ่งคืนเท่านั้นรุ่งขึ้นก็เผาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพระก็ทำให้ด้วยความเต็มใจเขาทำไงได้คนเราฐานะไม่เท่ากันจัดการให้เรียบร้อยด้วยความใจดีของพระความจริงบวชนานนี่เขาหลอกง่ายคนที่หลอกพระไม่ใครคนอื่นคนไกลคนอยู่ใกล้วัดด้วยซ้ำห่างจากวัดประมาณสักกิโลกว่าแต่วัดในกรุงเทพนั้นไม่เหมือนวัดบ้านนอกบ้านนาพอจะเห็นกันได้วัดในกรุงเทพบ้านช่องเยอะไปหมดเขาก็มาโกหกพระบอกภรรยาผมตายไม่มีเงินจะนำศพออกจากโรงพยาบาลพระก็ใจดีช่วยสงเคราะห์โยมเรียรายเงินทั้งวัดองละ10บาท20บาท100บาทได้เงินไปพันกว่าบาทคิดว่าพอก็มอบให้แก่ผู้นั้นไปเอาไปจัดการเรื่องเอาศพออกจากโรงพยาบาลค่าลงค่ารถนะแล้วก็มาที่วัดนะศพเขาหายไปพระก็รอไม่เห็นมีศพมาศพอนาถาเช้าไปบิณฑบาตผ่านบ้านก็อ้าวภรรยาเขาตายอยู่โรงพยาบาลเอาศพออกมาหรือยังพวกชาวบ้านก็แปลกใจอ้าวนี่หลอกพระนี่ภรรยายังไม่ตายนี่คนเราบางทีไม่กลัวบาปกลัวกรรมพระสงฆ์องค์เจ้าหลอกได้ทั้งนั้นพระจึงเป็นพระใจดำไปเลยทีนี้ยามเจ็บยามจากยามตายสงเคราะห์กันไปยามตายยามจากโยมเป็นเจ้าหนี้ก็อย่าไปคิดดอกเบี้ยเขาแพงนักช่วยสงเคราะห์ทำบุญกับเขาไปด้วยได้จัดงานศพตามฐานะของตัวเองนี่คือความสุขข้อที่สามสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ต้องเข้าใจว่าหนี้มีหลายอย่าง ไม่ใช่หนี้ทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมีทั้งหนี้ชีวิตหนี้บุญคุณหนี้ทรัพย์สินหนี้เวรหนี้กรรมหนี้ชีวิตเลือดเนื้อเราได้จากบิดามารดาพ่อแม่ของเราเป็นผู้สร้างให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นหนี้พ่อแม่ทดแทนพระคุณท่านหรือยังทำหน้าที่ลูกได้ดีหรือยังพ่อแม่เลี้ยงมาต้องเลี้ยงตอบแทนท่านช่วยเหลือกิจการงานของท่านดำรงวงศกุลไว้ดีทำตัวให้เหมาะสมกับทรัพย์มรดกเจ็บไข้รักษาพยาบาลท่านแต่กายทำลายขันต้องทำบุญอุทิศให้ท่านนี่เป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่กระดากปากที่จะทวงบุญคุณกับลูกฉันเลี้ยงเธอมานะตอนนี้เธอต้องเลี้ยงฉันบ้างไม่กล้าให้ลูกได้มีความสำนึกเองลูกบางคนก็ดีเหลือเกินไม่ลืมพ่อลืมแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่จะยากดีมีจนอย่างไรลูก9คน10คนพ่อแม่เลี้ยงได้แต่พ่อแม่2คนลูก9คน10คนบางทีเลี้ยงไม่ได้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาน่าอนาถเหลือเกินทั้งที่ไม่อยากจนคนแค้นมีลูกหญิงอยากให้สืบเชื้อสายมีลูกชายอยากให้สืบศาสนานี่ความหวังของพ่อแม่มีลูกสาวได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามีหลานให้พ่อแม่ได้อุ้มชื่นใจแล้วมีลูกชายอยากให้สืบศาสนาอายุครบบวชหรือเกินกว่านั้นนับถือศาสนาพุทธประเพณีของชาวพุทธจะต้องบวชให้พ่อให้แม่บวชให้พ่อแม่หรือยังบางคนบอกโอ้ไม่มีเวลาลางานไม่ได้บวชน้อยกว่าจะได้บุญน้อยไม่จำเป็น7วัน15วัน1พรรษามีอานิสงส์ความเป็นพระเท่ากันมีโอกาสมีเวลาต้องบวชให้ท่านทดแทนข้าวป้อนน้ำนมท่านเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่จบการศึกษามีงานทำที่ลืมไม่ได้เป็นอันขาดคือพ่อกับแม่นอกนั้นก็ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ของเรานี่ชีวิตนี่บุญคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เคยให้การอบรมสั่งสอนเรามีโอกาสก็ทดแทนพระคุณท่านบ้างนี่ทรัพย์สินไปขอหยิบขอยืมเงินใครก็มาอย่าเป็นคนหวงนี่มีเงินมีทองก็ชดใช้เขาไปเขาจะได้ไม่มาจองเวรจองกรรมเราหนี้สุดท้ายคือหนี้เวรหนี้กรรมทำบุญครั้งใดต้องอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเขาด้วยบางคนอาจจะท้วงติงว่าไม่มีเจ้ากรรมนายมีนะเจ้ากรรมนายเวรบางทีมันเจ็บป่วยทั้งบ้านไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะเหตุใดทำอะไรก็มีแต่ความไม่เจริญเกิดขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาเบียดเบียนเราเขาสาปแช่งเราทำบุญอุทิศครั้งใดก็บอกอโหสิกรรมให้ด้วยนี่คือการเป็นหนี้สุดท้ายความสุขสุดท้ายคือทำการงานที่ปราศจากโทษนี่คือความสุขของเราท่านทั้งหลายสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่เกิดโทษท่านทั้งหลายท้าที่ถูกแห่งการแสดงปาฏิหาริย์คาถาธรรมครั้งนี้อาตมภาพขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยความปรารถนาดีของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอให้ทุกท่านจงแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ยู ่วมันยกกิเลสคุณคุณก็ต้องจิตแข็ง
2: คุณก็ต้องจิตแข็ง
1: ดังหินผา
2: แต่พอคุณเปิดโอกาสให้แล้วไงแต่เนี่ยนับศูนย์เข้าไปแล้วข้าราชการที่เข้าไปเนี่ยอนาคตคุณก็ต้องทำแบบนี
1: ้
2: มันก็เป็นลูป
1: มันก็เป็นลูปนะ
2: มันก็เป็นลูป
1: แต่ตอนนี้เราพักฟังข่าว
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องบัตรคนจนก็ดราม่าเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิงโตคำรามชนะตราไก่6-4คว้าอันดับที่3ฟุตบอลโลกครั้งแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3ที่สนามไมอามี่สเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติอังกฤษพบฝรั่งเศสเริ่มเกมครึ่งแรกอังกฤษออกนำก่อนถึง4-0จากเดแคลนไรส์ที่สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมในนัดนี้ยิงนำ1-0นาทีที่3 2-0นาทีที่18จากลูกโมงของแอชลีย์คอนซา3-0นาทีที่37จากซากาและไหลเป็น4-0ในช่วงทดเวลานาทีที่45+2จากซากาคนเดิมครึ่งหลังฝรั่งเศสตีไข่แตกไล่มาเป็น1-4จากคิเลียนเอ็มปาเป้นาทีที่48และจี้มาเป็น2-0จากบลัดเล่บาโกล่านาทีที่54ก่อนที่ตราไก่ตามมา3-4จากเอ็มปาเป้นาทีที่66ช่วงท้ายเกมในนาทีที่87อังกฤษมาทิ้งห่าง5-3จากการยิงจุดโทษของซากาและเป็นการทำแฮตทริกของดาวเตะอาร์เซนอลแต่ช่วงทดเวลาทีมตราไก่ไล่มาเป็น4-5จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+6และนาทีที่90+8จูดเบลลิงแฮมมายิงปิดท้ายให้อังกฤษถล่มชนะฝรั่งเศสแบบสนุก6-4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองได้เป็นครั้งแรกและเป็นอันดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี1966สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีใช้คำภาษาจีนเจียโยในการกล่าวปาฐกถาสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ไทยกับจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่านอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ซึ่งเป็นสื่อสำคัญของมณฑลเสฉวนได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยจำนวน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าเจียโหยซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งคลื่นลมในทะเลมีกำลังปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
0: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เสียงพี

0: ่ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 1769A
1: เปลี่ยนยางที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้า

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นท้อง
1: มองหา
2: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่เช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วโดยเปิดช่องทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีดเกล้าต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพโดยวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในจุดดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้ดำเนินการฉีดสารเคมีแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกล้า5จุดเพื่อสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำและเพิ่มความมั่นคงของชั้นดินผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติกล่าวว่าการเปิดการจราจรเป็นไปตามผลการประเมินของทีมวิศวกรที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่กรุงเทพมหานครยังคงยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนหากผลการติดตามพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีโดยจะไม่เร่งเปิดพื้นที่ทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังสั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลทุกวันและตรวจติดตามอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ผีเสื้อแสนสวยบริสุทธิ์แห่งนางาซากิรักที่เธอมอบให้ชายต่างแดนเมื่อวันก่อนบริสุทธิ์และมั่นคงเหมือนหิมะบนยอดเขาฟูจิแต่อานิจจาเมื่อยอดรักของเธอย้อนกลับมาพร้อมด้วยเมียตามกฎหมายจุจุซังสาวผู้รักเกียรติจึงเลือกปฏิบัติตามประเพณีแห่งวงตระกูล

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.สูงสุดนำทุกเหล่าทัพและผบ.ตร.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกรวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข็งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนรวมไปถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยโดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียนและจนถึงขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิดแต่ด้วยพระบารมีของสถาบันได้นำให้ชาติไทยพ้นภัยและเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจุลพันธ์สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินชดเชยเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน22รายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2รายซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยทายาทมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่เงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนางสาวกาญจนาพุ่นแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: กับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องเช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโหยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโหยไทกว๋อเจี้ยโหยซื่อฉวนเจี้ยโหยจงกว๋อเจี้ยโหย

0: ห่าวเพิงโยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงเรียนลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 น.รวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขตนายศักชัยสิริวรรณนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-328-7460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

0: ครค่ะ
1: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

0: าสอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์ถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีขงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งโจ๊กก๊กแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นนาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกรัฐคณะก็จะเดิน

0: างออกจากท่าอากาศยานานาชาติชวงหลิวนครเฉิงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วงเย็นนะคะ 17:30 นค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
1: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโหในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้เลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหไทกัวเจียโหซื่อฉวนเจียโหจงกัวและเจียโหห่าวพึงโหค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วม งานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ
0: วันนี้นิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่าง 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่าง82.14ระบุว่าอันตรายมากเราลงมา114.81ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติตัวอย่าง81.76ระบุว่าอันตรายมากเราลงมา114.20ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่าง81.29ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่าง35.95ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติเราลงมา26.11ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทา25.88ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยใน

0: ในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายแล้ว 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมีชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรอลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงรอละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทางภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลนะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบตามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาตามกันต่อคดีฆาตกรรมสยองตัดคอตัดเจ้าโลกหนุ่มวัย35ปีคากระท่อมที่อุดรธานีค่ะล่าสุดตำรวจยืนยันพบหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาหนักกับนายทุ่งขณะที่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะ ความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ทับวาปีหรือว่านายต่องอายุ35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดตัดคอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาเอา

0: วัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุธหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำในทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต่องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะในทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของในทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไปดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่าในทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
1: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดธาตุทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะตีสี่ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเดคแลนไลซ์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานนาทีที่18ปูคาโยซาก้านาทีที่37และนาทีที่45บวก2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3ประตูต่อ4จากคิลิยันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากุล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซากายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5ประตูต่อ3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90บวก6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองหลังจบเกมบูคาโยซาก้าฮีโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคต

0: โค้ชนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดีดีเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา16:00 น.โดยทีมชาติสเปนของหลุยส์ เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2-0มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียน รุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามีนยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ขณะที่เปโตรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนี่ผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนี่มีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยานเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดกาลฟุตบอลโลก
1: เฟื่องวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะตีสี่โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้งสองตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกันตีสี่นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
2: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิษฎาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย

0: แก่ชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะตอนนี้รอสายต่ออาจารย์บ้วนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนวันนี้นะคะก็ที่เตรียมที่จะพูดคุยกับอาจารย์บ้วนเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีคำถามที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมาก็เตรียมถามให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572ด้วยเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์บ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนแรกเห็น30กว่านาทีแล้ว
0: ค่ะ
1: นึกว่าวันนี้ไม่มีรายการซะแล้ว
0: โอ้อาจารย์ค่ะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์ก่อนล่วงหน้านะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นค่ะถ้ามีแบบนั้นนี่อาจารย์ต้องรู้คนแรกล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์บอกขวัญมาตั้งแต่เนิ่นๆเลย
1: คืออย่างนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณขวัญ
0: ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียน้ำตาเยอะไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่เลยเหรอ
0: ไม่เสียเลยค่ะ

0: โอ้ผมร้องไห้ทั้งอาทิตย์เลย
1: อาจารย์เสียใจเรื่องอะไรคะ
0: ไม่ได้เสียใจมันไหลออกมาเอง
1: อ้าวเป็นเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าผมฟังข่าวน้องเนเน่
1: ค่ะ
0: น้องเนเน่รอย่อ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็เฝ้าดูคลิปของเธอนะรวมทั้งคลิปที่ฝรั่งเจ้าของเพลงร็อกหรือว่าร็อกเกอร์มืออาชีพระดับโลก
1: ค่ะ
0: วิพากษ์วิจารณ์คลิปของเธออะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็ปลื้มใจผมก็น้องไห้น้ำตาไหลมาเองนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกแต่ก็มาบอกแฟนรายการทีนี้ที่ผมชวนคุณขวัญมาคุยเรื่องนี้
1: ค่ะ
0: เพื่อจะย้ำว่าไอ้ปรัชญาที่ผมเคยพูดถึงคำว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตขอให้คิดว่าเป็นสิ่งดีเนี่ยก็นึกถึงน้องเนี่ยหลายคนคงทราบแล้วจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์และเรียนอะไรอะไรทางวิชาการก็เต็มหมดเหลืออย่างเดียวก็คือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์จับกีตาร์3วันเล่นเป็นเพลงได้รู้สึกเลยว่าชอบเห็นไหมฮ
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลิขิตฟ้าแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าในอดีตให้ฟังประกอบนิดหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเผื่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐฟังผมอยู่นะผมอยากจะฝากให้ท่านไปตามตัวบุคคลสองคนครับ
1: มีใครบ้าง
0: คนหนึ่งคือคุณจร
1: ค่ะ
0: นะผมไม่รู้จรไหนแล้วนะอีกท่านหนึ่งนี่ถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะเป็นสุภาพสตรีน่าจะชื่อคุณทริสพราม
1: ค่ะ
0: เป็นชาวเดนมาร์ก
1: อ๋อที่มอบกีตาร์ให้เนเน่
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนนี้เป็นคนที่เอากีตาร์แล้วไม่ได้โยไม่ได้ส่งมาให้นะ
1: ค่ะ
0: มาให้ถึงตัวเลย
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมผมว่าถ้าไม่มีคนสองคนนี้เธอก็อาจจะเป็นร็อกเกอร์อยู่ที่ตลาดนาคาหรือตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ที่ภูเก็ตอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณทริสพรามชาวเดนมาร์กเนี่ยเคยพาเธอไปแสดงที่โคเปนเฮเกน
1: ค่ะ
0: เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เธอคุณจอนเนี่ยใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าที่จะได้เข้าไปรายการอเมริกันก็อตทาเรน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่คนไทยมีสาวขึ้นอีกหนึ่งสาวนอกเหนือจากน้องลิซ่าหรือว่าจะเป็นคุณอะไรต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราควรจะนึกถึงบุคคลเหล่านี้และก็ควรจะเรียกเข้ามาเลี้ยงข้าวสักมือหนึ่งแล้วก็มอบใบประกาศให้เขาว่าขอบคุณที่คุณมีส่วนในการช่วยสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสู่ระดับโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่ในใจที่ผมจะพูดถึงทีนี้คุณขวัญสังเกตไหมน้องเนเน่เนี่ยเขาบอกเขาเล่นเปิดหมวกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขวัญลองอธิบายคำว่าเปิดหมวก
1: ก็คือเป็นการแสดงสดในสถานที่สาธารณะเพื่อเปิดรับการให้เงินจะบอกว่าการบริจาคมันก็ดูแบบดูโหดหู่ไปไหมคะอาจารย์แต่เป็นการให้ค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจสำหรับ
0: ชื่นชม
1: เป็นแทนคำชื่นชมสำหรับคนที่แสดงศิลปะหรือแสดงการแสดงใดๆก็ตามในสถานที่สาธารณะแล้วผู้ชมเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ให้เป็นสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนให้กับการแสดงนั้นๆนะคะ
0: สมัยก่อนบ้านเราไม่มีนะเปิดหมวกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไปรู้จักกับคำว่าเปิดหมวกครั้งแรกเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนนั้นน่าจะอายุสัก30ต้นๆอ่ะนะหรือ20ปลายๆไม่แน่ใจคือมีพรรคพวกชวนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็จากสวิตเซอร์แลนด์มีช่วงหนึ่งก็แวะไปที่ออสเตรีย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ออสเตรเลียนะ
1: ออสเตรีย ค่ะ
0: ซึ่งเรารู้อยู่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นดินแดนของดนตรีไพเราะเพราะพริ้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รู้สึกเรื่องเดียวซาวด์ออฟมิวสิกก็จะที่นี
1: ่ออสเตรียค่ะอาจารย
0: ์ไปดูสถานที่ที่ถ่ายทำเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไกด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปตลาดจะพาไปถนนคนเดิน
1: ค่ะ
0: ให้เรางงมากสมัยก่อนเราไม่รู้จักถนนคนเดินคืออะไร

0: โอ้พาไปดูนะแรกเห็นนะโอ้โหประทับใจมากมีคนเอาของมาขายในตรอกซอยเล็กแคบ
1: ๆ
0: และสับวางระหว่างของขายเนี่ยก็จะมีคนแบกกลองอยู่ข้างหลังนะที่เหนือกลองจะมีมือตบมือปลอมที่ตบเนี่ยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็จะมีเมาส์ออกแกนห้อยคออยู่แล้วก็มือก็ดีดกีตาร์ด้วย
1: ปากก็เป่าไป
0: โอ้โหผมไปยืนดูคนนี
1: ้ค่ะ
0: ผมชอบมากเขาเป่าเมาส์ออกแกนเขาเล่นกีตาร์เท้าเขาขยับไปขยับมาตีกลอง
1: ค่ะ
0: พอจบเพลงเขาก็ตบมือโอ้โหผมอยากเก่งอย่างคนนี้จัง
1: เก่งมากเลยจ้ะแยกประสาทสัมผัสได้หมดเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเดินไประยะหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เจอฝรั่งเนี่ยเอาแคนของไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เป่าแบบเรานะ
1: เป่าเป็นไงคะ
0: เอาหัวทิ่มลง
1: เอาหัวทิ่มลง
0: เป่าตูดแคนฮะ
1: อ๋อเหรอคะมันจะมีเสียงต่างกันไหมคะ
0: มันจะเสียงคล้ายๆโหวตอะ
1: อาจารย์อธิบายโหวตนิดนึง
0: โหวตก็คือไอ้เครื่องดนตรีทางอีสานกลมๆที่เขาเอาไว้ที่คางแล้วก็เป่าอ่ะ
1: อ๋ออ่านึกออกแล้วค่ะอาจารย์เป็นแต่เป็นลักษณะที่สั้นๆนิดนึงไม่ได้ยาวแบบแคนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ฝรั่งไม่รู้จักโหวตฝรั่งเอาแคนเนี่ยแต่เก่งนะไปเอาก้นแคนเนี่ยเป่าเป็นเสียงดนตรีได
1: ้
0: นั่นแหละผมก็เลยรู้จักกับคำว่าตลาดคนเดินและไปที่สวิตเซอร์แลนด์มันจะมีทางลอดอุโมงปัจจุบันอุโมงทางลอดถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: กลางคืนก็จะมีคนมาเล่นดนตรีเขาก็จะเอากล่องกีตาร์มาวางแล้วใครจะให้กี่เหรียญหรือจะกี่ดอลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยมีแต่เราก็ให้ไปหน่อยแล้วก็ชอบไปยืนดูเขาแล้วก็นึกในใจนะไอ้ของแบบนี้มันน่าจะมีที่บ้านเรามั่งนะตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยผมเด็กคุณขวัญครับหลังบ้านผมริมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลโพพยาเนี่ยผมจะเฝ้าคอยนะคุณขวัญเราไม่ถูกแน่ผมคอยอะไร
1: เวลาไหนล่ะที่อาจารย์คอยอ่ะ
0: คอยเรือลำเล็กๆ
1: เขาขายของเหรอคะ
0: ที่มีเป็นซุ้มโค้งถ้าเผื่อท่านไปตลาดน้ำลำพยาและที่เขาแจวให้เรานั่งอ่ะนั่นน่ะแบบนั้นน่ะเรือแบบนั้นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าผมคอยอะไรฮะเรือลำเนี้ยจะมียายแก่ๆอยู่
1: ค่ะ
0: จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ลำนะคนทั่วไปขอประทานโทษคำนี้อาจจะไม่สุภาพในปัจจุบันคนทั่วไปเรียกว่ายายขอทาน
1: คือยายคุณยายมาร้องเพลงเหรออาจารย์
0: จะเรียกอย่างนั้นคือเขาก็มาจอดท่าน้ำ
1: ค่ะ
0: พอจอดปั๊บผมก็จะชอบไปนั่งจองแถวหน้าแล้วเขาก็จะมีตะโพนเล็กๆนะฮะตีตะโพนสองข้างนะบางคนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกองลำมนาแล้วเขาก็จะร้องเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเพลงขอทาน
1: และ
0: เพลงพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยนะผมร้องได้หมดนะคุณขวัญไม่ว่าจะเป็นหลับลำตัดอีแซวลิเกเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่เพลงที่ผมหัดร้องได้ยังไงผมก็ร้องไม่ได้คือเพลงขอทานก็ต้องอย่างฟังอาจารย์หวังเตะร้องอ่ะถึงจะผมเป็นขอทานแล้วนานๆขอทีอะไรเนี่ยทำอย่างเนี้ยแล้วเราก็เอาสตังค์ไปให้นะแล้วเธอก็พาเรือไปเรื่อยในลำในแม่น้ำท่าจีนอ่
1: ะ
0: แล้วก็เวียนกันมีลำหนึ่งจำได้ว่านอกจากมาเล่นร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยเขาจะเลี้ยงลิงไว้ท้ายเรือด้วย
1: มีการแสดงลิงด้วยเหรออาจารย์หรือว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไม
0: ไม่มีแสดงลิงเขาเลี้ยงลิงไว้เป็นเพื่อนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือทางเรือนะ
1: ค่ะ
0: ทางบกก็จะมีบ้านผมเป็นห้องแถวที่ตลาดก็จะมีคนเนี่ยแต่งชุดลิเกแล้วก็จะมาหยุดยืนร้องของแต่ละบ้านนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ชีวิตผมแย่เรือทนเหตุเพราะความยากจนผมจึงต้องทนมาขออะไรสมมติอย่างเงี้ยนะนี่ผมแต่งสดๆมาขอสตังค์แล้วคนก็จะหยิ

0: สตังค์ให้แล้วเขาก็ไปบ้านถัดไปแล้วเขาก็ไปร้องคนทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยถือสากันนะเขาก็จะเรียกว่าลิเกขอทาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเมื่อตอนจบปริญญาใหม่ๆนะเคยคิดนะว่าถ้าตกงานเนี่ยผมอยากไปร้องเพลงแบบลิเกขอทานเนี่ย จะได้ไปเที่ยวทั่วประเทศ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้แต่มันไม่

0: ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเขาก็จะเรียกเต๋ๆมานี่มานี
1: ่ค่ะ
0: เขาจะเรียกผมว่าเต๋เต๋ๆมานี่มานี่เสร็จแล้วเขาก็จะชี้ไปที่ลิเกที่เพิ่งจะร้องเดินผ่านไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคนนี้18มงกุฎคุณขวัญเข้าใจไหม18มงกุฎแปลว่าอะไร
1: ในความหมายของขวัญก็ต้องเป็นคนหลอกลวงอะค่ะช่อโกงอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่อาแปะเขาบอกว่าคนนี้จริงๆเป็นตำรวจ
1: อ้าวมันตำรวจกับ18มงกุฎนี่มันคนละขั้วเลยนะอาจารย
0: ์แต่เขาใช้คำว่า18มงกุฎ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเนี่ยเป็น18มงกุฎแบบคนเนี้ยเป็นตำรวจแล้วปลอมมาเป็นลิเก
1: ค่ะ
0: มาเดินร้องเพลงขอตังเพื่อสืบราชการ
1: อืม
0: ไอ้นี่คือตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนผมทำรายการทีวีใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็เคยมีสันติพันธ์มาตามตัวเหมือนกันนะถ้าอยากจะรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหน
1: ค
0: ือตำรวจเราเนี่ยผมจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราบางส่วนเนี่ยนะทำงานอยู่ในที่ลับซึ่งเสียสละและอดทนมากผมก็ขอชื่นชมตำรวจกลุ่มนี้ด้วยตัวอย่างกรณีเกิดเหตุร้ายแรงที่ราชบุรีเนี่ยใช่ไหมที่ตำรวจไปปราบผู้ก่อการร้ายตรงนั้นสำเร็จเนี่ยก็มีบางคนผมรู้จากอาจารย์เพราะเขามาเรียนที่เกษตรแต่ปรากฏตัวไม่ได้รับรางวัลไม่ได้เพราะว่าปิดเป็นความลับเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีตำรวจพูดง่ายๆว่าสกอตแลนด์ยาร์ดก็ได้เอาเพราะแล้วก็คนที่เสียสละทำงานอยู่เนี่ยแล้วผมเห็นตำรวจนะบุกเข้าไปจับที่ห้วยขวางที่อะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้รู้สึกชื่นชมในขณะที่หลายคนไปมองโลกในทางลบตลอดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยและเวลานี้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่ยอมรับศิลปินนะแต่ผมเนี่ยใกล้ชิดศิลปินเพราะที่บ้านผมมีลิเก9คณะแล้วกลางคืนนะผมก็ไปดูเอ๊ะแต่คนนี้เขาก็เล่นเป็นเจ้าเมืองนะเมียเขาก็เล่นเป็นนางเอกเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีพระเอกอยู่ข้างล่างแต่พอวันรุ่งขึ้นนะผมก็เห็นต่างคนเนี้ยไปสุ่มปลาเอ๊ะผมก็เลยได้ชีวิตว่าไอ้ชีวิตมันก็เหมือนลิเกนะเมื่อคืนเป็นเจ้าเมืองกลางวันเนี้ยมาสุ่มปลาเป็นชาวบ้านหาพินอาเช้ากินค่ำเนี่ยครับคุณขวัญสมัยก่อนเราไม่ยอมรับความเป็นศิลปินเขาก็จะบอกว่าพวกเต้นกินลำกินท
1: ุ
0: กคนก็จะเป็นห่วงแต่เดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมครับอาชีพศิลปินเนี่ยสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถึงระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันผมก็เกิดความกังวลมากคุณขวัญว่าผมกังวลอะไร
1: หมายถึงว่าคนจะหลงชื่อเสียงตัวเองเหรอคะหรือกังวลเรื่องอะไรคะ
0: ไม่ใช่ไม่กังวลในตัวน้องเน่เลย
1: อ๋อหมายถึงคนจะเคลมเหรอคะคนจะเคลมน้องเน่ว่าเป็นคนของชาติตัวเองหรืออาจารย์
0: ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวพวกหาผลประโยชน
1: ์อ๋อค่ะ
0: แล้วก็มาทำให้เด็กดีๆคนหนึ่งต้องเสีย
1: ค่ะ
0: รักษาเพชรไว้เรามีเพชรเราไม่ค่อยได้เจรนายแต่เมื่อมีฝรั่งมาช่วย
1: เจรนาย
0: ให้เราแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องรักษาเพชรเหล่านี้ไว้อย่าทิ้งอย่าขว้างและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรวบรวมพี่ตูนนะนี่หนุ่มสุพรรณนะผมรู้จักครอบครัวเขาดีเลยแหละ แต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะฮะนะพี่ตูนพี่แอดเนี่ยนะแล้วก็หรือจะคุณเซกหรือจะใครเดี๋ยวหลาน
1: สายร็อกเหรออาจารย์
0: อ
1: าจารย์กำลังพูดถึงสายร็อกป
0: ่
1: ะคะ
0: อะไรแบ็คเฮดมีไห
1: มมีปูแบ็คเฮดอะค่ะใช่ป่ะคะ
0: ปูแบ็คเฮดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: รวมกับน้องเน่ๆด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลา
1: ค่ะ
0: เอาสัก4รอบมั้งแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไม่ต้องไปกู้เขาเอามาแจกคนจน
1: จัดเป็นการกุศลของศิลปินแล้วก
0: ็
1: หักรายจ่ายแล้วก็เอากำไรรายได้มาใช้เป็นงบประมาณของรัฐอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คนรวยก็ไป

0: ดูคอนเสิร์ต
1: ค่ะ
0: ของล็อกเกอร์เมืองไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปเล่นกระสิทธิ์ของทุกคนอะไรเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยโรงเรียนไปช่วยสาธารณกุศลไปช่วยเขาเรียกว่ากู้ภัยนะเนี่ยครับคือเรามีเพชรแต่เรามักจะเอาไปเก็บใส่กล่อง
1: ค่ะ
0: เพชรไม่ได้โชว์และบางทีก็ไปทำให้เพชรเหล่านี้หมองไปหมดเนี่ยนักร้องดังๆในอดีตเนี่ยอย่าผมเสียดายนะผมเสียดายอยู่คน
1: ใคร
0: คุณขวัญเดาไม่ถูกแน่เลย
1: ไม่ถูกแน่นอนอาจารย
0: ์ยุ้ยญาติเยอะ
1: คุณยุ้ยญาติเยอะอ๋อสิ่งที่ขวัญจำได้คุณยุ้ยมาเล่น TikTok กับสามีค่อนข้างอารมณ์ดีอารมณ์ขันพอสมควรนะคะอาจารย
0: ์น่าจะใช่แต่ผมไม่ได้ดูนะตอนหลังเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมชื่นชมเพราะอะไรสมัยก่อนนะผมเป็นโฆษกเป็นพิธีกรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะได้สัมผัสกับยุ้ยแต่ไม่ใช่ยุ้ยตัวจริงนะ
1: ค่ะ
0: ยุ้ย2ยุ้ย3หน้าเหมือนยุ้ยร้องเพลงได้แบบยุ้ย
1: ค่ะ
0: แต่ยุ้ยจริงอ่ะผมไม่เคยเจอแต่เคยไปดูที่เขาไปเล่นที่สุพรรณซื้อตั๋วเขาไปดูชื่นชอบมากมากเลยอ่ะ
1: เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีใช่ไหมคะ
0: แล้วมาตอนหลังเนี่ยนะเปิดหมวกแบบเดียวกับน้องต้นข้าวเนี้ยเด็กที่เมืองกาญเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็มาสังสายลูกทุ่ง
1: ค
0: ือที่ผมพูดมายืดยาวเนี่ยนะผมกำลังจะบอกว่าในทุกวงการของบ้านเราเนี่ยมันมีเพชรอยู่นะแต่ทำไมต้องปล่อยให้คนเหล่านี้กระเสือกกระสนดิ้นรนพูดก็พูดนะผมน้อยใจราชการไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ผมจัดรายการวิทยุมาเนี่ยถ้าไม่มีภาคเอกชนสนับสนุนให้ผมจัดหรือไม่มีอย่าง FM 100.5 ให้ผมจัดรายการเนี่ยไม่มีนะคุณขวัญคุณสร้างคนมาคนหนึ่งมีวิชามีความรู้เนี่ยคุณไม่ใช้ประโยชน์เขาเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ให้เขาดิ้นรนเองอยากทำงานเนี่ยที่ได้ไปดูที่วงการอื่นๆอะไรผมไปเชียงใหม่นะผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมยังไงผมก็ต้องไป
1: งานอะไรคะ
0: คุณขวัญลองเดาดิผมชอบไปไหน
1: ไปเชียงใหม่ไปโอ้อันนั้นขวัญจำผิดแน่เลยอะค่ะส่วนของแม่ฟ้าหลวงไม่ใช่ไม่ได้เชียงใหม่แน่นอน
0: อันนั้นก็เป็นที่หนึ่งที่ชอบไปอีกที่หนึ่งคือบ่อสร้าง
1: บ่อสร้างค่ะล่ม
0: ชอบ
1: ล่มบ่อสร้างก็จำได้อย่างเดียว
0: ใช่ชอบไปดูเขาวาดรูป
1: ค่ะ
0: และผมก็เคยซื้อล่ม10 คันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้เขาเขียนคำว่าวันทาการ์เด้นชื่อสวนผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้วาดรูปวิวอะไรต่างๆศิลปินแบบนี้อยู่บ้านเราเนี่ยทำไมมันไม่มีคุณค่าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าไปอยู่กับคนระดับโลกเนี่ยเขาบอกโอ้โหดูสิฝรั่งเห็นไหมสมัยก่อนมีมือถือมาเนี่ยเอากระเป๋ามือถือมาแล้วก็ให้ศิลปินล้านนาเนี่ยวาดรูปผมชอบไปดูถนนเส้นระหว่างเชียงใหม่กับสันกำแพงเนี่ยนะจะต้องผ่านบ่อสร้างแล้วไปสันกำแพงเนี่ยมันจะมีที่เขาแกะสลักอะเอาไม้มาแกะสลักเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: คือ
0: วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมขอเป็นปากเสียงแทน
1: ศิลปินพื้นบ้านใช่ไหม
0: ศิลปินหรือจะเป็นผู้ที่มีฝีมือในแต่ละวงการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องตั้งนักเสิร์ฟไม่ใช่เสิร์ฟ
1: เป็นการเฟ้นหาผู้เพชรในแต่ละจังหวัดแล้วกันนะอาจารย์นะ
0: นักขุดเพชรขุดพลอยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เอามาเจรนาย
1: ค่ะ
0: ส่งออกเป็นสินค้าระดับโลก
1: การพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนาะ
0: ครับและเกษตรกรของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่มีฝีไม้ลายมือก็มีแต่คัดกรองหน่อยไอ้ที่หลงตัวไม่รู้เรื่องก็เยอะนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็คือเรื่องที่ขออนุญาตแฟนรายการที่จะมาพูดถึงน้องเนเน่คำว่าเนเน่เนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยคุ้นแต่ที่บ้านผมเรียกคุ้นมากคุณฝันว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกสาวคนเล็กไอ้ลูกสะพ้ายคนเล็ก
1: ค่ะ
0: ชื่อเนเน่
1: อ
0: ๋
1: อเหมือนคนในครอบครัว
0: ใช่
1: ไหมจ๊ะ
0: วันแรกที่ลูกชายเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: เนเน่เขาก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ววันแรกที่เขาพามารู้จักมาหาพ่อเนี่ยนะเขาก็โอเป็นเรียกว่านิสัยดีแต่ว่ารูปร่างใหญ่แล้วเขาก็พูดไอ้

0: ายบอกว่าพ่อหนูก็บอกว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อจะยอมรับหนูได้หรือเปล่าผมลูกยอมรับได้เก่งมากเลยลูกสะใภ้ขับรถได้ทำงานได้ตอนนี้ได้ย้ายจากระยองไปอยู่จังหวัดแพร่ที่เดียวกันกับลูกชายแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวข
0: อก่อนเชิญ
1: ได้เลยค่ะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก่อนที่จะตอนนี้หลายคนอาจจะทานข้าวเที่ยงแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทานข้าวเที่ยงนะคะท่านหุงข้าวกันหรือยังคะขอแนะนำหม้อคาชิวาค่ะเป็นหม้อแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะอันนี้ทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็ทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวเลยนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยก็สามารถประหยัดเวลาไปในการปรุงเนี่ยได้ครึ่งกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้จากแรงไอน้ำแล้วก็ช่วยประหยัดไฟประหยัดเวลาได้ด้วยวัสดุที่นำมาเป็นหม้อเนี่ยก็คือทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะยาวๆเลยค่ะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเพราะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้นอนหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ได้นอนหรือยังเมื่อคืนสนุกมากนะคะอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวขอเก็บตกน้องในนี้อีกนิดเดียว
1: ได้เลยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดิว4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EV AI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงชางอานอินโนไลท์ออฟอีออฟตัวลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ AI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการ

0: เทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยมันลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขเปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่

0: ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: M-Card Radio Go Green
6: รักโลกเหรอคะรักโลกก็คือเหมือนกันอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยค่ะคือไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปิดน้ำปิดไฟเพื่อที่จะประหยัดการใช้ทรัพยากรค่ะ
5: Mcot Radio Go Green
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขวัญถามนิดนึงอาจารย์ตัวหญ้าเนี่ยหญ้าในสนามเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อกันตารางเมตรละเท่าไหร่หรือเขาขายกันยังไงคะ
4: เขาขายเป็นตารางเมตรเป็นแผ่น
3: ค่ะแผ่นละเท่าไหร่อาจารย
4: ์คือแผ่นเนี่ยเขาพับราคาผมไม่ได้ตรวจสอบระยะหลังเลยครับ
3: ค่ะ
4: สมัยผมซื้อมันนานมากแล้วอ่ะ
3: โอ้แต่ราคามันคงไม่ถึงหลักร้อยหลักพันมั้งคะใช่ไหมคะ
4: เอ้ผมไม่แน่ใจเลยไม่กล้ายืนยันเลยฮะ
3: แ
4: ล้วเดี๋ยวนี้แถวมีนบุรียังมีคนทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้
3: ค่ะโอ้โหแต่อาจารย์เจอราคา16,000นี่อาจารย์จะซื้อไหมคะ
4: โอ้ย
3: 16,000 บาท
4: เท่าไหร่อ่ะ
3: เขาไม่ได้บอกขนาดที่ชัดเจนมาค่ะแต่เป็นหญ้าที่ฟีฟ่าเขาจะขายตอนนัดชิงของแชมป์ฟุตบอลโลกอะค่ะแข่งเสร็จเขาจะงัดออกมาขายค่ะพี
4: ่อันนั้นต้นเดียวก็ต้นเดียวถ้าพอใจก็ถือว่าไม่แพง
3: มันอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมคะอาจารย
4: ์เพราะมันเป็นการถูกเหยียบย่ำมาจากซูเปอร์สตาร์แล้วอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะ
4: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะคุณขวัญขอนิดหนึ่ง
3: ตอนนี้เนี่ย
4: ถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนี้ยผมจะรู้สึกผิด
3: ค่ะ
4: คือล็อกเกอร์หญิงคุณปุ๊อัญชลีครับอ๋อ
3: เจ้าของปิ๊ก
4: เนี่ยคุณปุ๊เจ้าของปิ๊กที่ให้ปิ๊กสีแดงกับน้องเนเน่ไปเนี่ยนะที่เขาไปออกรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยแล้วพอเห็นรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยผมก็นึกถึงคุณซุปที่เป็นพิธีกรอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะเอ
4: ๊ซุปเนี่ยเขาเป็นเด็กเกษตรตอนเขาอยู่ปี4เนี่ยเขาเป็นรู้สึกจะเป็นประธานชมรมฝึกพูด
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีอาจารย์อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยชื่อถ้าผมจำชื่อผิดขอไปชื่ออาจารย์วราพร
3: ค่ะ
4: เป็นอาจารย์ที่คุณซุปเขานับถือกันอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะ
4: ผมก็เคยเจอเขาอยู่ครั้งแล้วตอนหลังก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ไปเป็นเจ้าของรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะ
3: ฮะ
4: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมดูคลิปไปบางทีผมก็ร้องไห้ไปเนี่ย
3: ค
4: ือต้องชมว่าน้องเนเน่อย่างที่เขาร้องเพลงเพลงซอมบี้
3: อ่ะ
4: คนไทยหลายคนฟังก็ไม่เข้าใจหรอกคืออะไร
3: คือ
4: รู้แต่ไอ้ซอมบี้ก็คือเหมือนมนุษย์ผีเด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะแต่มันสะท้อนได้มากกว่านั้นนะอาจารย
4: ์แต่ผมไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหผมดูแล้วเนื้อเพลงแล้วผมน้ำตาร่วงมันเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรง
3: ใช่ค่ะ
4: ในยุคที่ไอร์แลนด์ที่ตอนนั้นพยายามจะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรและก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: อันนั้นก็ขอบคุณเจ้าของคลิปอันนี้ทีนี้คุณขวัญเคยคิดไหมว่าเนี่ยอย่างถ้าผมเป็นรัฐบาลนะอย่างอาจารย์ธนิตเนี่ยรู้จักอาจารย์ธนิตไหม
3: อาจารย์
4: ธนิตศรีกลิ่นดีอ
3: ่
4: ะ
3: อ๋อค่ะรู้จักค่ะอาจารย
4: ์ในอดีตเนี่ยท่านน่าจะอยู่วงลูกทุ่งนิตินะ
3: ค่ะ
4: ผมอยู่ลูกทุ่งรวมดาวกระจุยท่านอยู่ลูกทุ่งนิติเคยเจอกันอยู่ครั้งแล้วคุยกันเนี่ย
3: ค่ะ
4: นะบอกอาจารย์ผมอยู่ลูกทุ่งนิติเนี่ยอย่างอาจารย์ธนิตเนี่ยเป็นระดับคุยระดับโลกอ่ะ
3: ค่ะ
4: ทำไมเราไม่เชื่อกันผลักดันแล้วคุณขวัญสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมดนตรีไทยเนี่ยซออู้ซอด้วงนะละนาดแล้วก็อะไรอะไรอีกหลายๆชิ้นเนี่ยโหวตนะแคน
3: ค
4: หรือแม้กระทั่งโปงลางเนี่ยโปงลางกาฬสินธุ์เนี่ยมันต้องดังระดับโลกแล้วทีนี้คุณขวัญว่าอุปสรรคอะไรท ที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมเล่นเครื่องดนตรีไทยเพราะอะไร
3: เออขวัญว่า
4: ลองเดาดิ
3: มันน่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกถึงความแบบเหมือนกับว่าภาคภูมิใจในสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบขนมไทยกับขนมฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะราคาของขนมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับขนมฝรั่งเนี่ยจะราคาน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับดนตรีไทยกับดนตรีฝรั่งที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันเหมือนกับว่าคนในชาติเองก็ไม่ได้ เลือกที่จะเชิดชูศิลปะหรือว่าของกินของที่เป็นของคนในชาติซะทีเดียวอันนี้มันก็ต้องร่วมกันร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์ค่ะ
4: ฝรั่งเนี่ยชื่นชอบดนตรีไทยมาก
3: ค่ะ
4: มากกว่าเครื่องดนตรีฝรั่งอีก
3: อันนั้นก็อาจจะเป็นของ
4: แต่อย่างนี้คุณขวัญที่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มันเพราะว่าเด็กไม่กล้าหยิบกล้าจับ
3: เพราะว่าเขาบอกของมีครูไงอาจารย์มันก็เลยกลัว
4: เวลาจะหยิบทิ้งจะจับทิ้งจะเล่นทิ้งเฮ้ยมึงเล่นมึงไหวครูยัง
3: อันนั้น
4: ไม่กล้าหยิบเดี๋ยวนี้มีรางระนาดอยู่ในบ้านคนยังกลัวเลยอ่ะ
3: ค่ะ
4: เอาให้มัน
3: ไม่

0: ถึงบอกว่าเป็นกุศโลบายเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าให้เด็กเคารพ
1: ให้เคารพครูจะดีปีละครั้งหรือจะ10ปีครั้งก็ได
0: ้
1: หรือถ้าเด็กมันเก่งเนี่ยคนก็คิดถึงครูเองว่าเฮ้ยใครเป็นครูมึงวะเนี่ยแต่ให้มันหยิบจับให้ได้เด็กเจอซออู้ซอด้วงมาหยิบมาสีมาเล่นมันว่าเฮ้ยมึงจับเดี๋ยวของก็เสียหรอกเนี่ยมันไม่มีใครอยากหยิบอยากจับกีตาร์คว้าคอมาดีดเลยไม่ต้องไหว้ครู
0: ค่ะ
1: เห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่แก้หมดนะคงความขลังไว้แต่ให้มันง่ายกว่าที่เป็นอยู
0: ่แต่มันก็แก้ยากนะอาจารย์เอาจริง
1: ๆผมชอบผมเป็นคนเล่นดนตรีเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย
0: ค่ะ
1: แต่ผมชอบระนาดวันหนึ่งผมไปเจอคนวางระนาดขายอยู่ริมทางเลยสำชุกไปหน่อย
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยลงไปบอกลุงระนาดได้ขายเหรอเขาบอกครับขายพวกทำไมขายซะล่ะบอกผมไม่มีตังค์เนี่ยผมเคยเล่นรางเนี้ยผมก็เลยบอกเออผมซื้ออ่ะลุงขายเท่าไหร่ผมก็ซื้อมาแล้วก็บอกว่าใช่อาจารย์บ้วนไหม
0: ค่ะ
1: เขาบอกใช่งั้นผมลดให้อีกเนี่ยแล้วระนาดอันเนี้ยอยู่ที่บ้านผมนะบางทีผมไปเตะกลางคืนคนที่เสียระนาดก็กลัวแก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีไทยให้มันน้อยๆหน่อยทีนี้พูดถึงเพลงล็อกอันนี้ขอโทษนะที่มาอิงกระแสหน่อย
0: อะไรคะ
1: เพลงชุดที่หนึ่งชุดกระแสคนหนึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงชุดที่มีจังหวะต่างๆค่อนข้างครบและหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะมีเพลงจังหวะร็อกอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงขยะดนตรีจะขึ้นเนี้ยพอมพอมพอมพอมพอมปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะผิดร้ายที่ในสังคมขยะขยะขยะเนี่ยอ
0: าจารย์ต้องวากอาจารย์ต้องแบบวากอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วพูดถึงวากนะฝรั่งที่เขามาแอบดูคลิปของน้องเน่เนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาชมน้องเน่ๆเลยเขาบอกให้เด็กคนนี้เก่งเขาปรับตัวตามสถานที่
0: ค่ะ
1: เขาขึ้นเวทีใหญ่เขาวาดแรงเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเต็มที
1: ่แต่เวลาเขาร้องที่ตลาดเนี่ย
0: ก็จะประมาณนึง
1: มันก็ไม่จำเป็นต้องวาดแรงขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วน้องเขาก็ไม่ได้วาดแรงฝรั่งที่เป็นนักดนตรีร็อกเขาบอกเออเด็กคนนี้เก่ง
0: ปรับตัวตามสถานการณ
1: ์ไปตามสถานการณ์เห็นไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นแหมเนี่ยไม่ใช่ว่าหวังว่าจะดังนะผมก็พูดเหมือนพี่เสกอะถ้าเผอิญน้องเน่เกิดชอบเพลงขยะผมนะเอาไปเล่นเลย เอาไปเล่นเลยปัญหาเพราะเนื้อเพลงผมเนี่ยไม่เบานะปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะนะแล้วมีท่อนบอกขยะที่มีชีวิตขยะไม่มีชีวิตขยะบางอย่างเป็นพิษตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะวันหนึ่งเราจะเป็นขยะแน่นอนในช่
0: อง
1: จบเพลงผมเพราะฉะนั้นเรามีมนุษย์ขยะฆ่าพ่อฆ่าแม่เสพยาหลอกหลอนขโมยของเขาทั่วไปหมดนี่มนุษย์ขยะเราต้องรีไซเคิลมนุษย์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
0: ใ
1: ช่ไหมแล้วขยะมีพิษคืออะไรขยะติดเชื้อขยะจากโรงงานหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นขยะพิษการบริหารจัดการก็ต้องอย่างขยะไม่มีชีวิตจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ทำเอาให้เป็นประโยชน
0: ์
1: ขยะที่มีชีวิตก็คือมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยเอาละโอเคขอแค่นี้เดี๋ยวแฟนรายการจะบอกว่านี่มันจะไปไกลจากรายการเกษตรมากเลยนะ
0: ต่อเนื่องจากเรื่องขยะของอาจารย์ละกันขวัญแค่สงสัยอันนี้ขวัญแค่อยากรู้อาจารย์ค่ะถ้าเหมือนกรณีที่เราปลูกหรือว่ามีสวนพืชผักอยู่บริเวณใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะน้ำที่ได้รับขยะของเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแต่เรามีพื้นที่จุดสวนตรงนั้นเราจะต้องปรับตัวต้องทำยังไงที่เราจะต้องใช้น้ำในการดูแลพืชเกษตรของเราด้วยเหมือนกันอาจารย์คะ
1: ปลูกพืชไว้ดูปลูกพืชให้ดมมาได
0: ้กินไม่ได้เลยอาจารย์
1: แต่ปล
0: ู
1: กพืชแต่ปลูกพืชไว้กินไม่ควร
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสารโลหะหนักนะปลอดแคดเมียมอะไรเหมือนอย่างกรณีที่เจอที่
0: แม
1: ่สอดทางจังหวัดตากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะนะหรือว่าตอนหลังนี่ก็คือที่แม่กกเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะผมเสียดายมาก

0: เลยเนี่ยน้อยหนุ่มๆเคยไปหลงสาวโรงแรมแม่กกอยู่แล้วก็เคยส่งชุดภาษาอังกฤษไปให้เธอเธอบอกเธออยากพูดภาษาอังกฤษได้เจอกันอยู่ครั้งเดียว
1: ค่ะเรามากันเรื่องเกษตรดีกว่าเนาะอาจารย์เพราะว่า
0: ถ้าเรื่องเกษตรอย่างน้ำเป็นพิษเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกดอกไม้ไว้ดูไว้อะไรต่างเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ไอ้อื่นเนี่ยเราก็ได
1: ้
0: แต่ถ้าเป็นไว้ของกินเนี่ยไม่ได้เพราะในมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice เกษตรที่ดีเนี่ยต้องไม่ใช้น้ำจากโรงงานไม่ใช้น้ำที่ผ่านจากโรงพยาบาลหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษต้องพิถีพิถันครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันนั้นก็คือเรื่องสาระเกษตรทีนี้อย่างเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงฟุตบอล
1: ค่ะ
0: มันเกี่ยวกับเกษตรได้ยังไง
1: ค่ะ
0: เกี่ยวได้ถ้าคุณขวัญดูฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยจะเห็นชัดเลย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญวิเคราะห์ยังไงไม่รู้แต่ผมจะวิเคราะห์อย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นหนังคนละม้วน
1: ครึ่งแรกมันอาจจะหดหูหน่อยนะถ้าแฟนฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นแฟนฝรั่งเศสก็หดหูถ้าแฟนอังกฤษก็ดีใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่อังกฤษโฉบเอาลูกมาเล่นแล้วก็เข้าไปยิงได้ถึง4ลูกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเร็วกว่าช็อตนึง
1: แสดงว่าเราต้องมองเกษตรล่วงหน้าสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พอครึ่งหลังสังเกตนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พออังกฤษส่งมาฝรั่งเศสโฉบแย่งลูกไปยิงเฉยๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรนะถ้าคุณทำแบบเกษตรกรที่เจ๊งอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นก็ทำอะไรดีก็ตามเขาตามก็ไปก็เจ๊งสิคุณต้องเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่ง
1: เราจะเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่งนี้เราต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างอาจารย์คะ
0: เอายกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมาปรากฏใน 100.5 ที่ผมเอามาพูดเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเลี้ยงเป็นอาชีพไปแล้วนี่คือการเร็วหนึ่งช็อต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรานั่งมองสมมตินะสมมติเราบอกว่าเอ๊ะไอ้ดอกไม้ที่เขาบูชาพระหรือว่าคนปลูกดอกไม้มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมเราปล่อยให้มันแห้งแล้วกลายเป็นแค่ปุ๋ยหมักล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะถ้าเกิดเรามองว่าไอ้ดอกไม้พวกนี้เราเก็บเอากลีบดอกกุหลาบกลีบอะไรซึ่งมีคนทำแล้วนะแล้วเราก็เอามาทำเป็นเครื่องหอมที่เรียกว่าบุหงารำไป
1: ค่ะ
0: แต่อย่าไปเรียกว่าบุหงารำไปมันก็อาจจะเรียกว่ากูสเมล
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่าอะไรสเมลสมายอะไรก็ว่าไปนะ
1: เดี๋ยวนี้บุหงาได้รับการนิยมขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือนมีของด้านแบบอุตสาหกรรมเข้ามาทดแทนแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นธรรมชาติอาจารย์ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องแต่ท่านก็หมายความว่าต้องมีขบวนการนะไม่ใช่ไปเก็บดอกไม้มาซีซัวแล้วก็บางคนไม่รู้มาน้ำไปพรมไปอะไรอะไรลามันขึ้น
1: ค่ะ
0: มันต้องแม่เราไม่พรมนะแล้วมันจะต้องปลอดเชื้อราอะไรตามมาตรฐานเนี่ยแล้วเราก็แพ็คนะหรือแม้กระทั่งว่าอย่างถ้าคุณปลูกจำปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณขายดอกอ่ะคุณก็ได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าคุณไปกลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยจากจำปี
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยคือทำเกษตรคิดให้เร็วทำให้เร็วหลังจากนั้นกระแสมันมาเนี่ยเราก็ให้ไปทำสวนอย่าไปทำตาม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เกษตรที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะมันทำตามนะ
1: ค่ะขวัญมี
0: สวนคือสวนทางกับชาวบ้านเขาอ่ะ
1: ใช่ค่ะขวัญมีคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับกรณีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเกษตรที่เหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุหงาเครื่องหอมอะไรทำนองนี้นะคะชื่อคุณนพก้าวจันโยค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายอาจารย์ค่ะก็เป็นเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ชื่อบ้านสวนย่านน้อยนะคะก็บอกว่าหลงไหลในการปลูกกุหลาบมากเลยแล้วก็กุหลาบเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราตัดสดก็คือได้อีกราคานึงถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นกุหลาบอินทรีย์อบแห้งอันนี้ขายได้กิโลกรัมละ 5,000 บาทโอ้โหกิโลกรัมละ 5,000 นะคะแล้วก็คือคนที่มารับซื้อหรือว่าทางกลุ่มที่มาต่อ

0: ยอดในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นโลชั่นบำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการที่จะให้กับผู้บริโภคอาจจะเป็นลักษณะของชากุหลาบอะไรทำนองนี้อาจารย์ค่ะก
1: ็เป็นส่วนผสมสบู่อะไรก็อะไรเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็คือขยายในลักษณะที่มีกุหลาบเป็นส่วนผสมและกุหลาบเขามีจุดเด่นนะอาจารย์ก็คือกลิ่นที่มันหอมและใครๆก็ชอบนะกลิ่นกุหลาบอาจารย์ว่าหลายๆคนชอบไหมคะ
1: ใช่นะฮะแล้วเขาก็ใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้คือสรุปก็คือว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเมื่อคืนเนี่ยครึ่งหลังฝรั่งเศสเร็วกว่าครึ่งแรกอังกฤษเร็วกว่า
0: แต่เร็วกว่าครึ่งหลังมันก็ไม่ทันครึ่งแรกแล้วไงอาจารย
1: ์ไม่ทันแล้วเพราะว่าตัวให้เขายิงซะเยอะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วดูฟุตบอลดูระบบการบริหารจัดการอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นแชมป์โลกนะงวดเนี้ย
0: อาจารย์ต้องรอดูสเปนอาร์เจนติน่าก่อน
1: เปล่าไม่ได้เข้าชิงเพราะว่าไปโดนอาร์เจนติน่ายิงนาทีที่85
0: ใช่ไ
1: ปนาทีที่90กว่าก
0: ลับไปไม่ถูกเลย
1: เพราะอะไรเพราะคุณมัวแต่ตั้งรับ
0: ค่ะ
1: โค้ชบราซิลคนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เคยมาเป็นโค้ชไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกถ้าคุณมีเล่นตั้งรับนะคุณมีแต่เสมอกับแพ
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณเล่นเกมรุกคุณจะเสมอกับชนะ
0: อันนี้ปรับมาใช้ในการเกษตรได้ไหมคะอาจารย์
1: ใช้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณทำตั้มแล้วพอแล้วแค่นี้พออยู่พอกิน
0: ค่ะ
1: ไม่ทำอะไรแล้วอ้างหลักการนู้นนี้นั้นมันไม่ได้มันต้องแอดวานซ์มันต้องก้าวหน้า
0: ค่ะ
1: นะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณมีปรัชญาฟุตบอลอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันผมเคยพูดให้ฟังหรือยังไม่รู้ว่า
0: ขออีกรอบนึงอาจารย
1: ์คราวหนึ่งเซอร์เล็กฟูกูสันคุณแม่เขาเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: นะพอเสร็จงานศพปั๊บเขาก็รีบมาทำทีมฟุตบอลนักข่าวก็ถามเขาว่าเอ้ยแม่คุณเพิ่งเสียทำไมคุณเพิ่งรีบกลับมาทำงานคุณไม่เสียใจอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เซอร์เล็กบอกว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อร้องไห้และคร่ำครวญชีวิตเกิดมาต้องทำงาน
0: ค่ะ
1: นี่ครับคือขวัญใจของผมเนี่ยผมก็ดูฟุตบอลแล้วผมก็ดูผู้จัดการทีมผมก็ดูอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยเดชองก็ทำทีมมาได้ดีฝรั่งเศสทำดีมาหลายปีแต่พอนานเข้าคนก็เริ่มเบื่อก็เริ่มหาซีดานแหละเทพเจ้าหัวโขกเนี่ย มีคนถามผมบอกว่าทำไมชอบดูกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ดูกีฬาทุกอย่างยกเว้นกีฬาทำร้ายกันไม่ดูแล้ว
0: ค่ะชกมวยเหรอคะหรืออะไร
1: ไม่กล้าดูแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะ
1: คือเห็นคนต้องหาเงินโดยเอาความเจ็บปวดของร่างกายมารู้สึกมันรับไม่ไหว
0: ค่ะ
1: พูดถึงความเจ็บปวดอาทิตย์นี้มีเรื่องราวเยอะเลยคุณขวัญเนี่ยตอนนี้ผมนอนอยู่กับไก่ตัวนึง
0: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คะขอพักเบรกสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ข
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3

0: จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
3: ขวัญครับ
2: ค่ะ
3: ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งนะขออนุญาตใช้คำภาษาฝรั่ง
2: ค่ะ
3: กุญแจคำว่ากุญแจคำที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องที่เราคุยทั้งหมดเนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้นะและก็เข้าใจมันจริงๆนะทุกอย่างแก้ได้หมดคุณขวัญว่าอะไรขอโทษนะที่ต้องถาม
2: ความพยายาม
3: มันอาจจะไม่มีมารยาทนิดหน่อยเพราะว่าคือคำว่าความรัก
2: อ๋อความรักความรักจากพ่อของเนเน่มาให้เนเน่หรืออะไรอาจารย์
3: ความรักจากพ่อเนเน
2: ่เอาค่ะ
3: ที่ไม่รู้จักแม้กีตาร์โปร่งแต่ไปแสวงหาว่าอะไรที่ลูกต้องใช้การความรัก
2: ค่ะ
3: ความรักของการทำการเกษตรเมื่อตอนยุคที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเนี่ยตอนนั้นสารคดีฉายเยอะน้องๆสื่อมวลชนนี่แหละโอ้โหคนนู้นก็จะออกไปทำเกษตรคนนี้ก็จะออกผมก็คุยกับคุณอ้อมบอกนี่ไปเตือนสติน้องๆหน่อยบอกไม่ต้องไปแบกจอบหรอกไปแบกขากล้องอะแล้วไปเดินกลางแดดสักครึ่งวันอะ
2: ลองดูว่าไหวไหมเหรอคะ
3: ถ้ามึงทำได้มึงไปทำเกษตรได
2: ้ค่ะ
3: แต่ถ้าแค่นั้นมึงทำไม่ได้ไม่ต้องไปทำแล้วแม้ว่าจะเป็นมันจะค่อยๆพัฒนาไปถึงระดับไม่ต้องไปแบกอยู่กลางแดดนะแต่มันต้องมีพื้นฐานตัวนี้ไปก่อน
2: ค่ะ
3: และถ้าน้องเนี่ยไม่รักในกีตาร์จริงๆไม่ฝึกไม่รักไม่ฝึกฝนคุณทำเกษตรนะคุณปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าคุณปลูกตามแฟชั่นนะเดี๋ยวคุณก็เลิกคุณเชื่อผม
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าคุณรักที่จะปลูกคุณอยากจะเห็นมันเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยนะฮะและก็ผมเรียนแฟนรายการนะครับหลายคนบอกอาจารย์เมื่อไหร่จะมาจัดรายการทุกวันผมบอกว่าทุกวันนี้ผมก็จัดทุกวันนะคือผมก็ตอบปัญหาทุกคืนเลยเนี่ย
2: ค่ะ
3: เนี่ยปัญหาค้างอยู่ที่ผมยังไม่ตอบอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตอบคำถามกันเลยคุณขวัญเดี๋ยวไม่ทัน
2: ได้เลยค่ะมีคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องรก
3: รกมาดัน
2: ค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีรกมาดันเยอะมากทำยังไงดีก็พยายามกระชากลงมาแล้วแต่ยังหาแบบมันยังมีอีกเยอะเลยอะค่ะข้างบนนะทำยังไงเอาลงมาได้ยังไงอาจารย์ขวัญไปเสิร์ชดูภาพจากใน Google อะมันจะเป็นแบบเหมือนกิ่งไม้เล็กๆอะ
3: อ๋อเหรอผมไม่ได้เปิดมันเป็นยังไงนะ
2: มันคล้ายๆกิ่งไม้เล็กๆแล้วมันอยู่บนต้นแบบอย่างเยอะ
3: เป็น
2: พ
3: ุ่มใช่ไหม
2: ต้นมันก็คือมันติดอยู่ตามแบบกิ่งก้านของต้นอาจารย
3: ์มันเป็นกระจุก
2: ใช่ค่ะ
3: คำว่ารกตัวนี้ทีแรกเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ารกมาดันเราไปนึกถึงรกแมวรกวัวอะไรนั้น
2: ไม่ใช่ค่ะ
3: แต่ความจริงคำว่ารกที่นี่หมายถึงว่าเกะกะ
2: ค่ะ
3: คือมันรกไปหมดอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ผมเคยเจออาการนี้ครับที่สวนคุณนุชที่เป็นแฟนรายการเราอยู่ที่นครนายก
2: ค่ะ
3: ผมถามก็บอกคุณนุชไอ้ต้นนี้มันเป็นอะไรเขาบอกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันแตกใบออกมาเยอะแยะเกะกะไปหมดแล้วชาวบ้านทำไงชาวบ้านก็กระดึงทิ้งกระชากออกผมก็บอกว่าเสียดายนะ
2: ม
3: าดันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเลยไม่มีใครวิจัยแต่ในทางเกษตรนะอาการที่มันแตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกแบบเนี้ยเรามักจะเรียกว่าเฟโลดี
2: มันคืออะไร
3: CHYLODY เนี่ยนะเฟโลดีตัวอย่างเช่น

0: ในงาเนี่ยงามันต้องแตกใบตามปกติใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่มันจะแตกเป็นกระจุกนะในตัวอย่างลำไย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะมันก็จะแตกเป็นกระจุกเป็นพุ่มที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มไม้กวาด
1: ค่ะ
0: แล้วคือเรามาคิดชื่อให้มันสุภาพ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเขาไม่เรียกโรคพุ่มไม้กวาดถ้าแปลอย่างสุภาพก็เรียกโรคโสเภณีลำไยอ่ะนะมันแตกเป็นกระจุกเลย
1: แ
0: ล้วผมทำวิจัยตอนปริญญาโทวิทยาผลเรื่องแรกคือเรื่องนี้มันเป็นเชื้อที่อยู่ในต้นครับเชื้อสาเหตุอ่ะ
1: มันแก้ไขได้ไหมคะ
0: มันรักษาไม่ได
1: ้
0: มันแก้ไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่คุณต้องทำอย่างนี้ฮะคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกว่ามันรกแล้วเปลี่ยนต้นเนี้ยนะให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วคุณเอาใบที่มันแตกเยอะ
1: ค่ะ
0: เอามาใช้ในเชิงสมุนไพรสรุปว่ามาดันต้นนี้ปลูกแล้วใช้ใบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาผลแต่ถ้ามาดันเอาผลมันต้องเจริญเติบโตเป็นเก่งเป็นก้านเป็นใบและถึงเวลาก็ทำดอกแล้วก็ติดผลแล้วก็เอาผลมาดันไปใช้แต่นี่มันแตกใบกระพุ้ดเราก็เอาใบมันนั่นอะมาทำประโยชน์ไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ
1: ค
0: ุณเอาใบที่เป็นโรคชนิดนี้ไปมันทำให้กระตุ้นเราไม่แตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกเนี่ยมันดูโรคหูโรคตาเราก็เรียกว่ามาดันพันใบก็แล้วกันแต่ที่ผมกลัวนะก็คือผมไม่รู้และยังไม่มีการศึกษาว่ามันมีแมลงชนิดไหนไหมที่มันไปดูดกินจากต้นนี
1: ้
0: แล้วมันไปปล่อยต้นอื่น
1: ค่ะมันจะ
0: แล้ว
1: ทำให
0: ้ต้นอื่นน่ะ
1: มีพันใบอีกเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นมีโรคหลายอย่างที่ถ้ามันอยู่ในต้นเนี่ยมันรักษายากเชื้อที่ว่าเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเรียกเชื้อไมโครพลาสมาหรือไฟโตพลาสมามันจะเป็นเชื้อที่อยู่ในเซลล์พืชนะฮะผมเปรียบเทียบคุณขวัญเคยดูไอ้หนังการ์ตูนแคสเปอร์ผีน้อยไหมอ
1: ุ๊ยอาจารย์เคยดูแต่จำไม่ได้แล้วว่าจำแค่แคสเปอร์ตัวขาวๆอ่ะ
0: ใช่ตัวขาวๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันรูปร่างมันจะไม่คงที่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะมันจะกระปอดกระแปดเป็นรูปนั้นก็ได้เหมือนไฟโตพลาสมาเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่มีผนังเซลล
1: ์ค่ะ
0: มันจะลื่นไหลไปอยู่ในเซลล์นั่นแหละ
1: oh.
0: นะนั่นแหละอันนี้นี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเพราะว่าเวลาจะดูเนี่ยมันต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะ
1: ต้องเล็กแบบ
0: เพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาอะไรเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเซลล์หนึ่งเซลล์เหมือนตึกหนึ่งหลังก็ประกอบด้วยห้องต่างๆห้องหนึ่งห้องคือหนึ่งเซลล์นะครับแล้วก็จะมีเม็ดคลอโรพลาสต์วิ่งอยู่รอบผนังเซลล์อยู่ในเซลล์นั้นเหมือนกันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
1: ค่ะ
0: เป็น1เซลล์สี่เหลี่ยมแล้วเป็น1เซลล์ก็มีรถวิ่งวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่โดยไม่ได้ออกไปไหนอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละคือเม็ดคลอโรพลาสต
1: ์
0: ซึ่งไอ้เม็ดเขียวๆเนี่ยที่มันสร้างที่มันจะเป็นคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ไม่รู้ท่านจะเข้าใจได้แค่ไหนนะเข
1: ้
0: าไปเรื่องอื่นต่อผักหวาน
1: ใช่ค่ะขอเทคนิคการปลูกผักหวานสร้างรายได้หน่อยอาจารย์ริมรั้วเล็กๆนี่มันจะสร้างรายได้ได้ไหมต้องปลูกผักหวานกันฤดูไหนดูแลยังไงดี
0: รีบปลูกเลย
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกผักหวานป่าเพราะปลูกผักหวานป่ามันจะต้องรอนานกว่ามันจะแตกยอด
1: ผักหวาน
0: นี่มีผักหวาน2ชนิดผักหวานป่ากับผักหวานบ้าน
1: ค่ะ
0: ผักหวานบ้านเนี่ยใบเหมือนมะยมปลูกทีเดียวอยู่ได้10ปี
1: ค่ะใช้พื้นที่เยอะไหมอาจารย
0: ์ไม่เยอะก็ปลูกต้นเล็กๆเล็กกว่าชะอมอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นขนาดศอกหนึ่งเนี่ยถ้าสูงก็ตัดหรือตอเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดหรือตอคืบเดียวเดี๋ยวก็แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คือผักหวานนะครับเราใช้ประโยชน์จากใบคล้ายเหมือนใบมะยม
1: ค่ะ
0: นะถ้ ถ้าไปดูปลูกแถวนครปฐมเนี่ยนะ

0: าปลูกทีเดียวกว่าเขาจะรื้อแปลงสักทีนี่ก็นานหลายปีวิธีเทคนิคคืออะไรหนึ่งเป็นผักกินใบเราต้องใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงสูง
1: ค่ะ
0: นะคือ20 10 10 25 7 7 16 8 8เนี่ยหรือจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอแล้วใช้ยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม21 00 00ใส่เสริมให้เพื่อให้แตกใบนี่กฎเกณฑ์ข้อที่หนึ่งถ้าไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็มูลสัตว์สดสดตักใส่ถังแล้วเอาน้ำไปลดยูเรียมันเยอะแต่ว่าไม่บางอาจพูดไปถึงปัสสาวะคนเพราะเดี๋ยวมันเกิดมีชงเชื้อติดมา
1: ค่ะ
0: นะและเทคนิคข้อที่สองรดน้ำต้องให้ชุ่มใบ
1: อย่าร
0: ดกับพื้น
1: ค่ะ
0: อย่าเดินสายน้ำกับพื้นไม่ได้คุณต้องต่อสปริงเกอร์แล้วต้องไอ้ที่มันเวียงเนี่ยหรือจะพ่นหมอกเนี่ยมันต้องสูงกว่ายอดเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนสวนชะอมสมัยก่อนเนี่ยท่อสปริงเกอร์อยู่แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวนี้ไปดูสิเขาจะยืดตามต้นเลยถ้าสูงแค่ไหนก็ยืดไปเรื่อยถ้าสูงมากก็ตัดตำเริ่มใหม่นี่เป็นเทคนิคข้อที่สองเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้น้ำเปียกใบชุ่มใบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาว่าแมลงปากดูดแมลงหวีขาวเนี่ยจะมาดูดกินแล้วใบก็จะงิกเพลียอ่อนเพลียไปเนี่ยพวกเพลียทั้งหลายแต
1: ่
0: ทีนี้มันก็มีสารอินทรีย์นะสกัดจากเปลือกส้มเอามาใช้อันนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนเพราะเทคนิคใหญ่ๆคือเทคนิคการใส่ปุ๋ยเทคนิคการตัดแต่งและเทคนิคการให้น้ำครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเวลาให้น้ำเนี่ยมันต้องเหนือจากบริเวณยอดขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอยู่บริเวณยอดมันจะทำให้ยอดเน่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์
0: ไม่มันจะทำให้ยอดชุ่มน้ำพอชุ่มน้ำปั๊บเนี่ยไอ้แมลงตัวเล็กๆเนี่ยอย่างแมลงหวีขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟมันอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ยเหมือนตึกหนึ่งหลังอ่ะเพี้ยตัวหนึ่งก็เหมือนห้องหนึ่งห้องอ่ะจมน้ำตายไม่ชอบน้ำไม่อยากอยู่ไปอยู่ที่อื่นคือต้นคือแมลงเนี่ยนะคุณขวัญเวลามันไม่อยากอยู่ต้นไหนสมมติเราคิดค้นพันต้านทานเนี้ยมีอยู่คราวหนึ่งอาจารย์ผมนำเสนอในที่ประชุมของมหาลัยนะเขาคิดค้นฝ้ายพันต้านทานแมลง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ฉายภาพให้ดูเขาบอกฝ้ายพันเนี้ยขนเยอะขนที่ใบมันเยอะ
1: ค่ะ
0: แมลงก็ไม่อยากมาเดินเหมือนคนหลงป่าเดินลำบาก
1: นี่ก็
0: เลยลักษณะพันต้านทานแมลงขึ้นมาเนี่ยมันก็แล้วแต่ชนิดนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเทคนิคการปลูกผักหวานแล้วผมแนะนำให้ปลูกนะนี่ผมทดลองนะผักหวานผมปลูกมา10กว่าปีแล้วเนี่ย
1: เป็นยังไงคะ
0: จากที่เคยอยู่อู่ทองหรือผมย้ายมาที่บ้านแล้วผมก็ปลูกทิ้งกว้างไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: ต้นมันก็สูงปีดน้ำท่าลดไม่ลดปล่อยทำไมมันก็ยังอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี่แหละที่ต้องลงทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเพาะกล้าผักหวานอยู่ก็โทรมาบอกคุณขวัญใครจะซื้อกล้าผักหวานต้นละ5บาท10บาทแล้วเขาก็ปลูกเป็นแถวแถวก็ห่างกันสักประมาณสัก50เซนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระยะระหว่างต้นก็สักประมาณคืบหนึ่งประมาณ20เซน25เซน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ตัดยอดพอทุ่งขึ้นมาพอตัดยอดมันก็จะแตกกิ่งเยอะมันก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มเก็บได้ทุกวันเลยเน
1: ี่
0: ยคุณขวัญถ้าคุณไปเส้นจากนครปฐมวิ่งไปทางราชบุรีเนี่ยนะคุณไปไม่มีใครคุยกับคุณหรอก
1: หมายถึงยังไงอ่ะไม่มีใคร
0: เขายุ่งอยู่กับการเก็บผลผลิต
1: ค่ะค่ะ
0: ช่วงเช้าไม่ต้องไปคุยถ้าไปคุยก็ไปบายๆ
1: ค่ะ
0: เช้าที่เขาจะต้องเก็บแล้วต้องส่งให้เสร็จภายในเที่ยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวผัก
0: แล้วรถที่วิ่งเข้ากรุงเทพนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตำรวจจับได้ทุกคันละ
1: น้ำหนักเกิน
0: ไอ้รถขนผักมันเร็ววิ่งเร็ว

0: นะขับรถท่องแค่พอเห็นรถพวกนี้มานะตบไฟเข้าซ้ายเลย
1: หลบให้เขาก่อน
0: เชิญเลยครับ
1: ได้เลยค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งมีอยากถามถึงการกำจัดด้วงงวงมันเทศอาจารย์ฉบับเวลาปลูกของที่สวนมันหวานญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ของยอดนิยมเลยนะเบนนิฮารุกะ

0: โมอาจารย์ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมสารภาพเลยว่าผมไม่คุ้นกับเรื่องพันเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเอาเป็นว่ามันละกันจะเป็นมันหวานมันญี่ปุ่นมันอะไรมันเทศเหมือนกันหมดนะ
0: ค่ะ
1: แมลงตัวนี้เป็นแมลงตัวที่แสบที่สุดเลยครับ
0: ด้วงบันเทศเลยนะคะ
1: yeah.
0: ด้วงงวงบันเทศอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแมง
0: ค่ะ
1: เวลาคุณขวัญเอาบันเทศที่มีด้วงงวงบันเทศติดมาเนี่ยเวลาไปต้มนะ
0: ค่ะ
1: เวลากินเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านสมัยก่อนเอามาต้มแล้วก็จะคัดบางทีมันไม่เห็นไง
0: ค่ะ
1: แต่กลิ่นจะแรงมากมากด้วงงวงมันเทศเป็นแมลงที่ร้ายกาจมากมันเทศคือรากของมันนะ
0: ค่ะ
1: คือรากของมันที่มันสะสมอาหารเนี่ยนะทีนี้เวลาตอนที่เอามาปลูกมันเทศเวลาปลูกเขาจะต้องใช้ยอดหรือเถามันมาปลูก
0: ค่ะ
1: ตอนที่เราไปเอาเถามันมาปลูกคุณจะต้องแช่ในสารป้องกันกำจัดแมลงเช่นสารฟิโปนิลชื่อสามัญนะ
0: ฮะ
1: ชื่อการค้าก็มีฟิโปนิลมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับคือสารฟิโปนิลเราต้องแช่พอแช่ปั๊บไข่ของด้วงตัวอ่อนด้วงหรือแมลงชื่อด้วงมันจะตายฮ
0: ะ
1: พอตายแล้วเราก็ปลูกอันนี้ก็เท่ากับกำจัดเพราะส่วนมากมันติดมากระเถามันและตอนที่มันเทศยังอยู่ระยะเริ่มลงหัวเนี่ยถ้าจะฉีดจะพ่นจะใช้ก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะเก็บเนี่ยคือพอไม่มีร่วงซะแล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แม้นี่เป็นอาหารหลักของผมเลยเนี่ยมันเทศเนี่ย
0: โอ้อาจารย์ถ้าแบบ
1: สมัยก่อนกำพร้าแม่ไง
0: ตอนนี้ก็ยังมีความนิยมนะรับประทานมันเทศอาจารย
1: ์ไอหัวเล็กๆกับผมชอบ
0: ค่ะ
1: นะฮะกินเคี้ยวดึบๆๆๆเข้าไปอ่ะแต่ว่าตอนหลังที่เราไม่ค่อยกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาต้มเนี่ยบางทีเขาใส่สิ่งปรุงแต่งเยอะไปคุณขวัญ
0: เหมือนข้าวโพดเรื่องข้าวโพดอาจารย์น่ะเหรอที่บอกข้าวโพดหวานน่ะเหรอ
1: บอกโอ้โหข้าวโพดเจ้านี้หวานหวาน
0: ค่ะ
1: สุดท้าย
0: ก็บอกว่าน
1: ี่ของเองนะต้มให้ไม่ใส่ขันทศกร
0: ถ้าไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ย
1: ไม่บอกกันเนี่ย
0: ค่ะเป็นเคล็ดลับธุรกิจการค้าอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นด้วงงวงมันที่ต้องกำจัดตั้งแต่ตอนเอาเถามันมาปลูกครับ
0: ค่ะก็
1: แล้วปลูกมันที่ต้องการให้ได้หัวใหญ่หัวเล็กอยู่ที่การเลี้ยงเถาถ้าไม่สลบเถาเนี่ย
0: ค
1: ือพอเถามันไปแตะดินตรงไหนเนี่ยนะมันก็จะเกิดรากแล้วรากก็จะเป็นหัวถ้าจะทำหัวเล็กก็ปล่อยให้มันเกิดเยอะ
0: ๆแต่มันต้องตลบเถาแหละเพราะว่าใครๆก็อยากได้มันหัวใหญ่เพื่อที่จะไปขายในราคาแพงๆถูกไหมล่ะคะอาจารย
1: ์มันแล้วแต่จะไปทำอะไร
0: อ
1: ๋
0: อแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่อยากซื้อได้มันใหญ่ๆหรอ
1: มันหัวเล็กๆแต่เวลานี้นะ
0: ค่ะ
1: มันเทศกล้วยทอดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ตลาดขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ
0: ค่ะ
1: ตลาดห้วยก็บอกเนี่ยไปหลังเที่ยงก็ไม่ได้กินแล้ว
0: ขายดีอย่างนั้นเลย
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีวันก่อนมีคนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เขามาช่วยผมดูเวลาคอมผมเสียบ่อยๆเนี่ยเขาชอบกินกล้วยขยำอ่ะเขาไม่ได้กล้วยไม่ใช่กล้วยแขกเป็นชิ้นๆนะ
0: เป็นยังไงอาจารย
1: ์เขากับกล้วยเละๆแล้วเขาไปทอดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันขึ้นรูปยังไงอ่ะ
1: เอารูปก็เละๆไปตามรูปตามที่แป้งเกาะแล้วแต่เขาหยิบอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำไมรู้ไหมมันความที่บอกวันนั้นลูกน้องผมไปซื้อคุณต่อยไปซื้อ
0: ค่ะ
1: เขาบอกพี่เพิ่งหมดเมื่อกี้เขาบอกหนูเห็นพี่มาหลายครั้งแล้วไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวหนูทอดตั้งกระทะทอดให้ใหม่เลย
0: โอ้โห
1: เนี่ยเขาก็รักกันจริงเขาก็เห็นมาซื้อหลายครั้งแล้วไปไม่ทันไอ้นี่ก็เป็นผลิตผลนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วเวลาผมกินเนี่ยผมก็ต้องเอากระดาษทิชชู่มาซับก่อนซับน้ำมันออก
0: กินพอหายากนะอะไรอย่างทำนองนี้อาจารย์พออายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ

0: นี่กินไม่ได้มันแค่ก็กินไม่ได้
1: เคี้ยวคือลำบากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่มันเป็นก้อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินอย่างเนี้ยภรรยาไปซื้อโจ๊กปลามาให้อ่ะ
1: ค่ะ
0: พี่อันนี้แพงนะ70 บาทต้องบอกทำไมแพงอ่ะเพราะบอกแพงเรากินไม่ลงละโจ๊กปลาแซลมอนทีนี้พอเราเคี้ยวไปเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกระดาษทิชชู่มันจะมีเยอะใหญ
1: ่ค่ะ
0: ต้องอกไก่อ่ะ
1: อ๋อต้องอกไก่นะคะอาจารย์อ
0: กไก่ที่เคี้ยวเป็นผงเลยคุณขวัญเพราะเวลาผมกินเนี่ยผมก็กินโจ๊กก่อนแล้วผมก็เอาเนื้อปลาเนี่ยไปใส่เครื่องที่มันกดลงไปแล้วมันปั่นอ่ะเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นใช่ไหม
1: ต้องปั่นแล้วแหละค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละเอาไปปั่นแล้วน้ำซุปใส่ลงไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาดูด ผมเนี่ยคงทำร้ายเพลี้ยอ่อนมาเยอะทุกวันนี้เลยกินอะไรลำบาก
1: อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะพอมาพูดถึงเรื่องของพืชสวนโลกกันบ้างค่ะอาจารย์ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ของปีนี้แล้วค่ะก็บอกว่าอันนี้เรายังคงยืนยันที่จะใช้พื้นที่อำเภอคงนะคะในการที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็จะส่งข้อมูลฉบับสมบูรณ์เนี่ยไปยังสำนักงานจัดนิทรรศการซึ่งก็จะส่งข้อมูลภายในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือจัดที่พื้นที่อำเภอคงนะคะยังรักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572อยู่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบให้มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งมอบการบริหารจัดการรวมถึงการดูแลพื้นที่การจัดงานนะคะอันนี้อาจารย์ขวัญอยากถามอาจารย์นิดนึงบ้างในทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะการได้จัดงานพืชสวนโลกทำงานใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดงานระดับ A1 เลยคือเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเชิงภาพใหญ่ในเชิงมหาภาคและในเชิงจุลภาคในระดับของเกษตรกรประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
0: คือคุณขวัญเวลาบอกพืชสวนโลกเนี่ยหลายคนไปนึกถึงแต่ต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่นะเวลามีมหกรรมแบบเนี้ยศิลปะการแสดง
1: ค่ะ
0: นะการท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงอะไรอะไรมันตามมาเยอะเลย
1: ค่ะ
0: คือเราเอาต้นไม้เป็นหัวหอก
1: เป็นอะไรนะหัวหมูทะลวงฟันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมไม่ค่อยกล้าพูดถึงงานนี้เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมสะท้อนใจไง
1: ว่า
0: 72กูจะอยู่ถึงไหมน้อง
1: อาจารย์ต้องมีกำลังใจในการโอ้72รอดูพืชสวนโลกก่อนแล้วพอหลัง72หางานอีเวนต์ใหม่อาจารย
0: ์ถ้าผมได้ไปนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องไปเช่ารถไฟฟ้าสักคันหนึ่ง
1: อ๋อมันต้องมีอาจารย์เพราะมันใหญ่มาก
0: ขับไปดูเพราะว่าผมเดินไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานพืชสวนโลกเนี่ยผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยจัดงานพืชสวนโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนะ
1: เ
0: ขามีนะสมาคมนี้นะสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดเวียนไปทุกจังหวัดโดยไปส่งเสริมให้ทุกจังหวัดต้องมีสวนสาธารณะแบบสวนราชพฤกษ์เชียงใหม
1: ่
0: นะและสวนที่เชียงรายผมจำชื่อสวนไม่ได้หรือจะเป็นสวนหลวงร.9ที่กรุงเทพสวนเบญจกิติสิริอะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อย่างที่กรุงเทพนี่เราก็จะเน้นไปที่สวนหลวงร.9ทุกเมืองควรมีครับถ้าไม่มีพ่อค้าคหบดีหรือจะเป็นคนมีสตังค์ในจังหวัดหรือจะเสริมงบประมาณสัก 20% 80% คนในจังหวัดมาช่วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมขอให้ทุกจังหวัด1จังหวัด1สวนประจำจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะเหมือนกับที่เราพยายามทำพุทธมณฑลประจำจังหวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะที่ผมอยากให้ทำอันนี้ไม่มีใครทำสักที
1: ค่ะ
0: คือถนนต้นไม
1: ้หมายถึงต้นไม้กินได้หรือต้นไม้กินไม่ได้อาจารย์
0: คือถนนต้นไม้หมายความว่า

0: คุณขวัญเวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี่ย
1: คุณ
0: หลงไหมคุณขับไปอุดรอย่างเงี้ยคุณหลงไหม
1: ถ้าพื้นที่ไหนที่ขวัญไม่ชินขวัญหลงหมดเลยแหละอาจารย
0: ์หลงหมดเลยใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่วิธีไม่ให้หลงนะถ้าถนนเส้นนี้นะทั้งถนนเลยหน้าบ้านนะปลูกชวนชม
1: ค่ะ
0: อีกถนนหนึ่งปลูกโป้ยเซียน
1: ค่ะ
0: ไว้ที่พุทธบาทนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อีกถนนหนึ่งปลูกทองอุไรคราวนี้คุณไม่หลงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณไปจังหวัดไหนคุณบอกเมื่อกี้ขับผ่านถนนชวนชมแล้วจำได้
1: ค
0: ่
1: ะอืม
0: แล้วมันจะทำให้ถนนสวยและเราก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าบ้านหน้ามอง
1: ค่ะ
0: ก็เรียกโครงการหน้าบ้านหน้ามองนี่ใครอยู่กทม.ทีมท่านอาจารย์ชัดชาติช่วยไปทำให้หน่อยโครงการหน้าบ้านหน้ามองครับ
1: อืมค่ะโอ้อาจารย์นี้เหลือไม่ถึงนาทีละมีคำถามต่อเนื่องของคุณวิวสวยเดี๋ยวมาตอบสัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงมันขุนศรีค่ะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสัก30วินึงนิดนึงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้
0: 30วิก็คือว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยนะสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งคนดีคนมีวิชาคนมีความรู้คนมีความสามารถเราต้องสร้างให้คนมีความรู้มีความสามารถอย่าให้คนเก่งคนดีคนที่ผมว่าเนี่ยถูกอิจฉาริษยาทำลายประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเคยเอาคนเก่งคนดีไปฆ่าซะเยอะแยะเนี่ยบ้านเมืองมันถึงไม่เจริญ
1: ก็เรียนรู้จากประสบการณ์โดยรอบเลยนะคะ
0: ร้องเลย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีอย่ามีความอิจฉากันนะครับ
2: 100.5คืบหน้าคุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ชกุศลนายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง19ถึง24กรกฎาคม2500

0: 69ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่ากับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพานที่พบไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมัด

0: นใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวมาเนีย
1: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
6: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน1ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก2ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน3ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง4ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน5เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ6แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: Mcot Radio Network102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะ14นาฬิกากับ16นาทีนะคะวันนี้เกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะนั่งอยู่ประจำอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายกับท่านผู้ฟังที่อยู่อีก8สถานีนะคะ19คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะก็มีฟังกันอยู่ที่อสมทยะลานะคะ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพร FM 90.75 และ104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่หน้าจอไลฟ์สดตอนนี้นะคะที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทและแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะ

นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่น้องช้างติดภารกิจนะคะท่านผู้ฟังขานะเนื่องจากว่าต้องไปเป็นพิธีกรต้อนรับท่านรองนายกนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าท่านรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีเขามาเปิดงานที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ไปเป็นพิธีกรนะคะก็วันนี้ก็อยู่กับน้องเกียร์แล้วกันนะคะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกำลังใจมาช่วยกันจัดรายการหน่อยนะคะไม่รู้พลังจะครบทั้ง2ชั่วโมงหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานเขาก็ไม่ได้บอกไว้เดี๋ยวกลัวแฟนๆรายการทิ้งเกียร์ไม่มีน้องช้างนะคะทักทายพี่ศรีวิไลรัตพันธ์ก่อนรัตนพันธ์ก่อนเลยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องช้างสวัสดีน้องเกียร์นะคะวันนี้มาเร็วนะคะเพลงแรกดีเจหิวไหมคะวันนี้พกมะพร้าวน้ำหอมมาเมื่อวานเนี่ยพูดถึงมะพร้าวน้ำหอมสวนของพี่ขลีไม่ได้เป็นสวนแล้วค่ะแต่ว่าปลูกอยู่ในสวนส้มโอของพี่ขลีไกรสอนปานแก้วนะคะอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชพอดีพี่ขลีพี่กุศลนะแล้วก็น้องแป้งเนี่ยได้เอามาฝากถึงออฟฟิศเลยนะคะก็จริงๆลูกเนี้ยเป็นของน้องช้างซึ่งวันเนี้ยน้องช้างไม่ได้มาคุณเกียร์ก็เอาแบบดื่มแทนแล้วกันนะถือว่าเป็นของรางวัลที่มาจัดรายการคนเดียวค่ะท่านผู้ฟังนะคะใครที่อยากจะถามถึงผลงานเพลงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะที่เบอร์โทร0754192225ค่ะ0754192225นะคะวันนี้ก็เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเกษตรอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่า2ชั่วโมงนี้นะเป็น2ชั่วโมงที่สนับสนุนรายการหลักจากปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะ2ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดเคมีอย่าง 100% นะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้ยาเชื้อราเนี่ยในกรณีที่รักษาโรคนะถ้าในกลุ่มทุเรียนเราก็เรียกว่าโรคฟิวซาเรียมโรคไฟทับเทล่านะคะเน่าคอร์ดินนะคะหรือว่าจะเป็นพวกราชมพูเชื้อราทุกชนิดเลยไวรัสและเชื้อราทุกชนิดถ้าในตระกูลส้มที่เป็นกลุ่มแคนเกอร์นะคะที่จะเป็นพวกราดำเพลียแป้งพวกนี้ค่ะตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันเราสามารถช่วยจัดการปัญหาเหล่านี้จากในสวนของทุกท่านได้นะคะไม่ว่าจะปลูกมังคุดลำไยเงาะส้มโอเนี่ยยิ่งเงาะนะคะช่วงนี้ที่กำลังออกผลผลิตกันอยู่แล้วก็เจอฝนแบบนี้จำเป็นที่สุดเลยที่คุณจะต้องหันมาใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันทำไมถึงต้องใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนอกจากจะไปช่วยจัดการเรื่องของเชื้อราแล้วสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยค่ะท่านผู้ฟังไม่มีสารตกค้างเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในขวดยาเชื้อราแบล็คแคทวันนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรล้วนๆและไม่มีกากน้ำตาลไม่มีน้ำตาลทางด่วนนะคะเราสกัดเอาสมุนไพรล้วนๆมาแล้วมาจัดการนะคะผ่านกระบวนการจัดการในการที่ไม่ให้มีกลูโคสไม่ให้มีกากน้ำตาลหลงเหลืออยู่ในนี้เพื่อเป็นการจัดการโรคได้ดีและไม่เป็นการเลี้ยงโรคไปในตัวนะคะดังนั้นเนี่ยคุณใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้เลยนะคะดูราคาทุกคนจะคิดว่าเออซื้อเยอะเชื้อราที่เป็นเคมี300 400อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันแล้วเนี่ยลิตรนึง 1,540 สูงมากนะทุกคนจะคิดว่าเป็นราคาที่สูงมากแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือปลอดภัยสำคัญที่สองคือเขารักษาโรคได้แล้วเขายังช่วยขับไล่หนอนแมลงเพลี้ยหนอนแมลงในตัวด้วยนะเขาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นดังนั้นหลายๆคนที่เขาใช้แล้วใช้อย่างต่อเนื่องเขาบอกว่าเพลี้ยไก่แจ้ก็หายสาบสูญไปจากสวนเลยนะคะนาสารก็หายสาบสูญจากสวนไปเลยเพลี้ยหอยก็ไม่เห็นนะคะไรแดงก็ไม่มานะก็อย่างสวนของรองใจที่อยู่ที่มุมสงบนะคะที่จังหวัดตราดนะท่านผู้ฟังคนงานบอกว่าแปลกจังเลยคนอื่นเนี่ยไรแดงลงเต็มมากเลยแต่ว่าสวนเท่าแก่ไม่ลงเลยแล้วก็ถามว่าได้ใช้ไหมเขาก็เรียกร้องนะคะกลัวว่าไรแดงจะลงแต่เป็นแปลงที่รองนลินเนี่ยตั้งใจใช้ยาเชื้อราแบล็คแคทวันกับปุ๋ยแบล็คแคทเท่านั้นดังนั้นเนี่ยไม่เกิดในเรื่องของไรแดงในสวนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะก็อยากจะให้หลายๆท่านนะคะลองเปิดใจดูว่าทำยังไงที่เราทำเกษตรแล้วห่างไกลเคมีให้มากที่สุดนะคะมาจากการที่ต้องเปิดใจของตัวเองนะคะมีสายจากน้องแตงนะวันนี้น้องแตงกำลังเก็บผลผลิตสวนของเจ๊อีทที่บ้านเสด็จตรงนั้นเขาเรียกอำเภอ

0: คียนซาเนาะที่บ้านเสด็จนะคะของเจ๊อีทค่ะน้องแตงน้องน้ำเนี่ยเข้าไปดูแลนะคะเข้าไปช่วยฟื้นฟูรับธรรมมันเป็นการรับธรรมครั้งนี้ของน้องแตงน้องน้ำเนี่ยพี่เกียร์ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะในการที่จะไปช่วยเหลือเจ๊อีทหรือป้าอีทของเราเนี่ยค่ะเพราะเนื่องจากว่าเจ๊อีทเนี่ยมีสวนเยอะมากค่ะท่านผู้ฟังหลายต้นมากแต่ว่าด้วยธุรกิจที่ทำอยู่เปิดร้านค้าขายอยู่เนี่ยไม่สามารถดูแลสวนของตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถหาคนข้างนอกมาทำงานได้มันไม่ประสบผลสำเร็จนะคะวันนี้เราก็เลยได้น้องแตงน้องน้ำเข้าไปช่วยไปดูแลไปช่วยฟื้นฟูไปฟังกันนะคะว่าบรรยากาศในสวนของเขาตอนนี้หลังจากฟื้นฟูไปแล้วกี่เดือนเนี่ยฟังจากน้องแตงจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงคะอยู่ตรงไหนตอนนี
1: ้วันนี้อยู่สวนป้าอีทครับ
0: เขาทำอะไรกันที่สวนป้าอีทวันนี
1: ้วันนี้มาเก็บผลผลิตครับ
0: เดี๋ยวคุณไปทำบ้านสวนป้าอีทนี่กี่วันกี่เดือนกันคะคุณเก็บผลผลิตแล้วเนี่ย
1: เจ็ดเดือนได้คร
0: ับ อ๋อนี่7เดือนแล้วหรอ
1: ใช่ๆ
0: 7เดือนแล้วลองเล่าบรรยากาศวันที่เริ่มต้นเดินเข้าไปในสวนป้าอีทให้ฟังหน่อยสวนป้าอีทอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะน้องแตง
1: อยู่เคียงซาครับ
0: เดี๋ยวคุณแตงตื่นยัง
1: ตื่นแล้วครับ
0: แต่ว่าไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคะทั้งเก็บทั้งจิตพอไม่ได้นอนเลยใช่ไหมกินข้าวเที่ยงหรือยังทานข้าวเที่ยงหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วคร
0: ับเรียบร้อยแล้วเก็บผลผลิตแล้วเป็นไงลองได้ชิมบ้างหรือยังดูเนื้อดูสีบ้างหรือยังคะ
1: ดูแล้วคร
0: ับ ดูแล้วเริ่มต้นก่อนนะคะจริงๆพี่เกียร์ต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำก่อนเลยคำแรกเลยต้องขอบคุณมากๆนะที่ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือที่รับงานดูแลสวนของป้าอีทให
1: ้ครับ
0: อุตส่าห์เดินทางมาจังหวัดไอ้จากอำเภอชัยยา
1: ชัยยาครับ
0: ค่ะเพื่อเดินทางมาดูแลสวนป้าอีทที่อำเภอเคียนซาค่ะท่านผู้ฟังบรรยากาศครั้งแรกเลยมาดูสวนป้าอีทเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่น่าจะทำ
0: ไม่น่าช่วย
1: ใช่ช่วย
0: ไม่น่าทำ
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมถึงทำ
1: เพราะว่ามั่นใจนะครับเพราะว่าเขาใช้ปุ๋ยแบคแคท
0: อันดับแรกเลยคือสวนของป้าอีทเนี่ยเขาสั่งปุ๋ยแบคแคทไปใช้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แต่แค่ไม่มีคนทำงานให้ทุกเวลาเขาเรียกว่าให้สม่ำเสมอ
1: สม่ำเสมอครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยคุณเกียรติก็บอกว่าน้องแตงน้องน้ำพอจะมีเวลาไหมคะช่วยหน่อยสงสารป้าอีทมากๆอยากให้สวนป้าอีทได้ผลผลิตจริงๆน้องแตงน้องน้ำก็ไปคิดอยู่หลายวันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็เลย
1: มาให้ก็ตัดสินใจที่จะช่วยเพราะว่าเขาใช้ปุ๋ยแบคแคทด้วย
0: เขาใช้ปุ๋ยแบคแคทเราก็ทำงานได้ง่ายแล้วก็มั่นใจว่าเราฟื้นง่ายแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ลงมือฉีดพ่นฟื้นฟูต้นสำหรับแปลงของป้าอีทไปกี่ครั้งถึงทำผลผลิตได้อ
1: ยู่ประมาณ2 เดือนกว่าได้ครับแล้วก็ดอกก็มาให
0: ้2เดือนกว่านี่หมายความว่าเริ่มต้นฉีดพ่นไปเดือนแรกเดือนที่2
1: ตั้งแต่เดือนธันวามกราแล้วก็เริ่มสิ้นเดือนมกราคมพาถึงนะครับดอกก็มาให
0: ้อ๋อทำแค่ชุดใบเดียว
1: ใช่ใช่ถามว่าชุดใบเดียวมันเกือบจะไม่ได้เพราะว่าสารมันเยอะในต้น
0: คือแปลงนี้เขาคงลงสารในแต่ละปีคือปีหนึ่งหลายรอบมาก
1: ใช่ใช
0: ่สภาพต้นนี่คือเป็นเรียวไม้กวาดเป็นยังไงอีกนะสวนป้าอีทวันนั้นใบเหลือง
1: ใบเหลืองครับแล้วก็ท็อปลงอะไรลงเยอะ
0: โอ้เน่าคอดิน
1: เน่าคอดินด้วยครับแล้วก็เป็นมีหญ้าหน้าไอ้หญ้าอะไรเงี้ยเปรี้ยวๆครับ
0: หญ้าใต้โคนก็คือต้นมันเสียล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็คือดินมันเป็นกรดมากๆ
1: ใช
0: ่ดินเป็นกรดมากๆมันเลยทำให้เกิดเป็นเน่าคอดินแล้วก็พวกกลุ่มไฟทับเทล่าเข้าลำต้น
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้ก็ไส้เดือนไส้แล้วไม่มีแต่ตอนนี้สภาพดีหมดแล้ว
0: ตอนนี้คือสภาพสวนไม่ว่าจะเป็นพื้นดินเนี่ยทำมา7 เดือน
1: ใช่ครับ
0: 7 เดือนนี่ดินในสวนของป้าอีทเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนไปครับ
0: นะคะแล้วก็หญ้าพวกนั้นเหลือบ้างเล็กน้อยแล้วไหมหรือว่ายัง
1: เหลือบ้างครับแต่ไม่เยอะแล้วคร
0: ับไม่เยอะแล้วนะคะเราก็เก็บผลผลิตรอบนี้เสร็จก็คงเข้ากระบวนการฟื้นฟูแบบหนักหน่วงอีกสักครั้งนึงเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะฟื้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าดอกมันมา
0: เดี๋ยว

0: เอาใหม่น้องแตง
1: น่าจะใส่ปุ๋ยทางนี้สักนิดนึง
0: เหรอนี่ได้ดอกชุดใหม่มาแล้วเหรอ
1: ใช่ๆครับกำลังมาถ้าฝนไม่ตกว่ารอบเก็บเกี่ยววันนี้เสร็จก็ว่าจะลองใส่ปุ๋ยสะสมอาหารสูตรเสมอไว้แล้วก็เปิดอาดอกให้เขาดู
0: ปุ๋ยทางดิน
1: ประมาณใช่ครับ
0: ปุ๋ยทางดินน้องแตงใส่เสมอ16หรือ17หรืออะไรจ๊ะ
1: 17มี18ก็ใส่18
0: คนนี้ชอบเล่นของสูงคนนี้ทางดินชอบเล่นของสูงจะถ้าหา18ได้แตงจะหา18ค่ะพี่เกียร์อืม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หา
1: ันดีกว่า
0: ดูว่าธาตุอาหารมันดูปริมาณเยอะกว่าเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วสภาพสวนตอนนี้ของป้าอีทเป็นยังไงบ้าง
1: อืมเขียวบานต้านทู่ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับน้อย
0: เหลือน้อยแล้วถามว่ายังไม่ 100% แต่ก็เหลือน้อยแล้ว
1: ประมาณ 80% ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะในสวนคือ 80% นี่ขึ้นแบบว่าสวยแล้ว
1: ใบหนาใช่ครับใบหนาใหญ่เขียวเป็นขึ้นอะไรสวยมาก
0: แล้วก็ตาดอกมาก็ชื่นใจได
1: ้ใช่ครับก็เจ้าของสวนถามอยู่ว่าเอาต่อไหมก็เขามันมาให้ก็เอาต่อ
0: คือจริงๆนะถ้าเราประเมินจากสภาพสวนในวันนี้มันเดินหน้าสมบูรณ์นะคะมันมีแต่ความสมบูรณ์ไปข้างหน้าดังนั้นถ้าดอกมาเราไม่ห่วง
1: ใช่ครับเพราะเราไม่ได้ลงสารเพราะเราใช้ปุ๋ยแบคทีเรียอัดแต่ของอย่างเง
0: ี้ยคือเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญมากน้องแตงคือน้องแตงเนี่ยเมื่อก่อนเป็นมนุษย์ชอบฉีดสารแพคโค
1: ใช่ใช
0: ่ทำมาตลอดก็สารแพคโคมาตลอดตั้งแต่รุ่นพ่อทำ
1: ใช่
0: แต่ตั้งแต่มาเจอสภาพสวนที่โทรมแล้วเปลี่ยนมาฟื้นฟูด้วยปุ๋ยแบล็คแคทหลังจากนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องฉีดสารแพคโคแล้ว
1: ใช
0: ่ทำไมถึงมั่นใจว่า
1: อะไรมันก็ง่ายนะครับใช้อะไรปุ๋ยแบล็คแคทยอดมาทีเดียวยอดแรกก็ทำดอกได้ขอให้เราใบมาสมบูรณ์เพราะว่ามันมาครบชุดเนาะ
0: คือใบอ่ะมันไม่ได้มาแค่3ใบค่ะท่านผู้ฟังมันไม่ได้มาแค่ปลายยอด3ใบแต่มันมาครั้งละ5ใบ7ใบถ้าคุณฉีดถึงคุณจะได้7ใบ9ใบ
1: 9ใบ
0: คือน้องแตงเขาฉีดถึงมากท่านผู้ฟังน้องแตงเนี่ยถ้าเหมือนแปลงที่เขาทดลองแรกๆเลยเขาเปิดให้เรา40ต้นเนี่ยเขาฉีด40ต้นเนี่ยเขาฉีดกี่พันลิตรน้อง
1: 2,000ครับ
0: 40ต้น2,000ลิตรจะมีท่านผู้ยังมีลูกค้าเรา300ต้นฉีด800ลิตรน้องแตง
1: เปลี่ยนใหม่ได้แล้วตอนนี้ของปายิทอยู่15ถัง
0: 15,000 ลิตร
1: ใช่ใช่300ต้น
0: 300ต้นอายุต้นเขาก็คละกันนะ
1: คละกันครับ
0: ค่ะคืออายุต้นมันไม่ได้ว่า20กว่าปีหรืออะไรมันจะมี8ปี25ปีคือเขาก็ต้นตายปลูกใหม่มาก็เยอะ
1: แล้วก็ทุเรียน2ปีก็ฟื้นหมดแล้วครับปีหน้าก็น่าทำผลผลิตได้กัน
0: อ๋อฝั่ง2ปีนู้นหรอ
1: ใช่ใช่ครับต้น
0: ที่มันไม่ค่อยไปไม่ค่อยไปไม่ค่อยมาเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ครับตอนนี้สวยต้นโตไวมากเลยครับ
0: น้องแตงรู้ไหมว่าสวนป้าอีทสมัยก่อนเขาฉีดพ่นแค่ 4,000 ลิตรเองนะ
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: สมัยก่อนเนี่ย 4,000 ลิตรในการฉีดพ่นตอนนี้น้องแตงมาฉีดพ่น 15,000 ลิตร
1: ใช่ครับ
0: ก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทครั้งละ15ชุด
1: ใช่ครับ
0: 15ชุดยาเชื้อราครั้งละเท่าไหร่คะ
1: ก็ตอนแรก2
0: ลิตร
1: 2ลังบวก2ลิตรใช่ตอนถัง
0: 2ลิตรต่อถัง 1,000 ลิตร
1: ใช่
0: เพื่อเร่งในการฟื้นฟูและหยุดการกระจายของเชื้อราไฟท็อปเทอรา
1: เชื้อราค่ะใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าหยุดได้ผล
1: หยุดได้ผลครับ
0: วันนี้กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็นทรงลูกเห็นน้ำเห็นผลผลิตแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ไม่คิดว่าจะได
0: ้
1: เพราะว่าต้นมันโทรมนะครับแต่พออยู่มันมาได้ตอนนี้เก็บไปประมาณ4ตัน5ตันได้แล้วครับ
0: เก็บไปประมาณ 4-5 ตันแล้วนะป้าอีทว่าไงบ้าง
1: ป้าอีทก็ดีใจดีใจว่าส่วนของแกกลับมาแล้ว
0: ค่ะตอนนั้นก็เครียดหน่อยเนาะระหว่างทางก็เครียดนิดนึง
1: เครียดครับ
0: ค่ะ
1: เครียดคนทำก็เครียดนะเพราะแกก็เครียดนะเข้าใจความรู้สึก
0: คือคนที่มาช่วยทำก็เครียดเพราะว่าป้าอีทจะบอกว่าเมื่อไหร่ใบมันจะสวยสักที
1: ใช่ใช่แต่ตอนนี้ยิ้มแล้วครับ
0: ตอนนี้ยิ้มแล้วนะ
1: ยิ้มแล้ว
0: ค่ะวันนี้ป้าอีทมาเก็บผลผลิตด้วยหรือเปล่าม
1: าครับแต่กลับไปแล้ว
0: เอามากลับไปแล้วเห็นผลผลิตแล้วเขารู้สึก

0: ไหร่คะ
1: เขาให้เขาซื้ออยู่หน้าแผง90แต่เขาบวกให้อีก5บาทเป็น
0: 95วันนี้นครศรีธรรมราชแบบ A บวกบวกบวกบวกนี่90บาท
1: ครับ
0: วันนี้นะที่แผงที่นครศรีธรรมราชซื้อ A เลยนะ A แบบ A 3 A อะค่ะ90บาท
1: ครับวันนี้เขาบวกให้อีก5บาท95
0: หน้าแผง90แต่พอเห็นผลผลิตเราได้95
1: ครับเขาว่าน้ำสวยทรงสวย
0: น้ำหนักดีไหม
1: น้ำหนักดีครับ
0: น้ำหนักดีลูกทรงมากี่ภูนะ
1: 4-5ใช่ครับ
0: ป้าอีทบอกว่าที่ป้าอีททำมาเมื่อก่อนได้แบบนี้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับเป็นท็อปเยอะ
0: ท็อปติดน้ำ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: เนื้อมาทำให้เขาดีใจ
0: เนื้อเป็นยังไงบ้าง
1: เนื้อหอมหวานกินแบบชื่นคอแล้วครับ
0: เหรอโอ้ดีใจเจ้าของสวนได้กินหรือยัง
1: ได้กินแล้วครับเอาไปขายด้วย
0: เอาไปขายด้วยแล้วไปขายหน้าร้านเขาขายกันอยู่ที่หน้าร้าน421
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเป็นร้านขายของชำ421อยู่ที่ตลาดบ้านเสด็จ
1: ใช่ครับ
0: ใครที่ฟังกันอยู่ตรงแถวเคียนซาไปดูสวนป้าอีทได้เนาะวันนี้น้องแตงกับน้องน้ำอยู่
1: ข้างเขาก็มาถามว่ารับทำอีกไหม
0: โอ้no ไม่ทำแล้ว พี่เกียร์ปฏิเสธให้เลย
1: ไม่เอาแล้วเขาว่าจากทุเรียนจะตายเนาะแต่เขาคนที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นว่าสุดยอดเขาชมก็ดีใจนะเขาให้กำลังใจเขาไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ขนาดนี้จนเขาถามว่ารับทำอีกไหมบอกว่าไม่บอกพอแล้วอันนี้สงสารเขา
0: ค่ะแล้วเขาไม่ถามหรอไม่สงสารพี่มั่งเหรอ
1: ของตัวเองก็เ
0: ชื่อจริงๆถ้าคุณมีคนทำงานง่ายนิดเดียวนะน้องแตงเนาะแค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันเท่านั้นเอง
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำงานง่ายๆไม่คิดหรอกค่ะว่า7เดือนนี้จะได้ตัดเก็บผลผลิตสำหรับสวนพี่อีท
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: และวันนี้เริ่มมีฟอร์มดอกชุดใหม่มา
1: ใช่ครับ
0: ก็ง่ายสิคะ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยมันติดนอกมันติดทวายเลยนะคะเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยว่ารอบหลังมาว่าจะลองตัดทุ้งตาดอกดู
0: มันดอกรุ่นเดียวกับของคุณเกียร์นะเนี่ยของคุณเกียร์ดอกเหยียดตีนหนูแล้วนะ
1: นี่เหยียดตีนหนูก็มี
0: เลย
1: ทำไมเต็มร้อยก็ลองว่าจะ
0: เราจะโชยไหมเราจะโชยสารไหม
1: อย่าไปโชยมันเลยครับ
0: เหรอแล้วทำไมน้องแตงถึงมั่นใจว่าไม่โชยสารก็ได้ผลผลิตล่ะ
1: เพราะว่าอาหารมันเหลือเฟืออยู่แล้ว
0: ใบ
1: ก็รู้แล้วครับ
0: คือพอย้อนกลับไปวันนี้สวนป้าอีทประสบผลสำเร็จที่สวนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือ
1: ใช่ครับ
0: นะเปลี่ยนไปเลยแบบเปลี่ยนแบบภาพบรรยากาศต่างสวนนี้เราใช้หลายเทคนิคมากสวนนี้นะท่านผู้ฟังเพราะด้วยความที่สภาพต้นมันโทรมนะคะก็ใช้วิธีการฝังเข็ม
1: ใช่ครับ
0: เราใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันฝังเข็ม
1: ใช่
0: ต้นละ2เข็ม3เข็มแล้วแต่ขนาดต้นหลังจากนั้นการฉีดพ่นฟื้นฟูน้องแตงอัดแบบไหนสำหรับสวนนี้เพื่อที่ให้ใบมันมาเร็วทำดอกได
1: ้แต่ท้องจริงแล้วก็ลงดินแบบชุ่มๆเหมือนกับอาบน้ำฝน
0: ให้เหมือนฝนตกหนักเลยฉีดไปก็นึกดูว่าจาก 4,000 ลิตรเนี่ยฉีดไป 15,000 ลิตรทำแบบนี้กี่ครั้งเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือมีความหวังและเริ่มแบบเป็นความหวังแล้ว
1: เริ่มประมาณเริ่มเดือนกว่าๆก็เริ่มเห็นผลเริ่มเป็นผลแล้วก็ตาดอกก็เริ่มมาด้วย
0: ก็คือได้ยอดด้วยได้ดอกด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่แปลงนี้เทคนิคของน้องแตงกับท่านผู้ฟังใครที่ต้นไม่ค่อยดีเราเปิดเทคนิคนี้ได้ไหมคะเปิดเผยได้ไหมเปิดเผยได้เนาะก็คือระหว่างที่ต้นมันมาไม่เต็มที่นะคะใบฟื้นยังไม่เต็มที่แต่เราจำเป็นที่จะต้องคืนทุนบ้างค่ะท่านผู้ฟังจำเป็นที่ต้องคืนทุนวิธีการของน้องแตงก็คือเราเลี้ยงแขนงไปด้วย
1: ใช่แขนงไปด้วยเราก็ไม่ต้องเอาออกเรากัดทุ้งทั้งแขนงไปเลย
0: ค่ะ
1: อัดใต้ใต้ท้องกิ่งเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ไม่ต้องลงดิน
0: ค่ะ
1: 3วัน4วันก็ฉีดต่
0: อ
1: นอนอยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์กว่าน
0: อนอยู่1อาทิตย์กว่าเพื่อ3วันกระทุ้ง3วันกระทุ้ง
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเดินทางไกลเนาะค่าน้ำมันเราก็แพงขึ้น
0: ค่ะเดินทางมาจากปากหมากเนี่ยมาถึงเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงครึ่ง
0: 2ชั่วโมงครึ่งท่านผู้ฟังขามากันตั้งแต่แบบว่าหัวลุ่งเลยหัวหมอกๆฮัลโหล

0: ครับ
1: ค่ะห้ามเดินไปไหนนะเดี๋ยวสัญญาณไม่ดีห้ามเดินไปไหนเดี๋ยวสัญญาณไม่ดี
0: ดีมากแกบอกว่าดีมากแกก็ดีใจแกบอกว่าคนอื่นฉีดให้แกไม่มันไม่ได
1: ้คืออันนี้ต้องบอกท่านผู้ฟังด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อีทป้าอีทนะคะที่เปิดใจแล้วก็กล้าที่จะต้องลงทุนครั้งละ15ลิตรไม่น้อยเลยค่ะท่านผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะ
1: 15ลิตรนะไม่น้อยเลยแต่ป้าอีทก็ซื้อแบบเลทแบบ10ลังชนบริษัทไปเลย
0: แกถึง
1: ป้าอีทใจถึงค่ะ
0: ไม่ถึงแตงก็ไม่กล้าทำเพราะว่ามันฟื้นต้นกลับมาไม่ได
1: ้อือฮึ
0: แต่ทีนี้แกบอกว่าเอาเลยได้หมด
1: ค่ะ
0: ก็เลยโอเคก็เลยทำงานง่ายขึ้น
1: เราทำงานง่ายค่ะ
0: ถ้าแกห่วงยาห่วงของงานมันทำงานยากครับ
1: ค่ะ
0: แล้วผลผลิตเราก็ไม่ได้เด็กกลับมาวันนี้เรากลับมาได
1: ้คือสิ่งสำคัญสุดวันนี้ผลผลิตมาแค่ค่าแรงนะน้องเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยบ้านนี้ติดดอกเยอะมาก
0: ใช่ติดเยอะครับ
1: ติดดอกเยอะมากแต่เราไปประสบปัญหาค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าน้องแตงกับน้องน้ำมัวแต่ไปเที่ยว คือมันไปติดทริปป้าอีทนะเจ้าของสวนลูกสาวน้องแป๊บแล้วก็น้องน้องน้ำนะคะน้องแตงเราไปเที่ยวเกาหลีกันค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ทิ้งให้กับลุงบ่าวนะบ่าวอยู่สวน
0: ใช่คร
1: ับ แล้วเราบอกว่าน้าบ่าวต้องเปิดน้ำนะคะน้าบ่าวเห็นฝนโชยๆน้าบ่าวว่าไม่ลงดีกว่านะ
0: ไม่ลดแต่ว่าฝนตกแล้ว
1: ฝนตกแล้วแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำในช่วงที่ดอกเราเป็นมะเขือพวง
0: แล้วก็ช่วงหางแย้ด้วย
1: แล้วก็ลงหางแย้เนาะจริงๆตอนนั้นดอกเป็นหางแย้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เป็นหางแย้ครับ
1: แล้วก็ลุงบ่าวเนี่ยไม่ได้ลดน้ำ
0: ไม่ลด
1: เรากลับจากเกาหลีปุ๊บเราวิ่งไปบ้านป้าอีทก่อนเลยอันดับแรก
0: ใช่คร
1: ับเราห่วงดอกพอไปเป็นปุ๊บนะท่านผู้ฟังขาดอกเหี่ยวขาต้นเลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วพอไปเปิดหน้าดินดูโอ้นี่มันกักโศกมาได้เป็น2อาทิตย์เลยนะ
0: ใช่อ่ะ
1: ตอนแรกน้าบ่าวมากักโศกตอนดอกค่ะ
0: ใช่ถ้าแกลดให้2 วันลดไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาเราคาดการไว้จริงๆประมาณว่าเราจะได้ประมาณสัก30-40ตันนะคะสำหรับแปลงนี
0: ้ก็ตอนแรกมันมาหมดมากเลย
1: มาทุกกิ่ง
0: มาทุกกิ่ง
1: มาทุกต้นแล้วดอกสวยมากท่านผู้ฟังลงหางแย้มาสวยมากด้วยนะคะแต่นี่ถือว่าเป็นการผิดพลาดแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเจ้าของสวนเขาก็ไม่เป็นไร
0: เขายอมรับ
1: ได้เขายอมรับได้รอบนี้ก็ถือว่าจากวันนั้นมาถึงนี่กี่เดือนนะจากเกาหลีมา2เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนเนาะคะ
0: 4เดือนใช่ค
1: ่
0: ะ
1: 4เดือนก็ได้ดอกมาแล้วดอกชุดใหม่มาแล้วก็ถือว่าเราได้ทำถวายเนาะเผื่อราคาเราจะ100 กว่าบาทเนาะเราพูดไปก่อนเผื่อราคาเราได้ที่100 กว่าบาท
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่เราได้ให้เขาฟื้นต้นแบบเต็มที
0: ่ได
1: ้
0: ครับเลยไม่อยากจะลงสารเพื่อเพราะว่าเขากำลังฟื้นมาไปลงทำไมสงสารคร
1: ับ ไม่อยากจะไปฝืนเนี่ยไม่อยากจะไปกดเขาอีกแต่เรามั่นใจว่าเราทำดอกได้ง่ายแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวหลายคนเนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยต่อไปฉันทำทุเรียนด้วยแบ็คแคทไม่ต้องลงสารก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆน้องแตงเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนคุยกับน้องแตงที่ท่าศาลาด้วยเนาะคือน้องแตงท่าศาลาโทรไปปรึกษาน้องแตงน้องน้ำอยู่บ่อยละค่ะ
0: ใช่
1: ปรึกษากันคือด้วยความที่เขาฟังพี่เกียร์ทุกวันจริงฟังทุกอาทิตย์ก็จริงนะคะแต่เขาก็ไม่มั่นใจเพราะพี่เกียร์เป็นเจ้าของปุ๋ยเขาก็เลยโทรไปปรึกษาน้องแตงน้องน้ำในฐานะที่เป็นผู้ใช้งาน
0: แต่ตอนนี้ชำนาญแล้วไม่โทรมาแล้วค่ะ
1: ไม่โทรแล้วเธอรู้ไหมว่าลูกเขาดกมากทรงสวยมากน้ำเขียวน้ำหยีเป็นลูกดกเขาไม่โทรแล้วใช่ไหม
0: ไม่โทรแล้วเขาชำนาญ
1: เขาฟังรายการนะเขาฟังรายการนะไหนพูดถึงเขาหน่อยดิ
0: คิดถึงอยู่เดี๋ยวเขาไปหา
1: คิดถึงดีเดี๋ยวค่อยมาหาเขาน่าจะตอนนี้ลูกเขาอยู่ที่ประมาณสัก70 วันค่ะ
0: จะได้
1: กับของน้องแตงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ของแตงประมาณดู
1: ย้อนกลับไปดูส่วนน้องแตงน้องน้ำแม่พรพ่ออารมณ์นะทั้ง4 แปลงแถวนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างที่ปากหมาก
0: เยอะผลผลิตเยอะปีนี
1: ้คุณพูดไปเดี๋ยวคนเขาอิจฉากันทั้งบางอีก
0: ก็ใครๆก็มองเขาก็ตกใจนะว่าทุเรียนมันไม่มีระบบน้ำแต่ทุเรียนทำได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะ
1: เยอะมากแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมากกว่าทุกปีที่ทำมาด้วย

0: ครับ
1: นะ
0: ถ้าไม่มีอะไร
1: ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
0: ครับแต่ไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับ
1: ตอนน
0: ี้ยอดอะไรมันอยู่มาแล้ว
1: ตอนนี้คือยอดใหม่วันที่พี่แกไปหายอดนั้นตอนนี้แก่แล้ว
0: แก่แล้วครับ
1: โอ้โหอย่างนี้ก็ไปสร้างเนื้อได้อย่างดีเบ่งพูได้อย่างดีสิ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ก็อยู่90วันว่าจะอัดสักใส่สักสองสายชนิดน้ำมาใส่สักกระป๋องของกระป๋องต่อ 1,000 ลิตร
1: อย่างแคบเหลานะแคบเหลานะ
0: แล้วก็ใส่ตัวผงครับ1กระป๋อง
1: ใส่ผงเอ้ยใส่ผงใส่ผง1ขวดใส่ชนิดน้ํา2ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตร
0: ใช่ครับ
1: ตั้งใจที่จะไป
0: ขยาย
1: ฮะ
0: ให้มันขยายอีกหน่อย
1: ให้มันขยาย
0: เมื่อวานพี่ชายก็ตัดไปเหมือนกันแล้วคนข้างๆเขาก็ตัดแต่คนข้างๆของเขาเนื้อของเขามันไม่เหลืองแล้วเขาหันมาถามของพี่ชายของพี่ชายแตงเองนะพี่ตุ้มเนา
1: ะค่ะ
0: เขาบอกว่าใช้อะไรทำไมเนื้อมันเหลืองดีจัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พี่ชายบอกว่าใช้ปุ๋ยแบคเทสสิ
1: พี่ตุ้มดีใจไหมล่ะรอบนี้แบบ
0: ดีใจดีใจ
1: ของเขาได้ผลดีไหม
0: ใช่ได้ผลดีเขาตัดเมื่อวานตัดไปตันห้า
1: ค่ะ
0: ได้หัวไปเขาขาย ABC นะได้ไปตันสาม
1: ฮะได้ ABC ไปตันสาม
0: ใช่
1: เหลืออีก200กิโลขาย CD เหรอคะ
0: มันเป็นหนอน
1: อ๋อเป็นหนอนโดนคัดหนอนไป
0: ใช่คัดหนอนไปถือว่าก็ดีค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือผลผลิตเขาแลดูดีกว่าเดิมที่เคยทำมาไหม
0: ใช่ใช่ดีกว่าทุกปีมา
1: ฝากขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยนะ
0: ได้น้ำหนักดีด้วย
1: โอ้
0: วัน80ลูกไม่ได้คิดว่าได้ไปตั้ง300กว่าลูก
1: 80ลูกได้300กว่ากิโล
0: ใช่ครับ
1: 80ลูก300กว่าเฉลี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เกียร์เฉลี่ยเองเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เกียร์เฉลี่ย เดี๋ยวเกียร์เฉลี่ยเองก็ได้มาฟังนะส่วนเนี้ยน้องแตงรู้จักแบล็คแคทมา7ปีเต็มเข้าปีที่8แล้วน้องเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: เปิดรับแต่ตอนแรกก็ต้านอยู่นะ
1: ฮะ
0: ตอนแรกพี่ชายต้านนะ
1: อ๋อตอนแรกพี่ชายต้านมากแล้วก็แบบว่าอะไรของเธอ
0: มาทำก็วินาทีสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับต้นจะไปหมดแล้ว
1: พี่ชายกว่าจะมาเริ่มต้นด้วยปุ๋ยแบล็คแคทก็คือต้นก็จะไปหมดแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวมาตามน้องดีกว่าคือเป็นเรื่องธรรมดานะน้องแตงนะไม่ต้องเสียใจพี่กับน้องเนี่ยเขาจะไม่เชื่อน้องอยู่แล้วเพราะด้วยความที่ฉันเป็นพี
0: ่แต่ตอนนี้เชื่อหมดแล้วอ๋อ
1: เชื่อหมดแล้วเหรอ ตอนนี้เชื่อหมดแล้วเหรอเชื่อหมดใจนะทั้งพี่สะใภ้ทั้งพี่ชายนี่มาหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: หมดแล้ว
1: อ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทค่ะเอ้น้องแตงพี่แกถามน้องแตงสักคำดีกว่านะคะสุราษฎร์เนี่ยจะจัดงานให้เนี่ยสุราษฎร์จะเอาไหม
0: เอา
1: เดี๋ยวจันทบุรีเสียใจอีก
0: ลูกค้าเรียกร้องเยอะแล้ว
1: เรียกร้องเยอะนะฮะ
0: ว่าจะไม่สั่งกับน้องแตงจะรอเขาจัดงานอย่างเดียว
1: ไม่จัดดีว่ากันนะ
0: ลูกค้าบอกว่าคนจัดวันไหนคนจัดวันไหน
1: ไม่จัดดีว่ากันนะไว้เล่นกันปีหน้านะคะนะไว้คุยกันปีหน้าดีกว่ารอบปีหน้าดีกว่านะทุกท่านค่ะปีนี้ขออนุญาตเก็บเงินแล้วก็เพื่อที่จะไปเตรียมงานให้กับทุกคนในปีหน้าแบบสนุกสนานกันทั่วประเทศแล้วกันนะคะ
0: เขารออยู่เขารออยู่
1: เขารอนะต้องชุมพรส่งข่าวมาด้วยชุมพรส่งข่าวสุราษฎร์ส่งข่าวนครส่งข่าว
0: มีแปลงหนึ่งครับเขาก็ดีใจเหมือนกันทุเรียนเขา3ปี5เดือนนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ลองไปใช้ปุ๋ยไปแค่เหมือนกันตอนนี้ลูกเขาเยอะมากต้นประมาณ20ลูกเนาะ
1: โอ้ใช่ได้ก็เนี่ยไปดูของพี่ศักดิ์ก็อยู่ที่พนมเนาะพี่ศักดิ์อยู่พนมอายุต้น4ปีค่ะน้องแตง4เอ้ย3ปีกว่ามั้ยของพี่ศักดิ์อ่ะต้นเล็กอ่ะต้นเล็กประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีเขาไว้ต้นหนึ่ง65ลูกแล้วเขาก็เขียนมาบอกพี่เกียร์ว่ายังไม่อนุญาตให้คุณเกียร์เข้าสวนรอเขาทำแบบ 100% ปีหน้าแล้วจะเชิญเข้าสวนแต่อยากจะรู้ว่า65ลูกต่อต้นไม่รู้ต้นจะตายไหมมาดูผลงานแบ็คแคทกันเขาพูดกันเนี่ย
0: ใช่ครับเขาก็ว่าเยอะแล้วเต็งบอกว่าเอาโอเคเดี๋ยวเต็งก็ไม่กลัว
1: มัน
0: กล
1: ั
0: ว
1: เหมือนกัน
0: เนาะใช่ครับแล้วตอนนี้เขาบอกเขาออกแล้วก็ประมาณอยู่30ลูกแต่ว่าโอเคกันแต่วันนี
1: ้30ก็ได้แต่ขยันฉีดเนาะถ้า30ลูกก็ได้นะคะแล้วก็ต้องขยันฉีดขยันเติมอาหารเข้าไป

0: ค่ะเพื่อจะเป็นการชดเชยการแบกภาระนะฮะเราก็ส่งเสริมเขาค่ะ
1: เขาบอกว่าตั้งเขาโตไวมาก
0: ใช่เรื่องต้นโตไวนี้ไม่เถียงเลยนะ
1: ยอดมาเขาก็ตอนแรกเขากลัวนะว่าทุเรศ3ปีนะถ้ายอดมามันก็ไว้ลูกไม่ได้นะเพราะว่ามันใช้เชื้อลูกไม่เป็นแต่ฉีดก็เก็บอยู
0: ่แต่ของพี่เกียร์เนี่ยทั้งยอดทั้งดอกนะ
1: มาพร้อมกันดี
0: มา

0: ราไม่ได้เราต้องทำยอดค่ะ
1: น้ำหนักดีย
0: อดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าคุณใช้เคมีทั่วไปเนี่ยยอดมาเนี่ยส่งไปปุ๊บร่วงปราดเลยนะจ๊ะต้องเป็นแบล็คแคทเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: ต้องเป็นแบล็คแคทเท่านั้นถึงจะเอาอยู่แล้วต้นจะไม่โทรมด้วยแล้วก็น้ำหนักลูกจะดีคือน้องแตงเนี่ยก็เป็นมนุษย์กลัวยอดมาก่อน
1: ใช่แต่ตอนนี้ไม่กลัว
0: เมื่อก่อนเนี่ยแม่พรเนี่ยพ่ออารมณ์พอเห็นยอดก็กดตะลุกกดตะลุกแต่พอมาเดี๋ยวนี้เราบอกให้ส่งเสริมด้วยการดันยอดส่งยอดไปค่ะการส่งยอดเนี่ยข้อดีของมันมีอะไรบ้างน้องแตง
1: มันทำให้เรามีน้ำหนักน้ำหนักเราไม่ขาด
0: ค่ะ
1: แล้วผลผลิตก็ได้ดี
0: ค่ะ
1: น้ำสวยน้ำดีราคาก็ดี
0: ค่ะแล้วก็ต้นไม่โสม
1: ใช่ต้นไม่โสม
0: อันนี้คือสำคัญสุดคือต้นไม่โสมนะคะคุณทำงานได้เห็นไหมของป้าอีทถ้าเราไม่ทำยอดมาวันนี้ไม่มีทางจะทำดอกได
1: ้ถ้าได้แปลงทุเรียนที่ไอ้พื้นเสมอนั้นทำได้สองรอบสามรอบเนี่ยได
0: ้ครับ
1: แต่มาของน้องแตงงานทู่ไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะ
0: สามรอบสองรอบอ่ะมันส่วนน้องแตงน้องป้อมเนี่ยค่ะสองปีเขาทำผลผลิตสามรอบ
1: ได้ครับทำได้สบายพอที่เหมือ
0: ค่ะ
1: แต่ทางของเราทำไม่ได้เนาะ
0: ค่ะนี่ครูอุนะจากที่ท่าสาราบอกว่าเหมือนกันเลยครับดอกมาพร้อมยอดถือว่าโชคดีเมื่อเช้าพี่เกียร์เห็นของครูอุเนี่ยมีอยู่นิดนึงแหละที่เราทำไม่ทันก็คือขั้วดอกไม่ยืดยาวเพราะว่าการใช้ชนิดผงตอนดอกระยะเหยียดตีนหนูเนี่ยไม่ได้เพิ่มชนิดผงเข้าไปเพื่อจะไปยืดเหยียดให้ขั้วดอกมันยาว
1: คร
0: ับค่ะคือจริงๆเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยน้องแตงอยู่กับพี่เกียร์มา7ปีเนี่ยเริ่มรู้ทริครู้เทคนิครู้จักแบล็คแคทมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะเนี่ยแบ็คแคทอะวันนี้นับเห่าเห็นผลผลิตของตัวเองแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีใจพอเห็นทุเรียนจัดได้แล้วก็ล่วงมาสองลูกกระทูหาทันที
0: อ๋อเหรอ
1: แกก็เป็นใช่ครับแกช่วยดูให
0: ้อ๋อทุเรียนล่วงมาปุ๊บก็เริ่มเรียก
1: ใช่ครับโทรหาโทรบอก
0: ค่ะเราก็มาตัดกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่งไปขายเองไหมคะเนี่ย
1: ไปขายเองครับยังไม่เสร็จ
0: คิดว่าจะต้องตัดกันอีกกี่ครั้งคะ
1: ยังสองรอบน่าจะได้อยู่
0: ยังมีอีกสักสองรอบประมาณการน่าสักสิบตันได้ไหมคะ
1: น่าจะได้อยู
0: ่น่าจะได้สิบตันก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะเบารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองบ้างไหม
1: ไม่รู้เหมือนกันเราสัมภาษณ์ไม่รู้แกสัมภาษณ์นะ
0: มา มาสิ
1: สักนิดนะครับ
0: ค่ะมาฟังเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะสามีเจ้าของสวนเลขไม้อ่ะ
1: ไม่รู้มั
0: ้ยเลขไม้มีเวลาสักประมาณ5นาทีนี่คะ
1: ไอ้ขุนเกียจะเร่งด้วยครับขุนเกียจะเร่งด้วยเนี่ยเร่งกว่า
0: จ้ะไม่บอกเขาทีเหร
2: อ
0: สวัสดีค่ะ
2: ดีจ้ะ
0: วันนี้ทำอะไรกันอยู
2: ่เนี่ยอยู่โขนเรียน
0: อยู่โขนเรียนก็ทำอะไรโขนเรียนกันวันนี้
2: เขาขึ้นมาเล่นหมุนไป
0: เรียนไหนเล่นไปเรียนก็ไปตัดยอดแล้วก็ตัดดอกตัดลูกตัดอะไร
2: ตัดต่างดอกต่างยอดยอดต่างลูก
0: เหรอผลผลิตวันนี้พี่บ่าวเห็นผลผลิตเห็นเป็นน้อยแล้วได้เก็บขึ้นตาชังแล้วพี่บ่าวเห็นการเปลี่ยนแปลงไม้เมื่อเทียบเคียงกับอดีตที่ผ่านมา
2: เห็นมันก็เปลี่ยนแปลงกันนะ
0: มีเปลี่ยนแปลงนะ
2: แต่ลูกยังไม่เปลี่ยนแปลงดี
0: โลก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่รอเวลาในการดูแลไปเรื่อยรอรถต่อไปว่าจะเป็นพันธุ์พืชค่ะ
2: น่ารออยู
0: ่ค่ะถึงส่วนช่วยขึ้นไหมคะ
2: ก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นนะซึ่งที่เขาบอกว่าอย่าทากตอนนั้นใส่อย่างทากเลยอ่ะใส่วางเอออย่างทากตอนเลยอ่ะ
2: เอา
0: ไหนอ่ะขี้คนนี่เขายังไม่รู้ทีนะว่าท่านผู้ฟังเขาอยู่ทั่วประเทศเขายังไม่รู้เลยนะเนี่ยเขาคิดว่าคุยกับเกียร์เขายังเขินเลยค่ะท่านผู้ฟังนี่คนฟังอยู่ทั่วประเทศนะเนี่ยออกอาสถานีวิทยุอสมท ถึงพี่บ่าวเห็นน้องทีมงานน้องแตงน้องนามมาทำแล้วรู้สึกว่าวางใจได้ไหม
2: ก็ได
0: ้วางใจได้นะว่าตอนช่วยว่าเดิมเท่าใดๆพี่บ่าวเลยแล้ว
2: ก็ดีขึ้นว่าเดินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
0: อ๋อแสดงว่าปุ๋ยแบ็คแคทไม่ต้องไปขึ้นเบี้ยแล้วนะ

0: ไม่ต้องขึ้นเบี้ยอะไรใช่ไหมคะ
1: จ้
0: าๆๆอ่าแขนนั้นแขนก็แขนต้องการแขนนั้นออกอากาศแล้วส่วนนี้เกียไม่ต้องคืนเบียร์ละค่ะท่านผู้ฟังพี่เบาเพลียงแล้วขา
1: ไม่รู้อ่ะ
0: แล้วรอบต่อไปเรื่องให้รดน้ำอย่าพลาดนะคะดอกไม้กำลังมารอบต่อไปอย่าพลาดนะคะ
1: จ้าจ้า
0: ขอบคุณพี่เบามากเวลามันจะมัดพอดีขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วได้ชิมเลียนหรือย่างเลียนร้อยไม
1: ้ร้อยร้อย
0: ร้อยว่าเดิมไหมคะนี่เล่นกันตรงตรงไม่ต้องย่อ
1: เนื้อกะซี่เค็มกว่าเดิม
0: เนื้อซี่แค็มรสชาติผันพรือมั้ง
1: หัวว่านมัน
0: ค่ะแล้วเปลือกอะ
1: เปลือกกระบาง
0: ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วตอนฝืนซวยลูกผลผลิตดีน้ำหนักดีนะคะก็โอเคทุกอย่างแล้วนะกลับไปบอกคุณซี่ภรรยาว่าไม่ต้องคืนเบียร์แล้วนะคะเอาขอบคุณพี่บ่าวมากๆเลยพี่บ่าวบอกคนเมื่อกี้แต่ว่าส่วนพี่บ่าวอยู่ตรงไหน
1: อ๋ออยู่เขียนซา
0: ค่ะ
2: ก็อยากได้ทุน
1: หลายยาว
0: อ๋ออยู่บ้านหลายยาวอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าว่าใครที่ว่าทำเลียนแล้วต้นส้มพี่บ่าวบอกก็ที่ที่ว่าพี่บ่าวเนี่ยมาเปลี่ยนส่วนให้ช่วยขึ้นจากไอ้ร้อยบอกก็ได
1: ้ตรงนั้นมาจะให้เบรกเก็ตที่ว่าปั๊บ
0: น
1: ี่
0: นี่แหละไม่แต่เล็กพี่เบ้าอย่างเดินแบบไม่อีได้ไหมวะสุดถ่ายได้นะพี่นะ
1: ถ่ายได้เป็นตกใจระยะเวลาแล้วคิดโอ้มันส้ม
0: ค่ะใช้ได้พอตอนเราส้มก็เลยใช้เวลาสักทีแต่คิดไม่ละว่าใช้เวลาไป7เดือนอีได้เก็บผลผลิตแล้วก็คิดไม่ถึงนะว่าเราทำดอกได้เลยนะพี่เบานะ
1: ได้ๆ
0: ค่ะโอเคถ้างั้นขอบคุณพี่เบามากๆเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่เขาบอกคนทาซะไอ้คนลานสกาฟังอยู่พี่เบาไม่ต้องเคินค่ะ พี่เบาเคินคุยกับเราก็ยังเคินค่ะเวลาเราไปถึงที่สวนเราก็เดินไล่จับพี่เบาเพื่อจะได้มาคุยกับเรานะคะก็ขอบคุณนะคะน้องแตงนะที่เข้ามาร่วมรายการเดี๋ยวอย่าลืมส่งภาพมาให้พี่เกียร์ด้วยนะว่าผลผลิตออกมาเป็นยังไงเผื่อจะเอาไปลงให้กับลูกเพจได้แฟนเพจได้ดูว่าที่เราพูดถึงสวนพี่บ่าวป้าอีทเนี่ยค่ะเขาได้ผลผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วใบสภาพใบเป็นยังไงขอฝากน้องแตงน้องน้ำช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะคะ
3: ได้ครับได้ค
0: ่
3: ะ
0: สำหรับสวนของน้องน้ำของน้องแตงที่ชัยยาถ้า90วันแล้วก็น่าโอเควันนี้ขอบคุณมากๆค่ะถ้ายังไงแล้วใครอยากพูดคุยกับน้องแตงน้องน้ำพอจะมีเวลาคุยกับลูกค้าใช่ไหมคะ
3: มีครับ
0: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
3: 080ครับ
0: ค่ะ
3: 093ครับ
0: ค่ะ
3: 3070ครับ
0: ค่ะสำหรับเบอร์น้องแตงนะคะ080-093-3070ได้ข่าวว่ามีคุณพี่ประภาสจากวิภาวดีโทรหาแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: พี่ประภาสเพิ่งจะเริ่มใช้ปุ๋ย Black Cat ครั้งแรกกับเรานะคะจากสภาพสวนที่โสมเช่นกันค่ะอีก7รอบและพี่เกียรติจะไปติดตามผลงานเขาหน่อย
3: เองจะขออนุญาตจะมาหาอยู่ค่ะ
0: ไปเลยไปพร้อมพี่เกียรติก็ได้บอกไว้นัดพร้อมพี่เกียรติก็ได้ค่ะ
3: เองบอกอยู่ว่าจะมาพร้อมพี่เกียรติแต่น้องแตงก็ไม่รู้ว่าพี่เกียรติมาวันไหน
0: พี่เกียรติยังไม่กล้าบอกออกอากาศหรอกค่ะเดี๋ยวมันเป็นการสัญญา เดี๋ยวแจ้งไปหลังไมค์นะจ๊ะ
3: ได้
0: ขอบพระคุณน้องแตงมากมากค่ะค่ะฝากขอบพระคุณพี่บ่าวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเราก็ต้องพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนี้นะอีกชั่วโมงหน้าเราก็มาเจอกันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยผลงานเพลงนะคะเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอมาจากพี่หมูเคียนซาค่ะนะคะเดี๋ยวฟังด้วยบทเพลงนี้แล้วก็เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 15:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจึงจัดกำลังกองบังคับการควบคุมทหารปราณศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมือง1ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนกระทั่งพบกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศจึงให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงมาจนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงได้วางกำลังเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอกตชด.12ตั้งด่านเข้มชายแดนตาพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
8: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: การทิ้งขยะที่

0: ที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: ลดฝุ่นคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินมาตรฐานดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถปลูกต้นไม้ดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้15นาฬิกากับ17นาทีนะคะยังคงนั่งอยู่กับท่านผู้ฟังทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะก็ทักทายแฟนๆนิดนึงนะคะยังไม่ได้ทักทายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยสายน้องแตงเข้ามานะคะพอสายน้องแตงเข้ามาก็ยาวเลยอ่ะท่านผู้ฟังค่ะนะก็ทักทายพี่ศรีวิไลนะคะสวัสดีค่ะป้าพึ่งก็ทักทายกันมะพรนะคะจากเกาะสุกรนะบอกว่าสวัสดีจ้านะคะแล้วก็คุณพี่อนันต์มลิทิพย์นะคะคุณจินตนารับทรัพย์คุณจินตนาทรัพย์สินค่ะครูอุนะคะที่ท่าศาลานะคะแล้วก็คุณสมยศแก้วเป็งนะคะสวัสดีครับคุณเกียร์คุณสุติยานะคะทักทายมาจากญี่ปุ่นนะคะคุณอาม่านะคะคุณสุทัศน์อนุกูลนะคะแล้วก็ใครอีกหลายคนเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหมูอ้วนก็ทักทายกันมาจากอำเภอเคียนซานะคะวันนี้ขอต้อนรับนะคะก้อยเจ้เรไลนะคะสมาชิกปุ๋ยแบล็คแคทเขาเรียกว่าครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทเดินทางมาจากจันทบุรีนะคะตอนนี้ถึงจะถึงที่สุราษฎร์ธานีไม่ทราบว่าฟังรายการวิทยุกันอยู่ด้วยหรือเปล่าในขณะที่เดินทางนะคะก็คิดว่าน่าจะมาไหว้ตะไคร่นะคะกำลังนัดหมายกันว่าเราจะไปเจอกันช่วงเวลาไหนดีนะด้วยเวลามันคลาดเคลื่อนกันนิดนึงตั้งใจจะมาทานติ่มซำที่ร้านตังเกียแต่เตี้ยมกับท่านผู้ฟังแต่วันพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะร้านตังเกียแต่เตี้ยมปิดนะคะร้านตังเกียแต่เตี้ยมจะหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดพิเศษหรือที่เราเรียกว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์เช่นวันจันทร์ที่27ที่จะถึงเนี้ยเปิดทำการปกตินะคะเพราะมันเป็นรองวีคเอนด์ก็คือวันหยุดยาวต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่30นะคะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงวันอาสาฬหบูชานะคะแล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยนะคะทุกท่านค่ะช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็ตระเวนกันเพื่อที่จะไปถวายเทียนพรรษากันอยู่นะอย่างเช่นอาม่านะคะสามีแม่สามีเกียร์ก็วันนี้ก็รู้สึกว่าทัวร์9วัดนะคะท่านผู้ฟังทัวร์9วัดไปถวายเทียนพรรษานะคะชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับสวนของน้าบ่าวนะคะน้าอีทลุงบ่าวป้าอีทนะโดยการทำงานของน้องแตงน้องน้ำจากอำเภอปักอำเภอชัยยานะคะจากตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาช่วยดูแลให้นะคะอันนี้น้องเมษาก็ส่งภาพบรรยากาศการตัดเก็บทุเรียนนะคะจากที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมาให้ดูนะคะโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะหนามสวยทรงสวยนะคะนี่น้องเมษาส่งภาพมาให้ดูนะคะยังไม่ทราบว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยโทรไปถามนะคะได้ขายแล้วค่ะพี่เกียร์นี่เขาบอกได้ขายแล้วนะคะพี่เกียร์ดีใจใหญ่เลยนะมีอยู่ประมาณ24ต้นหรือ42ต้นประมาณนั้นค่ะเขาปลูกไร่กาแฟเมษาเนี่ยจะทำไร่กาแฟค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนแหละอยากจะมีสวนทุเรียนบ้างก็ปลูกทุเรียนไปประมาณสัก42ต้นแล้วมีอะโวคาโดนะแล้วก็ทำกาแฟเป็นหลักประมาณ 3-4,000 ต้นนะคะได้ใช้ Black Cat เริ่มต้นเนี่ยก็จะตั้งใจใช้กับทุเรียน42ต้นแต่พอเกียร์ได้เดินทางไปเยี่ยมที่แปลงที่เชียงคานอยู่โอ้โหเดินทางไกลมากนะท่านผู้ฟังเกียร์เดินทางจากนครศรีธรรมราชเพื่อไปเยี่ยม42ต้นที่เชียงคานนะคะแล้วมันต้องพักสามต่อเนาะพักสามต่อจริงๆจะเดินทางไปที่แรกไปพักอยุธยาหลังจากอยุธยาเสร็จเราก็ไปพักกันที่อุดรอุบลนะคะจากอุบลก็ต่อไปอีก 8-9 ชั่วโมงเพื่อจะไปเชียงขานเพื่อจะไปสวน42ต้นเนี่ยท่านผู้ฟังคือจริงๆแล้วการทำงานของเกียร์นะเกียร์ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแล้วก็แฟนๆรายการนะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างจริงจังนะคะไกลเพียงใดเราก็ไปหานะคะแล้วก็นี่น้องเมษาบอกว่าปีนี้หนูได้ขายแล้วนะพี่เกียร์ปีหน้าเนี่ยก็ทำกันใหม่อีกนะคะขอบคุณสำหรับโอกาสและทุกกำลังใจทุกๆความรู้นะคะเนี่ยค่ะก็คือเราเข้าใจบางคนมือใหม่นะคะแล้วก็ไปไม่ถูกจริงๆว่าจะต้องไปแบบไหนมือใหม่มือเก่านะคะถ้าอยากจะลดความยุ่งยากบอกได้เลยปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเหมือนเจ้เรไรเนี่ยเขาก็มองคือสวนหรือบ้านเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับทางท่านรองนรินทร์นะคะหรือรองใจที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะก็มองสวนของรองนรินทร์

ินกันมานานนะคะแล้วก็เอาไปใช้แบบไม่ได้ทำตามเต็มสูบใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วต้นที่มันเสียต้นที่มันแย่ๆมันก็ฟื้นนะแต่ก็แลดูยังไม่ดีเท่าไหร่นะมันยังสงสัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ปีนี้ก็รู้สึกเต็มที่มากขึ้นหลังจากตัดเก็บผลผลิตก็เริ่มใช้แบบเต็มที่เพราะว่าสวนน้องชายซึ่งเป็นพี่เอเนี่ยค่ะพี่เอเนี่ยก็มาจากกลุ่มของคุณปิ๋วที่มาจากแถวพลวงแถวคิชกูฏนะคะเอาไปใช้จากสภาพสวนที่โทรมก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยท่านผู้ฟังผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทมาคือเพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นหลายๆตันด้วยไม่ได้เพิ่มแค่ตัน2ตันนะเพิ่มขึ้นหลายๆตันด้วยและสิ่งที่สำคัญสุดคือสวนสวยกว่าเดิมสมบูรณ์กว่าเดิมต้นทุนลดลงอีกต่างหากนะคะนี่แหละคือผลลัพธ์ของการได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะเราก็ยินดีใจด้วยหลายๆคนก็ยังคงถามถึงแหละว่าเอ๊ะสวนน้องยิปปนัดดาเป็นยังไงบ้างนะเมื่อวานก็ได้สอบถามมาแล้วสวนน้องยิปปนัดดาผลผลิตน้อยกว่าปีที่แล้ว4ตันแต่เม็ดเงินเท่าได้เท่าเดิมด้วยราคาเพราะผิวสวยน้ำสวยทรงสวยราคาก็เลยเดินนะคะราคาดีพอราคาดีก็เงินไม่ได้น้อยลงก็ถือว่ายังคงชนะเหมือนเดิมเนื่องจากว่าสวนน้องยิเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าดอกน้อยหรือดอกมากแต่มาจากการที่น้องยิตัดแต่งต้นตัดปลายตัดยอดนะคะตัดปลายกิ่งตัดยอดมันต้องเข้ากระบวนการฟื้นฟูต้นใหม่มันทำกันไม่ทันนะแทนที่จะได้ผลผลิตต้นใหญ่อยู่สักเป็นร้อยกว่าลูกเนี่ยก็ลดลงเพราะว่าต้นมันโดนตัดกิ่งก้านสาขาไปซึ่งน้องเองก็เข้าใจในงานนี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ขนาดนี้ด้วยนะแล้วก็ได้แบบนี้เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากนะอันนี้ก็ส่งข่าวนะอันไหนที่เราพูดคุยกันเป็นเรื่องจริงเนาะท่านผู้ฟังอยากจะให้ทุกคนไม่ใช่รู้จากคุณเกียร์เรื่องนึงแต่พอไปรู้จากเจ้าของสวนก็เรื่องนึงนะคะซึ่งอันเนี้ยเกียร์ไม่อยากทำงานแล้วแบบเป็นการโกหกอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพจริงๆ จากที่เราพูดไปแล้วเอาไปทำงานแล้วทุกคนได้ผลอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้จากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเมื่อวานก็ขอบพระคุณลุงแดงเหรอคุณลุงแดงน่วมทองคุณพี่แดงน่วมทองคุณน้าแดงน่วมทองนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะท่านผู้ฟังคือปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสสั่งปุ๋ยแบล็คแคทไปชุดหนึ่งยาเชื้อรา1ลิตรแบล็คแคท1ลิตรนะคะเอาไปให้พี่ชายใช้กับนาข้าวนะคะแล้วพี่ชายเนี่ยทำนามาแล้วประสบผลสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังข้าวดีข้าวสวยน้ำหนักดีเกินนาเกินไร่บอกว่าอย่างนั้นไหมนะคะแล้วก็ปีได้ผลดีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะต้องสั่งไปใช้อีกรอบหนึ่งก็เลยเปิดใจขายซื้อด้วยไปใช้กับนาตัวเองด้วยเพราะเห็นความสำเร็จของพี่ชายเขาก็เปิดร้านขายปุ๋ยไก่ยาอยู่กันที่ในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุโขทัยด้วยเช่นกันนะคะก็เพิ่งส่งของไปให้น่าจะได้ถึงในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะคะน่าจะถึงวันอังคารถึงวันอังคารนะเราส่งของวันนี้นะคะลุงแดงขาน้าแดงขานะคะยังไงก็ฝากส่งข่าวด้วยแล้วกันนะคะสำหรับพี่น้องที่ทำนากันอยู่นะปุ๋ยแบล็คแคทของเรากับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยรับประกันในเรื่องของได้ปริมาณข้าวมากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยทำ 30% ขั้นต่ำ 30% ใช้ต่อเนื่องทุกรอบเรามีสถิติในการทำงานมาคือ1ไร่ได้1ตันนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงราย6ไร่ได้7ตันครึ่งนะคะอย่างที่พิจิตรเนี่ย50ไร่ได้58ตันนะคะส่วนของน้องโอโน่เนี่ยเขาไม่ได้พูดเป็นตันอ่ะเขาพูดเป็นถุงเป็นกระสอบอ่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็เลยไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าพื้นที่14ไร่จากเมื่อก่อนข้าวไม่พอกินกันในบ้านไม่จบปีไม่ฮอดปีไม่ถึงปีอะค่ะแต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมามีเหลือเริ่มจะออกขายได้แล้วเมื่อก่อนปลูกไว้สำหรับรับประทานกันเองทานกันเองในบ้านในทั้งพ่อแม่ลูกอะนะคะเริ่มมีขายนะคะ14ไร่เริ่มมีขายข้าวสารออกไปบ้างแล้วนะคะเราก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกคนแล้วค่ะที่เปิดใจใช้นะแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาจากทางระโนดนะคะที่สนใจจะเอาไปใช้กับปาล์มน้ำมันด้วยนะคะปาล์มน้ำมันก็ไม่เสียหายค่ะสำหรับปุ๋ยแบคแคทเราให้คุณทำ7รอบนะปาล์มน้ำมันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะ

ะคะตามขาดคอมาแค่ไหนมีแต่ทลายผู้แบบไหนไม่เกี่ยวค่ะฉีดพ่นแบล็คแคทไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสวนปาล์มของคุณคือผลผลิตเดิมที่มีอยู่คาต้นอยู่แล้วอะค่ะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักอะค่ะจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ขั้นต่ำฉีดพ่นไป4รอบ5รอบคุณจะเห็น1ทางใบจะสวยทางจะเริ่มแบะลงนะเพื่อที่จะเตรียมรับทลายใหม่นะคะส่วนน้ำหนักแล้วก็ทลายใหม่ที่จะแบบเต็มคอจริงๆเราขอเวลา7รอบในการฉีดพ่นหลังจากนั้นเนี่ยคุณฉีดแค่เดือนละ1ครั้งได้เลยนะหลายๆคนที่ใช้กันไปแล้วแล้วก็ได้ผลดีอย่างเช่นพี่สำรวยนะคะซึ่งอยู่แถวๆคลองๆนะอยู่เชียนใหญ่คลองๆแถวบ้านดีเจช้างแถวบ้านคุณแม่ของดีเจช้างนะคะบอกว่าน้องเกียร์พี่ใช้แล้วนะพี่ชอบน้ำหนักปาล์มดีมากๆนะคะก็เนี่ยก็เพิ่งส่งของไปให้1ลังอีกนะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยซื้อ10แถม2ไปใช้หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดใจซื้อยกลังแล้วนะคะสำหรับพี่สำรวยก็ขอบพระคุณด้วยนะคะเอาไว้ส่งข่าวให้หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพี่สำรวยฟังรายการอยู่เนี่ยก็ส่งข่าวให้ด้วยนะคะว่าที่สวนใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะลูกช้างใช่ลูกช้างคงไปเป็นพิธีกรอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเกียร์ก็หัวเราะชวนหัวเราะคนเดียวไม่เป็นเกียร์มุกน้อยนะคะเกียร์มุกน้อยนะนี่น้องเมษาบอกว่าถ้าไม่มีโอกาสและความรู้และกำลังใจจากแบล็คแคทคงไม่มีวันนี้นะคะโอ้ยผู้จ่าน่าร้องอ่ะพี่เกียร์เนี่ยซึ้งอ่ะน้องเมษาคือแบบคือเขานะเขาเจอเกียร์เขากอดแล้วก็อุ้มเหวี่ยงรอบสวนเลยท่านผู้ฟังเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่คิดว่าเจ้าของบริษัทจะมาเยี่ยมเขาถึงสวนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีแค่42ต้นตัวเขามีแค่42ต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเกียร์ก็เกียร์มีความรู้สึกว่าที่เกียร์ไปเยี่ยมเนี่ยเพราะเกียร์รู้ว่าเขาไปไม่ถูกเขาเป็นมือใหม่เขาไม่เคยทำแล้วก็ต้องขอบคุณน้องเมษาที่เปิดใจแล้วก็ยอมทำตามล้มลุกลุกคลานกันอยู่นานนะคะกว่าจะให้เขาเข้าใจเรื่องของดินเรื่องของการให้น้ำเรื่องของระยะห่างเรื่องของน้ำมันขังเรื่องของการฉีดพ่นเรื่องของการปลูกพืชร่วมก็ต้องคุยกันหลายเรื่องก็ถือว่าวันนี้น้องประสบผลสำเร็จเห็นขึ้นเต็มรถกระบะนะคะเห็นขึ้นไปเต็มรถกระบะเอาไปขายเราก็ดีใจนะคะเราดีใจที่ทำให้ทุกท่านมีรายได้ได้นะคะแล้วก็ในกาแฟนี่คือตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็ผลักดันกันไปจนถึงผลิตเป็นขั้วเมล็ดกาแฟออกไปเพื่อที่จะให้ได้ขายได้ราคามากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เรายินดีที่จะร่วมกันกับพี่น้องภาคเกษตรแล้วเราไปถึงเส้นชัยด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังทุกชนิดพืชนะขอแค่คุณเปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทวันนี้ปุ๋ยแบคแคทของเราเป็นอาหารทางใบนะคะหลายหลายคนถามน้องเกียร์กระสอบเท่าไหร่ส่งยังไงนะคะกระสอบเท่าไหร่ส่งยังไงไม่ค่ะปุ๋ยของเราเนี่ยเป็นน้ำนะคะปริมาตร1ลิตรนะฉีดพ่นอยู่ที่ประเภทพืชและก็อายุถ้าอายุเพิ่งปลูกอย่างเงี้ยคุณทำไม้ดอกเนี่ยคุณผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรแต่ถ้าคุณปลูกอะไรนะปาล์มน้ำมันถ้าคุณปลูกปาล์มอยู่นะคะปาล์มให้ผลผลิตแล้ว1ลิตรเนี่ยผสมเอาไปใช้งานกับปาล์มได้10ไร่รอบเดียวค่ะ10ไร่รอบเดียวใครทำปาล์มปลูกปาล์มแล้วเหมือนที่10ไร่แล้วอยากจะลองใช้แบล็คแคทดูถ้าต้นคุณไม่เป็นเชื้อราคุณใช้แค่แบล็คแคทอย่างเดียวพอไม่ต้องเอายาเชื้อราไปนะคะแล้วก็ไปฉีดพ่น1ลิตรได้พื้นที่10ไร่คุณเกียร์แนะนำเกียร์ขอ7รอบคุณก็ต้องใช้7ชุดคุณก็ซื้อโปรโมชั่นไป6ชุดแถมฟรี1ชุดจ่ายเงินมาให้เกียร์ 11,880 บาท 11,810 บาท80บาทเนี่ยค่ะฉีดพ่นไปแล้ว7รอบแล้วไปเทียบเคียงบินที่ผ่านมาใบเสร็จที่เวลาคุณขายปาล์มนะคะลักษณะต้นลักษณะใบลักษณะทลายถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น11,880 บาทน้องเกียร์คืนให้คุณเต็มจำนวนนะคะคุณแค่เสียเวลาในการบำรุงต้นแต่สิ่งที่ทำมาตลอดระยะเวลาจะ10ปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยผิดหวังเลยแม้แต่แปลงเดียวดังนั้นความมั่นใจของเกียร์คือ 100% ขอแค่อย่างเดียวคุณลงมือทำเท่านั้นเองนะคะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทนะคะลิตรละนะคะ 1,980 บาท
1 ลิตร 1,980 บาทนะ

คะเพิ่งปลูกใช้ผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถ้าอายุต้นที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะคุณผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดและซื้อยกหีบยกลังนะคะราคาส่งกันไปเลยนะคะรับส่วนลดไป 9,600 บาทนะเหลือ 37,960 บาทอันนี้คือคุ้มสุดสำหรับคนที่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วทุกบาททุกสตางค์นะคะภายใน7ครั้งที่คุณฉีดพ่นถ้าไม่ดียินดีคืนเงินค่ะสำหรับยาเชื้อราแบล็คแคทวันสำหรับกลุ่มคนที่ปลูกผักสวนครัวปลูกทุเรียนนะคะปลูกอะไรที่ต้องเก็บเป็นผลมาทานเนี่ยค่ะคุณก็ใช้คู่กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันการใช้คู่กับยาเชื้อราแบล็คแคทวันข้อดีนะคะข้อดีของเขาก็คือ1นอกจากเขาจะป้องกันรักษาพวกกลุ่มเชื้อราทุกชนิดแล้วที่เกิดขึ้นในดินในรากลำต้นใบดอกและผลนะคะดินรากลำต้นใบดอกและผลทุกชนิดนะที่เป็นกลุ่มเชื้อราและกลุ่มไวรัสคุณใช้ตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้นอกจากจะไปยับยั้งไปหยุดการกระจายของโรคแล้วเขายังมีหน้าที่ในการขับไล่หนอนแมลงในตัวไม่มีหน้าที่ฆ่ามีหน้าที่ในการขับไล่สร้างภูมิคุ้มกันถ้าวันนี้ในสวนของคุณหนอนระบาดอยู่เพลี้ยระบาดอยู่คุณจำเป็นต้องใช้เคมีในการจัดการก่อนแต่ถ้าคุณใช้ในตอนที่มันยังไม่เจอระบาดมันมีภูมิคุ้มกันและป้องกันให้หนอนเพลี้ยแมลงไม่เข้าสวนคุณอันนี้เข้าใจนะคะและกรณีที่สวนเป็นโรคอยู่นะคะอัตราการใช้ยาเชื้อราจะเพิ่มโดสขึ้นไปเท่าตัวปกติถัง200ลิตรเราจะใส่แค่200ซีซีนะคะแต่พอที่สวนเราเป็นไฟทอปเทอราอยู่เป็นฟิวซาเรียมอยู่เป็นราชมพูอยู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคกำลังเดินอยู่เป็นเน่าคอดินอยู่เราแนะนำให้คุณใส่400ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเมื่อกี้ถ้าได้ฟังเสียงน้องแตงไปเมื่อต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณก็จะเข้าใจว่าน้องแตงมีเทคนิคในการที่จะยับยั้งการกระจายเชื้อราจากสวนของเจ๊อีทที่มันเป็นเน่าคอดินเป็นไฟท็อปเทอร่าเต็มสวนเนี่ยการที่จะยับยั้งเพื่อให้ฟื้นต้นได้เร็วเราจะแนะนำให้ใส่ยาเชื้อรา2ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรและปุ๋ยแบล็คแคทอย่างละ1ลิตรและฉีดคลุมทั้งต้นฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดลงดินให้ชุ่มเลยนะคะทำแบบนี้ไม่นานค่ะไม่เกิน5ครั้งไม่เกิน7ครั้งคุณชุดใบสวยมากเหมือนน้องน้ำน้องแตงบอกละค่ะว่าการส่งแบบนี้เราจะได้9ใบต่อ1ยอดเราจะได้9ใบค่ะ9ใบต่อ1ยอดนะคะซึ่งมันจะใบเต็มเร็วมากปกติถ้าคุณใช้กันอยู่ทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดคุณจะเห็น3ใบเนาะคุณจะเห็น3ใบที่ปลายยอดแต่ถ้าคุณใช้ Black Cat เนี่ยถ้าฉีดไม่ชุ่มคุณจะเห็น5ใบแต่ถ้าคุณฉีดชุ่มคุณจะเห็น7ถึง9ใบถ้าคุณฉีดไม่ชุ่มคุณจะเห็น5ใบแต่ถ้าคุณฉีดชุ่มนะคะฉีดดินด้วยคุณจะเห็น7ใบและก็9ใบมันอยู่ที่ความต้องการของเราแล้วล่ะค่ะว่าเราต้องการความรวดเร็วแค่ไหนในการที่จะสร้างใบให้เต็มเร็วเพื่อเร่งเวลาในการที่จะไปทำดอกเร่งเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เก็บเกี่ยวต้นฤดูกาลแย่งชิงเรื่องราคาค่ะทุกท่านค่ะเราจะทำการแย่งชิงเรื่องราคาเราต้องทำผลผลิตออกมาต้นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนขอเก็บเกี่ยวต้นฤดูกาลจะสังเกตว่าสวนของรองนลินเอ่ยสวนของเจ้อีทเอ่ยนะจะได้เก็บราคาดีๆที่180 200เพราะต้นเขาทำได้เร็วค่ะพอทำต้นได้เร็วทำดอกได้เร็วเก็บผลผลิตเร็วราคาก็เลยดีอันนี้บอกทริคบอกเทคนิคนะคะแบล็คแคทฟื้นฟูต้นเร็วมากทำใบเร็วมากใครที่กำลังตัดเก็บผลผลิตแล้วอยากจะลองใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกันดูหนึ่งฤดูกาลนะคะแนะนำว่าหลังจากตัดเสร็จคุณมีแต่งกงแต่งกิ่งได้นะคะแต่ปรับสภาพดินเอ่ยยิปซัมเอ่ยฮิวมิกเอ่ยล้างสารเอ่ยของกลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องใช้ก่อนขอใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันพอค่ะต้นโสมยาเชื้อราแบล็คแคทวัน

น2ลิตรส่วนปุ๋ยแบคแคทแค่1ลิตรแต่การฉีดพ่นคือฉีดใบฉีดกิ่งฉีดดินให้ชุ่มเหมือนน้องแตงบอกเหมือนฝนตกหนักค่ะคุณฉีดแบบนั้น 5-7 รอบคุณจะได้1ชุดใบและเพสระสวยเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปใส่ปุ๋ยทางดินซึ่งการใส่ปุ๋ยทางดินรอบแรกหลังจากตัดเก็บผลผลิตก็แนะนำให้ใส่พวกอินทรีย์เคมีสูตรหรือยี่ห้อตามแต่ทุกท่านถนัดนะคะแต่ให้ลดปริมาณการใช้ลงมานะคะจากสมมติเมื่อก่อนเคยให้ต้นละ1กิโลก็ลดลงมาเหลือ6ขีดพอแน่นอนแล้วไม่ต้องกังวลดูหน้างานเราเป็นหลักตัดประสบการณ์เดิมๆทิ้งไปถ้าเราเบื่อกับการที่ต้องมาเจอนอนเพลี้ยแมลงอยู่ทุกรอบต้องมาเจอเน่าคอดินต้องมาเจอฟิวซาเรียมต้องมาเจอไฟทับเทอร่าต้องมาเจอสภาพต้นตายรายปีปีละ1ต้น2ต้น3ต้นบางสวนก็5ต้น7ต้นถ้าคุณเบื่อกับวงจรนี้แล้วคุณลองเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย Black Cat กับเราดูนะคะปุ๋ย Black Cat ไม่ได้แพงอย่างที่คิดแต่เราเนี่ยเต็มไปด้วยคุณภาพแล้วมันเต็มเม็ดได้ปุ๋ยได้ยาเต็มเม็ดค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะมันจะไม่มีการแบบใส่ดินไปให้ครึ่งนึงใส่น้ำไปเยอะๆนี่คือได้ปุ๋ยได้ยาเต็มเม็ดจริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่คุณจะเอาไปใช้แล้วมันเห็นผลเร็วตอบโจทย์เร็วทุกพืชทุกสวนเราขอเวลา 5-7 รอบเท่านั้นถ้าใน 5-7 รอบไม่ดีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะคะสวัสดีค่ะเจวินะคะบอกว่าพี่เกียร์ขาขอวิธีการใช้ปุ๋ย Black Cat กับเห็ดหน่อยค่ะใครที่ปลูกเห็ดทุกชนิดเห็ดโคนเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรฐานนะพุทธเห็ดอะไรฐานสักอย่างเห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดอะไรฐานนะท่านผู้ฟังอะไรฐานสักเรื่องที่มันโคนใหญ่ๆอ่ะเวลาเราไปกินซุกี้แล้วเราเจออ่ะพี่วิแจ้งมาด้วยเห็ดอะไรทุกชนิดเห็ดเลยนะคะไม่แนะนำให้ใช้ชนิดน้ำเลยชนิดน้ำของเรามันควบคุมเชื้อรานะคะมันควบคุมกันคือช่วงที่เรากำลังสร้างเชื้อเห็ดท่านผู้ฟังถ้าเขาทำเห็ดนางฟ้าสมมติถ้าทำเห็ดนางฟ้ามีก้อนเห็ดอยู่นะเวลาคุณนึ่งก้อนเห็ดหรืออะไรก็แล้วแต่การฉีดพ่นช่วงแรกจนกว่าจะออกดอกมาการฉีดพ่นช่วงแรกจนกว่าจะออกดอกเนี่ยคุณใช้ชนิดน้ำอย่างเดียวนะคะเพื่อกระตุ้นให้ฟอร์มเห็ดมันกระจายให้เร็วนะคะเดินให้เร็วใส่ชนิดผงอย่างเดียวเลยฉีดเข้าไปที่ปากถุงได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสใช้ได้ตั้งแต่วันที่ขยำเชื้อก่อนที่จะไปบรรจุถุงอะค่ะนะคะอันนี้คุณก็ใส่ไปได้เลยแต่ไม่ต้องใส่ชนิดน้ำแต่เมื่อไหร่ที่เห็ดมันเริ่มติดเป็นดอกเราใส่ชนิดน้ำไปด้วยเพื่อไปเพิ่มน้ำหนักเห็ดให้มันดอกมันหนาน้ำหนักมันดีแล้วกินอร่อยมากมันเต็มปากเต็มคำนะกินอร่อยมากสำหรับเห็ดนะคะก็ใช้แบบเนี้ยได้ตลอดเลย1ก้อนคุณก็ใช้จนกว่าคุณจะเก็บจนเชื้อมันหมดอะค่ะแต่ก่อนที่จะไปเห็นเป็นดอกอะเราไม่ใส่ชนิดน้ำเลยนะคะเราใส่ชนิดผงอย่างเดียวนะคะฉีดเป็นฟล็อกกี้ก็ได้ถ้าคนทำก้อนเห็ดไม่เยอะนะคะคุณก็ใช้ฟล็อกกี้แต่ถ้าคนทำเป็นโรงเลยนะคะก้อนเห็ดเป็นโรงเลยเนี่ยคุณใช้เอสพายแล้วก็ฉีดเข้าไปที่ปากถุงได้เลยนะคะอันนี้พอจะเข้าใจนะคะเจวีเอาใครมีคำถามถามได้เลยช่วงนี้น้องต้นกล้าขาช่วยเตรียมบทเพลงเอาไว้ด้วยเพลงที่ขอมาจากเอาเพลงอะไรนะที่เราจะหมอโนราของน้องเจนนี่นะคะเราตั้งเพลงเอาไว้นะคะเพื่อที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังก่อนแล้วกันนะคะเป็นการพักเบรกให้น้องเกียร์ด้วยพอคุยคนเดียวปุ๊บมันไม่มีชวนคุยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องหาเรื่องมาคุยนิดหน่อยนะคะเราคุยกันแต่ภาคเกษตรท่านผู้ฟังนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะน้องเกียร์ไม่ค่อยมีเรื่องราวมีแต่เรื่องสวนที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะไม่มีเรื่องโน่นนี่นั่นอาจจะแบบน้อย
ประสบการณ์การจัดรายการน้อยไปนิดแต่ว่าองค์ความรู้ภาคเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆนะจากประสบการณ์การเดินสวนมาทั่วประเทศไทยแล้วก็ข้ามฟากไปถึงฝั่งสปป.ลาวเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายนะคือปกติเนี่ยเกียร์เดินทางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะพอเดินทางเยอะปุ๊บนะคะเราก็จะพอไปต่างประเทศก็จะเห็นวิธีการทำเกษตรของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นนะประเทศตุรกีนะคะ

่ะเดี๋ยวบทเพลงมาแล้วนะคะเราก็จะส่งต่อ1บทเพลงให้ก่อนแล้วกันนะครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะ

จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นนะคะคุณพี่สุทัศน์อนุกูลสวัสดีครับนะคะนี่คุณพี่โดนนัทน้องปารีสนะคะอินจันนะคะบอกว่าเหตุภูฐานใช่แล้วนะคะขอบพระคุณมากนะสำหรับการร่วมในรายการกับเราแล้วก็บอกว่า

นะคะพี่ทุเรียนใช่ไหมคะกลืนน้ำลายแป๊บนึงขออนุญาตกลืนน้ำลายแป๊บนึงเหมือนพูดซ้ำเดี๋ยวเกียร์จะเอาไปตัดแล้วก็ลงคลิปให้ที่หน้าแฟนเพจอีกรอบนะคะสำหรับใครที่ฟังกันไม่ทันเดี๋ยวพูดให้คุณพี่โดนัทอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับสูตรในการฟื้นฟูต้นทุเรียนนะคะตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแต่งกิ่งแต่งเชือกแต่งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่งให้เสร็จแต่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกนะคะไม่ว่าจะเป็นยิปซัมโดนลมไม้นะคะปกติคนชอบใส่อะไรกันอีกอะสารปรับสภาพดินอื่นๆนะยาล้างสารไม่ต้องใช้เลยถ้าคุณจะตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทนะสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เลยนะคะพอตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยบางคนต้นโซมมากก็ไม่ต้องรอตัดแต่งนะคะรีบฟื้นเขาก่อนรีบเอาอาหารไปกระตุ้นเขาก่อนแล้วค่อยไปตัดแต่งอีกหลังทีหลังก็ได้นะคะวิธีการฉีดพ่นนะคะถัง 1,000 ลิตรเราจะใส่ ยาเชื้อรา2ลิตรนะคะปุ๋ยแบล็คแคทอย่างละ1ขวดนะคะชนิดผงขวด1ชนิดน้ํา1ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะฉีดต้นไหนมีแผลฉีดแผลไปเลยนะคะต้นไหนมีแผลฉีดแผลฉีดกิ่งฉีดใบและฉีดดินให้ชุ่มนะคะตั้งใจฉีดดินไม่เอาแค่หยดนะคะฉีดให้ชุ่มเลยทำแบบนี้ 5-7 รอบคุณจะได้1ชุดใบที่แก่สวยพอดีเลยแล้วมันจะขึ้นยอดที่2ขึ้นมาพอยอดที่2มาปุ๊บคุณก็ใส่ปุ๋ยทางดินได้เลยนะคะคราวนี้ก็แนะนำให้ใส่อินทรีย์เคมีจะสูตรอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่แต่ละสวนถนัดนะคะแต่ให้ลดปริมาณการใช้ลงด้วยนะจากเดิมเคยใส่ต้นละ1กิโลก็ลดลงมาเหลือ6ขีดพอค่ะแล้วก็ฉีดพ่นเหมือนเดิมของเราก็ฉีดทุกกรอนแรกถ้าต้นโซมมากให้ฉีด7วันครั้งใช่ไหมคะให้ได้7รอบแต่ถ้าต้นเราไม่โซมเลยนะคะให้ใส่ปุ๋ย1ลิตรยาเชื้อรา1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดคลุมเหมือนที่เกียร์บอกแต่ถ้าต้นโซมก็เพิ่มยาเชื้อราไป2ลิตรค่ะถ้ามีไฟทับเทอร่าระบาดเยอะอะไรเงี้ยเป็นการควบคุมการกระจายเชื้อราในดินให้อยู่หมัดก่อนแล้วมันจะเป็นการฟื้นฟูได้เร็วแล้วใบจะเต็มเร็วมากทำแบบนี้ใบเต็มเร็วมากๆหลังจากได้1ชุดใบมาแล้วชุดใบต่อไปคุณก็ขยับไปที่10วันครั้งได้เลยนะคะอัตราส่วนผสมก็อยู่ที่1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรเหมือนเดิมนะคะสำหรับต้นที่เพิ่งปลูกเท่านั้นนะคะที่ให้ใส่500 ซีซีต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือใส่อัตราแบบครึ่งหนึ่งอะค่ะนะคะ100 ซีซีต่อน้ำ200ลิตรต้นที่เพิ่งปลูกก็คือ1ลิตรผสมน้ำใช้ได้2,000ลิตรค่ะอันนี้คือสำหรับต้นที่เพิ่งปลูกเนาะเราจะผสมแบบอ่อนๆนิดนึงเพราะไม่งั้นจะเข้มข้นเกินไปแต่สำหรับต้นที่ให้ผลผลิตแล้วก็โสมด้วยนะใช้เข้มข้นค่ะมันจะฟื้นต้นได้เร็วมากถ้าเราได้ฟังส่วนของป้าอีเนี่ยไม่เชื่อเหมือนกันค่ะเกียร์ไม่เชื่อเหมือนกันว่า7เดือนได้เก็บผลผลิตหลังจากที่สภาพสวนที่เราไปดูมาคือกิ่งก้านสาขาไม่มีใบแล้วอ่ะทุกคนค่ะเราทำมาได้นะก็ต้องขอบคุณเทคนิคน้องแตงด้วยแหละน้องแตงเขาเลี้ยงแขนงเอาไว้เพื่อที่จะไปช่วยคือใบมันไม่พอไงใบมันน้อยยังโล่งมองเห็นพระอาทิตย์แบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋อยู่อย่างเงี้ยค่ะพอใบมันโล่งมากเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องเอาอาหารจากแขนงเนี่ยส่งเข้าไปด้วยนะเรามาเกี่ยวตอนที่มันเป็นดอกแบบเต็มที่แล้วเราถึงจะมาเกี่ยวแขนงใบเราแก่เต็มที่ขึ้นยอด2เราถึงจะเกี่ยวแขนงออกนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนที่จะทำละค่ะแต่มันประสบผลสำเร็จนะคะท่านผู้ทุกท่านค่ะมันประสบผลสำเร็จค่ะมาดารีมาแล้วสวัสดีค่ะมาดารีตัดเก็บผลผลิตแล้วยังที่สวนเป็นยังไงบ้างราคาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะราคาหน้าแผงที่จังหวัดชุมพรอยู่ที่ AB 90บาทนะทุกคนค่ะ90บาท AB ต้องหนามเขียวหนามหยี90บาทส่วนน้องแตงนะตัดจากสวนของป้าอีทพี่อีทไปเนี่ยค่ะไปส่งลงให้95บาทด้วยเหตุว่าทรง4-5ภูหนามหยีหนามเขียวสวยนี่แหละทำไมถึงอยากให้ทุกคนใช้แบล็คแคทเพราะคุณภาพผลผลิตตัดอยู่ที่
90บาททำไมถึงได้รับซื้อในราคา95เพราะของเราดีเนื้อดีนะสีสวยเนื้อดีรสชาติอร่อยอันนี้คือถือว่าผ่านฉลุยผู้ซื้อเอาไปขายต่อไม่เสียชื่อนะคะดังนั้นเนี่ยเราผู้ผลิตนะเราต้องตั้งใจทำ

0: ให้สินค้าเราได้คุณภาพนะคะคุณพี่โดนัทตอนนี้เข้าใจแล้วนะโอเคแล้วนะคะถ้าใช้แบบไม่โอเคอะไรตรงไหนไม่เป็นตรงไหนกังวลตรงไหนเนี่ยทักหลังไมค์มาได้นะคะที่แฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทนะคะทุกคนทักไปหลังไมค์นะคะถ้าจะติดต่อน้องเกียร์ก็เบอร์โทรศัพท์นะคะพร้อมไหมคะทุกคนคะถ้าพร้อมก็ยกมือถือขึ้นมาจ้านะคะเหลือ3นาทีสุดท้ายยกมือถือขึ้นมากดเบอร์โทรศัพท์กดโทรออกเลยนะคะกดโทรออกที่เบอร์โทรค่ะ06สามสี่ห้าเก้าหกเก้าสามเก้าต้องบอกช้าๆนิดนึงหลายคนหลังไมค์มาลูกเกียร์ค่ะป้าใช้เวลา3เดือนกว่าจะจดเบอร์โทรลูกเกียร์ได้เอาใหม่นะคะ06สามสี่ห้าเก้าหก939นะคะก็โทรมาได้แอดไลน์ทักมาได้ค่ะตัดเสร็จพ่นเลยใช่ไหมคะใช่ตัดเสร็จพ่นเลยจะช่วยต้นได้เร็วนะคะแต่ถ้าของมะไม่ได้โซมไม่ได้อะไรจะต้องแต่งกิ่งคือบางคนเนี่ย2ปีหลุดบางคนเขาแบบหลูบเขามา2ปีรอบนะรอบเขา2ปีแต่งกิ่งรอบหนึ่งบางคนแต่งทุกรอบมันแล้วแต่ทริคแล้วแต่เทคนิคของแต่ละสวนแต่ถ้าของมาดาลีไม่แต่งกิ่งก็ฉีดพ่นเลยแล้วค่อยมาสาวไอ้พวกเชือกเต้าลูกออกทีหลังนะคะค่อยมาสาวเชือกทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาขนงแขนงก็ไม่เกี่ยวก็ได้ฉีดไปเลยไม่มีปัญหานะคะมันไปช่วยให้ต้นเราฟื้นได้เร็วขึ้นแต่มะไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินก่อนนะขอร้องไม่ต้องซื้อยาล้างสารด้วยขอร้องนะคะในถังฉีดคุณมีแค่น้ำเปล่า1ถังจะถังปริมาตร 1,000 หรือปริมาตร200ก็ได้นะคะถ้าถังคุณปริมาตร 1,000 ลิตรก่อนนะคะเราพูดถึงแปลงที่ฉีดพ่นครั้งละ 1,000 ลิตรก่อนคุณเทไปเลยซ้ายคือยาเชื้อราแบล็คแคทวัน1ขวดขวาคือปุ๋ยแบล็คแคทชนิดน้ํา1ขวดแล้วก็ชนิดผงคุณก็ไปเขย่าข้างนอกให้ละลายก่อนแล้วคุณก็เทลงไป1ขวดใช้เวลาผสมปุ๋ยไม่ถึง5นาทีใช้เวลาผสมปุ๋ยไม่ถึง5นาทีคุณก็ได้ฉีดพ่นเลยนะคะจากเมื่อก่อนที่เคยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงในการผสมปุ๋ยยานะคะใช้ปุ๋ยแบคแคทผสมปุ๋ยได้เร็วมากเสร็จเร็วมากนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยปลอดภัยด้วยจนกว่ายอดมาพอยอดเดินก็ไปดูหน้างานนิดนึงว่ามันจะป้องกันหนอนแมลงได้ไหมถ้ามันดูแล้วหนอนแมลงเพลี้ยไม่มารบกวนคุณก็ไม่ต้องใส่ยาหนอนยาเพลี้ยนะคะคุณก็ฉีดเหมือนเดิมค่ะ7วันครั้ง7วันครั้ง7วันครั้งได้1ชุดใบ7รอบได้1ชุดใบที่แก่สวยพอดีนะคะ1ชุดใบที่แก่สวยพอดีหลังจากนั้นยอดใหม่ขึ้นคุณก็ค่อยใส่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินเน้นให้ใช้อินทรีย์เคมีก่อน1รอบแล้วเราค่อยไปใช้เคมีตอนใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกนะใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกเราค่อยไปใส่เคมีนะจริงๆการทำสวนมันจำเป็นต้องไปด้วยกันทั้งอินทรีย์แล้วก็เคมีนะคะมันจะไปช่วยได้อย่างดีแต่การเลือกใช้เคมีเลือกแบบไหนเลือกสูตรไหนถ้าทุกครั้งทุกระยะคุณทำผลผลิตมาแล้วไม่กดยอดมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆสำหรับการทำให้ผลผลิตของเรามันขึ้น 4-5-6 ผูและมันจะเป็นการดีมากๆที่น้ำหนักเราจะดีรสชาติอร่อยเนื้อจะออกมาเหนียวนุ่มเหนียวหนึบอร่อยหวานมันครบกลมกล่อมทุกอย่างเลยถ้าใครอยากทำสวนแล้วได้ผลผลิตแบบนี้คุณต้องเติมเต็มธาตุอาหารให้เขานะคะเติมเต็มตั้งแต่ทำใบอย่าไปเติมบางตัวค่อยเติมตอนนั้นเติมโอ้ยอันนั้นโบราณแล้วนะคะคุณใช้แบล็คแคทง่ายที่สุดนะ 3,420 บาทซื้อคู่นะคะปุ๋ยแบล็คแคท1ลิตรแล้วก็ยาเชื้อรา1ลิตรนะคะปุ๋ยแบคแคทเนี่ยได้ไป2อย่างนะคะผง1ขวดน้ำ1ขวดนะคะ 3,420 บาทผสมน้ำได้5ถัง200ลิตรหรือ1ถัง 1,000 ลิตรสำหรับต้นที่ตัดเก็บผลผลิตแล้วนั่นเองค่ะเดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยมาร่วมรายการกับเรานะคะขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขอให้ขออภัยด้วยนะคะพี่มาบาลีบอกว่าตัดรอบ2แล้วค่ะราคา65บาทนะคะนี่ตอนนี้ยะลาใช่ไหมคะมาดาลีอยู่ยะลานะคะ ราคามัดดาลีต้องเข้าใจว่ายะราเนี่ยเส้นทางมันไกลเนาะกว่าจะส่งไปที่ลงถึงชุมพรเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับลงก็จะราคาลดลงนิดหน่อยสำหรับพี่น้องที่อยู่ทางยะราปัตตานีนราธิวาสสงขลานะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขัดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะเวลาบ่าย 2:00 นเศษๆจนถึง 4:00 นเย็นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะกับรายการปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะวันนี้น้องเกียรติ กฤษณียมเมืองขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 40

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ยพจนาถ ธนะ ธนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อส่งเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารปกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปศุสัตว์มั่นใจชี้แจงศุลกากรจีนได้เร่งตรวจปมสวมสิทธิ์ตีนไก่ย้ำระบบส่งออกได้มาตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม

0: 5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซาระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมบินค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
11: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วม

0: างแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน M-COT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

เปิดชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยเพลงของวงนูโวกวีบทเก่านะครับพอขึ้นอินโทรมายังไงก็ไม่รู้ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเพลง Right Here Waiting มากๆเลยทีเดียวเพลงที่2นะครับเป็นเสียงของพี่เจเจตรินกับเพลงกองไว้และพี่ตั้มสมประสงค์นะครับพ่อเลี้ยงตั้มสมประสงค์จากเชียงใหม่พี่ตั้มก็เป็นพ่อเลี้ยงจริงครับกับทนได้ทุกทีนะครับเป็นเพลงที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลอยู่กับน้องช้างและก็น้องเมย์นะครับในวันนี้ส่วนน้องแป้งถึงแม้ว่าจะไม่มาแต่ก็โอ้โหร้อยเรียงเพลงเอาไว้ให้เราอย่างสวยงามได้รับคำชมจากคุณผู้ฟังทุกที่นะครับน้องแป้งอยู่ที่ไหนก็ขอให้สำลักขอให้สะอึกในตอนนี้ ในวันนี้จะเป็นชั่วโมงที่4ของเรานะครับหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปก็จะเป็นรายการที่ดำเนินรายการโดยน้องลูกตาลเนาะน้องลูกตาลจะมาดำเนินรายการแทนพี่กรณ์ภาสกรนะครับซึ่งมีคุณผู้ฟังที่มาทักเราในไลฟ์ TikTok ต้นสุชาติชวังกูลเนี่ยก็ถามมาว่าพี่กรณ์หายไปไหนพี่กรณ์เขา early retire ไปนะครับถูกที่บ้านก็เรียกตัวกลับไปทำงานให้กับธุรกิจของครอบครัวนะก็เลยต้องให้น้องลูกตาลมาทำหน้าที่แทนกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับไปฟังกันอีกสัก3เพลงแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาเรื่องคุยอะไรอื่นๆที่คุยแล้วทำให้เราตื่นตาตื่นใจกันดีกว่าไม่เอาเรื่องเครียดและให้ฟังวงไมโครกับเพลงบอกมาคำเดียวนะครับบอกมาคำเดียวจากไมโครและนรินทร ณบางช้างมากับเพลงเพื่อนไม่ทิ้งกันกัมปนีมากับเพลงนักเดินทางครับ

เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเพลงนักเดินทางของวงกัมปานีในช่วงที่2เนี่ยเราเปิดด้วยไมโครบอกมาคำเดียวตามด้วยเพื่อนไม่ทิ้งกันของนรินทร์นะบางช้างนี่คือ Beautiful Mew อ๊ะไม่ใช่ครับผมนี่คือหวานวันวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับกับผมต้นสุชาติชวางกูลอยู่กับน้องช้างแล้วก็น้องเมย์นะครับแล้วก็การเรียงร้อยเพลงของน้องแป้งครับผมเมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังแล้วบอกว่าเราก็คุยกันถึงเรื่องอเมริกานะคราวนี้ก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องจีนบ้างจีนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์พันลึกเนาะเขาจะแบบที่ที่เป็นทะเลทรายเขาปรับทะเลทรายให้กลายเป็นป่าไม้ได้นะครับก็ใช้เวลาหลายปีอยู่ด้วยวิธีการของเขานะครับเขาไปในทะเลทรายใช่ไหมเอาหญ้าไอ้ฟางข้าวเนี่ยครับมามัดเป็นก้อนๆนะแล้วก็ไปปักเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันว่ามีฝนมามีอะไรมามันก็จะแบบทำให้ที่ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันนอกจากสายแล้วคราวนี้มันก็จะมีเศษที่เป็นเขาเรียกวัชพืชคือไม่เป็นเศษที่มาจากพืชอ่ะมันจะเป็นใยพืชอะไรต่างๆที่มันนั่นไปแล้วก็ปีถัดมาเขาก็เอาต้นกล้าไปลงนะครับเอาเมล็ดอะไรไปลงหญ้าเยอะเลยจนกระทั่งมันขึ้นได้ปั๊บคราวนี้เขาก็เริ่มปลูกต้นไม้ปัจจุบันนี้นะครับที่เคยเป็นทะเลทรายแบบนั้นก็กลายเป็นป่าสีเขียวนะครับทีนี้เวลาเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเขาจะตัดถนนผ่านทะเลทรายเนี่ยถ้ามันไม่มีป่าไม่มีอะไรที่จะกันพายุทรายเลยนะครับถนนนั้นมันจะหายไปเพราะมันจะโดนทรายกลืนไปหมดนะครับเขาก็เลยทำวิธีเช่นนี้ทำให้ถนนนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆทำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นในด้านพลังงานนะครับจีนเขาก็เป็นประเทศที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการยักษ์ใหญ่เลยที่เปรียบกับพื้นที่ทะเลทรายที่เปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายนะครับให้กลายเป็นฐานพลังงานหมุนเวียนคือที่มันปลูกอะไรไม่ขึ้นมีนะครับเขาไปทำโอ้โหผมเห็นพิธีการของเขาเนี่ยเขาตั้งตรงเป็นเหมือนเป็นนึกถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับตรงกลางนั้นจะเป็นทาวเวอร์ที่อาจจะรับแสงนะครับจะรับแสงมาจากรอบอนุสาวรีย์เนี่ยเขาก็จะทำเป็นกระจกนะครับที่รับแสงอาทิตย์แล้วมันจะส่องขึ้นไปที่ตรงยอดทาวเวอร์นั้นทำให้เกิดความร้อนเป็นพลังงานที่จะไปหมุนเครื่องปั่นไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็นพระอาทิตย์จำลองโอ้โหอันนี้ต้องไปดูคลิปนะครับแล้วคุณจะอึ้งทึ่งไปเลยจีนกำลังนำโลกก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ที่หาใครตามได้ยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะหลุดกระแสนี้นะอย่างไรเราก็จะต้องเกาะอันนี้ให้ได้แล้วก็ก้าวไปกับเขาให้ได้นะครับไปฟังเสียงของพี่โจกับพี่ก้องกับเพลงลึกสุดหัวใจและพี่นิตยาบุญสูงเนินจะพาเราไปฟังเพลงช้ำคือเราปิดท้ายกันที่พี่อิทธิพลางกูลกับเพลงเก็บตะวันครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่

0: ดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 Sozo ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
7: หมดเวลาของหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแล้วนะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างน้องเมย์และน้องแป้งนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกับการไลฟ์สดของผมทาง TikTok ได้ใหม่แล้วก็การจัดรายการหวานวันๆนะครับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการขับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5อวอร์ดปีที่2 Award of the Year โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง9 MCOT HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิจเสาวภาคคว้ารางวัล

0: ู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการคับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการคับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:30 น.นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
5: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันพักผ่อนของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะพบกันกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนกันละกันเนาะวันนี้นะคะเรื่องงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟัง3งานเพลงนะคะทักทายในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับคำเตือนของพี่ไพรวันลูกเพชรนะคะแล้วก็ต่อด้วยตะวันรอนที่หนองหานสอนคีรีสีประจวบแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆคนนะคะร้องตามกันได้เลยกับคุณนายโรงแรมรับพินภูไทยนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้อากาศดีเนาะนะคะไม่ร้อนนะคะสบายสบายนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขอให้เป็นวันหยุดที่ดีที่สดใสของคุณผู้ฟังทุกท่านอีกวันหนึ่งนะแม้ว่าตอนนี้จะ5โมงเย็นแล้วเนาะนะคะก็ขอให้มีช่วงเวลาดีๆในวันหยุดกันละกันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ออกไปเที่ยวนะคะออกไปใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวใดๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่ไม่ได้ไปไหนก็หมุนมาฟังได้นะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆให้ฟัง2ชั่วโมงเลยตั้งแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับ
0: ว้าวเสียงสดใสเหมือนเดิม
1: ครับๆเครื่องวันนี้มันขัดข้องยังไงไม่รู้มันเคยจะดัง
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อนะคะ
1: ไม่เป็นเพราะว่าพ่อก็นอนก็มันก็จะดีสุขภาพวันนี
0: ้จ้ะเป็นยังไงคะวันนี้มีอาการยังไงบ้างคะ
1: คือมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าม ันใช้เสียงมากรับแขกเขาไม่เยี่ยม
0: อ๋อมีหลายๆคนมาหาพ่อ
1: พอเราเข้าไปนอนแล้วก็นอนจะไม่ค่อยหลับกินนมทีนี
0: ้มีเรื่องให้คิดมีคนมาคุยมาเล่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะพ่อเนาะ
1: ใช
0: ่ๆๆนะคะโอเค
1: ว่าสถานที่บ้านที่เนี่ยมันรับแขกไม่ได
0: ้
1: เวลาที่จะรับแขกก็ต้องนัดล่วงหน้าแล้วก็เพราะว่าเขามีที่จะให้เราไปต้อนรับอยู่ที่ในพระอุโบสถเพราะในบ้านเอาของมันเยอะมันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: จ้าม
1: ันต้องจัดเข้าใจของ
0: ค่ะหลายๆคนก็คิดถึงพ่อก็เลยแวะไปหาเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็อยาก
0: ไป
1: เจอกันในสมัยตั้งแต่หนุ่มๆสาว
0: ๆ
1: แล้วก็เป็นแฟนเพลงแล้วก็สั่งไว้จะกระล่ำรวยแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยเขาสร้างเงินเอาเงินวางมาจำจะไปให้เอาวงจำมึงผิงไป
0: โอ้โหนี่แสดงว่าคุยกันไว้ตั้งนานแล้วนะพ่อนะ
1: บางทีก็ไม่ทันบางคนไปรวยเมืองนอกเมืองนาแล้วมาก็เขาก็จะฉลองต้องผลัดเปลี่ยนกันไปตั้งสามงานเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็ยกเงินมาจำให้ก็มี
0: นะคะน่ารักมากแต่หลายคนก็ติดตามพ่อมานานนะคะจนวันนี้ที่นะก็ยังฟังเพลงพ่ออยู่ยังก็ได้ไปหาพ่อด้วยอะไรเงี้ยนะจ้าเนี่ยค่ะมีแฟนๆหลายๆคนทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆเข้ามาฟังเยอะมากเลยค่ะคุณพ
1: ่
0: อ
1: เด็กๆทุกใหม่ที่เพราะว่าเราเพลงเราไม่ได้มีเวอร์ชันเดียวมา
0: จ้าใช่
1: ไอ้สมัยแรกๆเรามีเรื่องของจดหมายมีของอะไรก็เลยคล้ายๆเขียนเรื่องไอ้ใกล้ตัวที่พบเห็นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอมาหลังๆนี่เขาเปลี่ยนแปลงกันไปมีแล้วพ่อก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้าง
0: นี
1: ่ภาษาออนมั่งภาษาไอ้คนไทยที่อยู่ในเนี้ยได
0: ้
1: ไปบางคำอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเน
0: ี่ยไอ้เนี่ยคือถือว่าอินเทรนด์นะถือว่าอินเทรนด์นะพ่อเด็กๆชอบนะนะคะสวัสดีนะคะค่ะ
1: พ่อไม่ได้รู้ถึงขนาดนั้นนะแต
0: ่
1: นี่เราอาศัยผ่านประสบการณ์มา
0: เอ
1: าบางคำตามยุคตามสมัยนั่นดัดแปลงภาษาฝรั่งมั่งภาษามอญมั่งภาษาที่แม่เป็นมีเชื้อมอญด้วย
0: อ๋อเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอ่ะนะพ่อเนาะเอานั่นมาใส่มาใส
1: ่น้อยปากจำ
0: นะคะ
1: แต่ตอนนี้จะความจำชักเลอะ
0: ยังได้อยู่พ่อ
1: ความหนุ่มมันเหลือน้อยแล้ว
0: โอ้นี่มีแฟนๆจากประเทศฟินแลนด์นะทักทายเข้ามาด้วยนะคะ
1: มาแล้วไปมาแล้วฟินแลนด
0: ์โอ้ฟินแลนด์พ่อก็ไปมาแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนหนูเองนะมาทักทาย
1: เคยแค่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ไปช่วย มาก่อนอยู่กับวัดสักเกตบ้าง
0: อ๋อใช่พ่อเคยเล่าให้ฟังจ
1: ้ะมอนตลาดรูบ้างอะไรบ้างแล้ว
0: จ้ะ
1: แล้วท่านไปควบคุมกันอยู่ที่วัดไทยในอ่างแดนน่ะหลายประเทศด้วยกันนั่น
0: ค่ะใช่เลยนะคะสวัสดีทักทายแฟนๆนะคะพี่กฤชมนนี่เขาทักทายมาบอกว่ารับชมอยู่ที่มหาสารคามนะจ๊ะนี่แล้วก็คุณยายพอเพียงบอกสวัสดีคุณลูกตาลแล้วก็คุณอาชัยเมืองสิงห์ด้วยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่นะคะ
1: สุขภาพนะมันแข็งแอแล้ว
0: แต่ฟังจากเสียงพ่อสดใสทุกวันอาทิตย์เลยที่เราได้คุยกันค่ะพ่อขา
1: ก็เราคุยกันเนี่ยติดตลกกันอย่างนี้นะไม่ถือ
0: แบบน้องแฮปปี้
1: ไม่รู้หรอกว่าข้างนอกเนี่ยติดตลกแต่ข้างในเราคิดยังไง
0: เนาะมันก็มีชีวิตเรามันก็มีหลายเรื่องนะพ่อเนาะมีหลายเรื่องนะคะที
1: ่ผ่านมาแทบทุกเรื่อง
0: นะจริง
1: มีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ติดยาเสพติด
0: โอ้สุดยอดอันนี้ต้องทำเรามันเป็นสิ่งที่เราควรจะ
1: เลิกหมดแล้วหมดก็แค่ติดบุหรี่อะไรเงี้ย
0: จ้ะ
1: แล้วก็เบียร์มั่งหรือก็ต้มพ่อแม่ยุคสมัยโน้นเขาก็กินเหล้าขาวเมาดองยา
0: จ้ะ
1: ตั้งแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ไม่เคยไปยุ่งเลย
0: ดีแล้วพ่อมันเรื่องสุขภาพด้วยแหละตรงนี้เนาะนะคะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้ความสุขความทุกข์เป็นเรื่องอนิจจาหนูเลือกเพลงพ่อเนี่ยมาโอ้โหมาเข้าเหมือนรู้เลยรู้คิว ทุก108ค่ะพ่อเพลงนี้ของพ่อใช่ไหม
1: ทุก108เนี่ยเป็นเพลงประกอบในเรื่องประบูทอง
0: โอ้
1: เล่นกับภาวนาชนะอิตแล้วก็เป็นความทุกข์ยากของคนภาคอีสานที่พ่อไปเดินสายอะไรต่ออะไรรู้จักแฟนเพลงอีสานเยอะนะ

0: แล้วเราก็เอามาเขียนเพลง
1: หลายสมัยแล้วครับ
0: จ้ะโอเคเพลงทุก108นี้พ่อเขียนไว้เมื่อประมาณช่วงไหนคะพ่อพอจำได้ไหมคะ
1: ทุก108ก็สมัยที่พ่อตั้งวงใหม
0: ่ๆวงของเราเองใช่ไหมวงชายเมืองสิงห์ใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ยังไม่ได้เป็นวงชายเมืองสิงห์ไม่เคยตั้งเลยจุฬารัตน์ปี2504ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: แล้วก็2510 11 12นี่ก็เป็นวงจุฬาทิพย์ของชายเมืองสิงห์อ๋อเมื่อปีจุฬาทิพย
0: ์จุฬาทิพย
1: ์ก็ลูกศิษย์ของจุฬารัตน์นั่นแหละ
0: จ้ะนะโอเคจัดไปเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะทุก108ชายเมืองสิงห์แล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักสักครู่หนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับผมครับผม

ุก108นะคุณผู้ฟังนะคะเพลงเพราะๆความหมายที่แบบนะพูดถึงชีวิตของคนเราเนี่ยแหละของพ่อชายเหมืองสิงห์เนี่ยมันมีโอ้เยอะแยะมากมายนะคนรวยก็เป็นทุกคนจนก็เป็นทุกนะต่างคนก็มีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปแต่ความทุกข์นะคะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีทุกข์พรุ่งนี้ก็มีความสุขได้นะคะนะใครที่กำลังนะคะเผชิญกับปัญหาสิ่งใดก็ตามนะคุณผู้ฟังนะมันสามารถที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะสวัสดีพี่แก้วตานะคะมา

แชร์ให้ทุกวันอาทิตย์เลยแต่ไม่ว่าวันธรรมดาเลย พี่เกลซาบอกว่าอยู่ไม่ไหวง่วงนอนนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้ว สวัสดีพี่สยามเมืองยิ้มด้วยนะคะพี่ประโมทบอกว่าผมคนเมืองสิงห์ชอบมากครับขอบพระคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเราต่อนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงคุณพ่อนะคุณพ่อก็บอกว่านะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะอ่ะนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคุณผู้ฟังก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอเป็นพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจ้าสวัสดีพี่สมจิตนะคะนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะตอนนี้หลายๆคนฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเรากระจายไปครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศหรือว่าบางคนบางคนก็ฟังอยู่ทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ของเรานี่ก็โอ้โหหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะหรือบางคนนี่โอ้โหสะดวกมากๆนะคะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันไว้ในมือถือเลยนะคะอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาได้เลย mcot connect นะคะแอปนี้ mcot connect คุณผู้ฟังสามารถฟังลูกทุ่งมหานครได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆรายการอื่นๆของอสมทได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงสากลอย่างเม็ด107นะเม็ด107นะคะหรือเป็นกีฬา Active Radio นะคะ99นะ FM 99 100.5 นะคะฟังข่าววิเคราะห์ข่าวได้นะคะแล้วก็อีกหลายๆช่องทางอีกหลายๆรายการนะคะหรือจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะบอกเลยว่ารวมอยู่ที่แอปนี้ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็Android นะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะมาทักทายช่องทางของเรานะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเผื่อว่าใครอาจจะยังไม่ทราบในบางช่องทางอยากจะโทรเข้ามาฝากเพลงหลังใหม่นะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะตอนนี้มีเพลงแนะนำเข้ามาอีกสักครู่ทยอยจัดให้นะคะรวมถึงนี่นะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายดีเจแล้วนะคะที่เพจ Facebook ของเรา LTMFM95 นี่ตัวนี้ชื่อนี้คุณผู้ฟังสามารถเสิร์ชหานะคะลูกทุ่งมหานครของเราแล้วก็ตามไป follow กดติดตามได้ทุกช่องทางเลย LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าใครนะบอกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษดีเจลูกตาลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะก็จะค้นหาเจอได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีน้องอินแท้นะคะจากทางสปป.ลาวด้วยสวัสดีนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะจากลาดพร้าวนะพี่ละออบอกวัดดีเจ้ามาคืนกับฟังนอนฟังทางวิทยุเจ้ากำลังหันหน้าดีเจบะเดลนี่งามเจ้าโอ้ยขอบคุณจันนักเจ้า ขอบคุณจันนักเลยนะคะคือปกติเนี่ย
าจารย์จะจัดรายการนะคะช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะดึกนิดนึงนะคะก็คือจะเป็นช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเผื่อว่าบางคนนอนดึกอะไรเงี้ยนะก็หมุนมาฟังได้นะคะทุกคืนเลย

แต่หนึ่งสุกนะคะอาจจะไม่มีบางคืนเช่นแอบไปรับงานไปร้องเพลงบ้างนะคะแต่ก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะคุณฟางไปร้องเพลงบ้างไปทำขวัญนาคบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ก็ไปทำขวัญนาคมาก็ลาเป็น1วันนะคะคุณโอ๊ตคณีเขามาแทนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณยายออสด้วยนะคะวายายออสพี่แมนยูพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะแล้วก็ใครอีกพี่แก้วสะพานใหม่น้องสินชัยนะคะคุณพี่ชวนัทเนี่ยน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะนะพี่สมยศหลายๆคนแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เตรียมเพลงพร้อมมาฝากเยอะมากๆเลยนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟังแบบเพลินๆนะคะจัดให้4งานเพลงต่อเนื่องเลยก็แล้วกันแล้วก็เป็นช่วงที่นะสัญญากับคุณผู้ฟังไว้นะว่าจะพยายามหามาให้ฟังนะคะกับเพลงแก้เพลงแก้เนี่ยสมัยก่อนก็ต้องมีผู้ชายร้องผู้หญิงร้องแก้หรือผู้หญิงร้องผู้ชายร้องแก้นะคะเป็นการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเพณีหนุ่มสาวสมัยก่อนนะเวลาผู้ชายพูดแบบนี้ผู้หญิงก็จะมาพูดโต้ตอบอะไรแบบนี้นะคะมีทั้งเพลงช้าเพลงเร็วก็ว่ากันไปนะเรื่องราวก็ต่างกันไปแต่วันนี้4งานเพลงจาก4ศิลปินเลยคุณผู้ฟังนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของเพลงแก้ของเรานะคะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยทรงแอ๋วเรียนรามนี่ซ้อนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ต่อด้วยแอลเป็นของพี่แน่นะน้องแอลน้องแอลมาแอลเป็นของพี่นะคะคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะหนูรู้สึกว่าชื่อเพลงผิดนะไม่ถูกนะไม่ถูกนี่เขียนผิดทรงแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองสิอาจจะเป็นการผิดพลาดของไฟล์เพลงนะคะส่งแอลเรียนรามต้องสอนเทพสอนทองหนูก็ว่าอยู่สอนเหมือนกันแต่คนละสอนนะคะแล้วก็แอลเป็นของพี่พ่องศรีพรนุชนะคะแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งคุณผู้ฟังชื่อเพลงนะเสียงหวานเสียงหวานนี่ชื่อเพลงนะไม่ได้บอกว่าเอ้ยชมดีเจว่าเสียงหวานอะไรอย่างเงี้ยเสียงหวานรุ่งเพชรแหลมสิงค่ะแล้วก็ร้องแก้โดยยุพินแพรทองกับเนื้อหอมค่ะ4งานเพลงในช่วงนี้จัดให้ค่ะ

0: 4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับเพลงแก้นะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังโอ้ยหลายคนเคลิ้มเลยส่งข้อความเข้ามากันนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อจ้า
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

สพันธุ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: คุณไปยาว
1: ๆ Pulsar
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
7: 17:56 นะคะก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะผู้ฟังนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาหลังไมค์เยอะเลยแล้วก็วันนี้ขอเพลงของพ่อชายเข้ามาเยอะมากๆค่ะพ่อขานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะจัดเพลงบ้านเรือนเคียงกันให้ก่อนค่ะพอให้พอพูดนิดหนึ่งอะไรกันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะ
8: ครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์ให้กำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มพลังแก
7: ่นี
8: ่ลูกกรุงสามสมัยชายเมืองสิง
7: ห์นี
8: ่ก็บ้านใกล้เรือนเคียงเพลงนี้อมตะอัดไว้ตั้งแต่สมัยชุลารัตน์แล้ว
7: ครับ
8: ผม
7: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะกับบ้านเรือนเคียงกันแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ
8: ยังอยู่ครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: วินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
6: ด้วยความสามัคคี
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับ
8: ค่ะสวัสดีนะคะคุณโอนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงออกตัวก่อนเลยนะ ตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมา บอกคุณผู้ฟังบอกคุยกับคุณณรงค์เอาไว้นะคะว่าจะมาแทนน้องโอนแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เดี๋ยวตัวเองจะพักละเออแล้วก็จะไม่มาละ
7: ฟังอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระหว่างเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
8: ไปมาคุณณรงค์ไลน์มากลางสัปดาห์บอกว่าพี่เดินทางไปต่างจังหวัดน้องเก๋มาจัดแทนหน่อยได้ไหม
7: นี่แหละพี่เก๋นี่แหละครับเป็นผู้จัดรายการที่มีศักยภาพที่สุดแล้วแหละตอนในเวลานี
8: ้มวยแทนมวยแทน
7: ใช่
8: ขออนุญาตนะแฟนคลับคุณณรงค์มาอีกหนึ่งอาทิตย
7: ์ใช่ครับคาดว่าสัปดาห์หน้าพี่ณรงค์กับผมน่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
8: โอเค
7: ครับพี่เก๋จะได้พักในช่วงเย็นวันอาทิตย์สักที
8: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายข่าวเนาะที่เราจะได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนที่จีนนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่แหลมออกมานอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณเอกนิติหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะโชว์ความสำเร็จเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่สามารถไปปิดดีลนะคะกับทาง4บริษัทยักษ์ใหญ่ของทางจีนได้แล้วก็เห็นว่าเขามีแผนจะมาลงทุนใช่ไหมคะก็จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยได้กว่า70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเราจะคุยในแง่ของความมั่นคงเนาะต้องไปเจาะลึกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาอาสาเป็นกาวใจใช้คำว่าอาสาเป็นคนกลางในการไกล่เกี่ยฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
7: ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังคงยืดเยื้อกันมาร่วมปีแล้วนะพี่เอกหลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คือเรื่องของการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการยั่วยุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังคงคาราคาซังกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าในหลายๆเวทีเนี่ยในหลายๆครั้ง

0: ที่พอออกจากเวทีอาเซียนไปแล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้นำกัมพูชาเขาเนี่ยก็จะมักจะใช้เวทีโลกนี่แหละไปไม่ว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองชาตินี้ก็ตามแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะใช้เวทีเหล่านั้นในการที่จะเอาหยิบยกประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเข้าไปคุยในเวทีโลกซึ่งอันนึงที่อย่างที่บอกคือล่าสุดอย่างที่นายกรัฐมนตรีไทยไปที่อาจีนเนี่ยก็มีหลายๆเวทีซึ่งหลายๆเวทีนั้นเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับทางผู้นำของกัมพูชาด้วยแล้วก็ท่าทีของจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าจะอาสามาเป็นกาวใจซึ่งมันก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่บอกว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงที่ไทยคงต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการจะพูดคุยกันอะไรต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการพูดคุยกันเฉพาะคู่กรณีพูดคุยกันแค่2ฝ่ายจะไม่มีการเอาประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็คือในส่วนของทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงพี่เกศท่านผู้ฟังเขาก็พยายามจะดึงคนนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ประเทศมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกจากมหาอำนาจในฝั่งเอเชียเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นคนที่จะเข้ามากดดันไทยให้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินนะคะก็ออกมาเปิดเผยแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางจีนส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางกัมพูชาด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดในการหารือในครั้งนี้แล้วก็ชี้แจงแล้วก็ถามกับทางผู้นำจีนก็มีการชี้แจงแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายเดิมทำมาก่อนเกิดการขัดแย้งเคยชะลอการส่งมอบช่วงที่มีสถานการณ์ในความตึงเครียดกันแล้วก็สุดท้ายต้องปฏิบัติตามสัญญาก็ยืนยันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มากระทบกับความมั่นคงของไทยนะคะอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มองกันมุมนี้ต่อด้วยขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางทิศทางข่าวนะคะเดี๋ยวเราเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ด้วย
0: ใช่เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาแตกตื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของถ้าพูดจากเดิมเนี่ยก็จะเราก็จะได้ยินเรื่องของทุนเทาจีนเทาที่มีเข้ามาแผ่อิทธิพลในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบๆปสมทเราเนี่ยก็จะมีธุรกิจหลายๆแห่งหลายอย่างที่เป็นของคนจีนด้วยเหมือนกันซึ่งอันนึงที่มันมาเชื่อมโยงจนถึงเรื่องของพ่อทิพย์ก็มีการสวมสัญชาติแหละก็มีการแจ้งเกิดใช้เอกสารปลอมเข้าไปซื้อคนเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเพื่อให้มีการปลอมเอกสารบางอย่างเพื่อให้ที่จะสวมสัญชาติให้กับคนเด็กทารกที่เกิดจากแม่ชาวจีนพ่อชาวจีนแต่ว่าเอาพ่อชาวไทยมาสวมเพื่อให้ได้สัญชาติไทย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปแกะรอยขบวนการพ่อทิพย์นะคะแต่จะเป็นการต่อยอดจากปฏิบัติการในการถอดเกล็ดมังกรแต่ว่าจะลงลึกไปนะคะในส่วนของต้นทางกระบวนการก็คือในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะที่มีการออกเอกสารเรื่องของการเกิดซึ่งเขาก็มองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติโดยมิชอบด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไล่เรียงกันนะคะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการเข้าไปนะคะไปดูเรื่องของโรงพยาบาลการขยายผลเนี่ยเป็นกี่แห่งแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วโอ้โหขบวนการนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรย้อนหลังไปกี่ปีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตว่าเริ่มที่จะเห็นโมเดลแบบเนี้ยเป็นการก่อเหตุที่เหมือนกันในหลายๆโรงพยาบาลต้องย้ำนะคะคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการลอกเลียนแบบหรือมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่ต้องบอกนะคะว่าข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดยังไม่ใช่ข้อยุติว่าโรงพยาบาลหรือบุคลากรทั้งหมดที่ตรวจสอบจะมีความผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เจาะลึกแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยค่ะ
0: ครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
1: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3

0: ากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับ
6: ค่ะไปคุยกันเลยนะคะอาจารย์ปณิธานนะคะพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะเจาะลึกกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะระหว่างจีนเสนอเป็นใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนาะคืนความสัมพันธ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
6: ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์ช่วงค่ำๆตอนเย็นๆแบบนี้นะคะอาจารย์คุยกันนะคะสำหรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาด้วยไปเยือนจีนในครั้งนี้นะคะการที่ผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชาไปเยือนจีนนะคะอาจารย์มองว่ามีนัยยะสำคัญอะไรอย่างไรหรือไม่ในแง่ของทางภูมิรัฐศาสตร์อะค่ะ
7: ครับก็จริงๆเป็นการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับระดับโลกที่จีนตอนนี้ก็ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับว่าจะเดินหน้าแข่งขันกับอเมริกันได้เข้มข้นขนาดไหนนะครับจะชะลอนะครับการแข่งขันหรือว่าจะเดินหน้าเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามอยู
5: ่
7: ความผันผวนทางด้านตลาดทุนตลาดหุ้นของปัญญาประดิษฐ์เราก็เห็นอยู่แล้วในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สนใจว่าจีนจะผลักดันอย่างไรอันนั้นจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดให้ผู้นำทั่วโลกรวมทั้งผู้นำในเอเชียในประเทศหรือในตลาดที่มีศักยภาพสูงๆอย่างเช่นที่ไต้หวันนะครับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียประเทศเหล่านี้ก็จะมีนะครับความสามารถในการผลักดันนะครับรวมทั้งแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ควบคู่กันไปคุณเก๋
6: ค่ะ
7: คุณอาทิตย์ท่านผู้ชมและผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยสนใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราทราบอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับคนวงในการทูตในความมั่นคงเนี่ยได้รับสัญญาณจากจีนนะครับในการส่งข้อความส่งความปรารถนาดีมานะครับว่าถ้าจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางหรือว่าเข้ามาไกลเกลี่ยหรือเข้ามาเป็นผู้ประสานงานหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเก๋คุณอาทิตย์ครับทางเราจะยินดีหรือไม
5: ่
7: นะครับทางกัมพูชาซึ่งแน่นอนเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจีนมาหลายรอบสุดท้ายเราก็

0: เห็น
1: ครับ
0: นะครับว่ารักษาการผู้นำของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนะครับนายฮุนเซนก็เข้าไปพบกับผู้นำจีน ก็มาถึงวันนี้ครับว่าจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสนอตัวเองนะครับที่จะเป็นคนประสานงานเป็นคนอำนวยความสะดวกแต่จริงๆคำนี้คุณเก๋คุณอาทิตย
1: ์
0: คงทราบอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบในบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องสามจุดชายแดนภาคใต
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่ได้สะดวกจริงอย่างที่ตั้งชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับว่าหนึ่งมันจะออกนอกกรอบนะครับที่เรายืนยันว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งหรือไม
1: ่ครับ
0: ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจีนก่อนว่าก็ขอบคุณว่าเขาสนใจปัญหาของเราแล้วก็เห็นว่าปัญหาของเราเนี่ยมันกำลังจะเดินไปสู่การลบหรือการปะทะกันในรอบใหม่ได้ไม่ยากนะครับเพราะมีการเติมกำลังมีการประชิดกำลังแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต้องการให้จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เห็นถึงลักษณะแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับจะกระทบกับกัมพูชานี่ก็กระทบกับประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนทั้งเราทั้งกัมพูชาก็ใกล้ชิดห่วงโซ่การผลิตก็พึ่งพากันอยู่เพราะฉะนั้นจีนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับอยากจะให้ไทยกัมพูชาคุยกันอยากจะเป็นตัวกลางอยากจะเป็นคนประสานแต่ทีนี้ก็ต้องถามนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับจีนเข้ามาเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับสหรัฐเข้ามาหรือไม
1: ่
0: เปิดโอกาสให้กับอาเซียนเข้ามาหรือไม่เพราะว่าอาทิตย์ผ่านมาก็จะยืนยันว่าการจะเจรจาเฉพาะกับกัมพูชาในลักษณะทวิภาคีนะครับในลักษณะ2ต่อ2
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันไปไม่ได้แล้วก็มันสุดทางแล้วก็คนไทยเห็นด้วยว่าก็เชิญชาติรุ่นชาตินี้มาช่วยไกล่เกลี่ยนะครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ในความจริงคือเขาจะมาไกล่เกลี่ยครับก็คงจะต้องประเด็นที่สองคือคงจะต้องขอความเห็นจากคนไทยซึ่งจำนวนมากก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรมากถ้ากัมพูชาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถ้ากัมพูชาไม่ถอนกำลังออกไปถ้ากัมพูชายังให้ร้ายเราอยู่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยอย่างเช่นเรื่องการลดกำลังการคงกำลังการไม่เติมกำลังเพื่อลดการปะทะกันไปก่อนแต่ยังไม่พูดเรื่องด่านยังไม่พูดเรื่องUncrossซึ่งมันก็ต้องไปคุยกันในกรอบ5ชาติอยู่แล้วก็คงจะต้องเดินหน้าระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในเมื่อมหาอำนาจที่มีศักยภาพสูงๆอย่างจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้จีนทำอะไรบ้าง
2: เนี่ยจะถามต่อเลยอาจารย์ว่ามองว่าการขยับครั้งนี้ของจีนเนี่ยขอบเขตแล้วก็บทบาทของเขามันจะเป็นอย่างไรหรือจีนเขาวางตัวหรือวางบทบาทในรูปแบบไหนอะคะ
0: ที่คาใจคนไทยแม่สุดนะคุณเก๋คือต้องหยุดเติมกำลังให้กับกัมพูชาไม่ว่าจะเติมด้วยวิธีไหนหรือว่าบอกว่าใบสั่งซื้ออาวุธเนี่ยเป็นของเก่าแล้วก็ชะลอไปแล้วชะลอจนสุดแล้วชะลอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยส่งมอบมันก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะว่าเยอรมันไม่ได้ชะลอนะครับยกเลิกการขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับจีนทั้งต้องขายให้ไทยเยอรมันก็สั่งยกเลิกมาแล้วนะครับถ้าจีนจะสั่งยกเลิกการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาคนไทยก็คงจะยินดีนะครับคนไทยก็คงจะพอใจขึ้นลำดับแรกก็คงก็ต้องขอร้องให้จีนคุยกับจีนแล้วก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจีนจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อไม่ให้กัมพูชาเติมกำลังไม่ให้กัมพูชามีศักยภาพมากไปกว่านี้นะครับแต่ในทางกับการจีนหรือนานาชาติก็อาจจะบอกว่างั้นก็ให้ไทยเลิกขึงรั้วลวดหนามนะครับเลิกให้ไทยไปชิดพรมแดนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะรับกันได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าจีนจะเข้ามาไกล่เกลี่ยเข้ามาเป็นผู้ประสานงานก็จริงแต่ว่าในเชิงที่คนไทยเป็นกังวลก็คือการช่วยลดนะครับความแปรปรวนในเรื่องการส่งมอบอาวุธนะครับแล้วจะให้ดีกว่านั้นก็คือช่วยปราบแก๊งจีนเทาที่บอกว่าไม่อยากให้เราพูดถึงจีนเทาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับก็ปราบอย่างจริงจังแล้วปราบได้เมื่อไหร่ชายแดนก็จะเรียบร้อยขึ้นเยอะและจีนก็ทำได้นะครับแล้วก็ในเมื่ออยากทำอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราควรจะวางไว้ซึ่งก็หวังว่าจะวางไว้นะครับก็หวังว่าจีนก็คงจะรับไปแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็เป็นกังวลว่าแล้วไทยได้อะไรนะครับคุยกันกับกัมพูชาแล้ววิธีการคุยกันเนี่ยจีนจะต้องนั่งอยู่ด้วยหรือไม่เป็นอีกประเด็นนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคทางการทูตซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกให้เราทราบว่าตกลงจีนจะเช แค่ประสานงานหรือว่าจะมานั่งอยู่ตรงกลางแบบมาเลเซียนะครับพอมานั่งอยู่แล้วเนี่ย คุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าไปเข้าข้างฝ่ายนู้นหรือเปล่า
1: คือจีนก็ต้องวางบทบาทเองให้ชัดใช่ไหมอาจารย์ว่าจะต้องจะเข้ามาบทบาทไหนจะอยู่กรอบไหนบ้างอาจารย
0: ์ครับคุณอาทิตย์มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับ รัฐบาลไทยคือส่วนแทนประเทศไทยเขาก็คงจะดูทางความเหมาะสมแต่ว่าประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่บทบาทอย่างไรก็ควรจะแถลงให้ชัดเจนนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่
2: อ
0: นเวลาเราไปทำงานทางด้านนี้บางเรื่องเราก็แถลงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ลับมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจีนจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องอะไรจะทำอะไรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถึงจะแถลงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจีนปิดสวิตช์หลายตัวเนี่ยนะครับกัมพูชาจะไม่มีสภาพแบบนี
2: ้
0: กัมพูชาอาจจะไม่ถึงสิ้นสภาพแต่เขาจะกล้าปิดสวิตช์ไหมนะครับตอนนี้กัมพูชาเติมกำลังในหลายพื้นที่นับพันนายนะครับในบางพื้นที่เนี่ยมีปืนใหญ่มีรถถัง T-90 นะครับมีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงกองทัพไทยพูดง่ายๆว่าดูแลจัดการได้แต่ว่ามันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งของฝ่ายไทยในกัมพูชาอีกถ้าลดตรงนี้ได้นะครับถอนกำลังออกไปได้ทำเขตปลอดทหารได้เขตปลอดอาวุธใหญ่ได้ซึ่งบางเรื่องก็อยู่ในข้อตกลง MOU อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทำนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาวุธหนักเนี่ยมีอยู่ในข้อตกลงอยู่แล้วก็ถ้าจีนไปกดดันช่วยเรานะครับเราก็สามารถอธิบายกับประชาชนว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับไปคุยกับกัมพูชาในเมื่อเขาลดละเลิกวิธีการที่ยั่วยุนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงทางการทหารในวิธีการคุยกันก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องข้อตกลงเดิมของ JBC ที่กัมพูชายอมรับแล้วนะครับว่าไม่ใช่แผนที่1-200,000นะครับแล้วก็ใช้แผนที่ดาวเทียมแล้วก็จะเดินเท้าสำรวจกันถ้าเดินต่อตรงนั้นได้นะครับตามข้อตกลง JBC ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมกันไปหรือว่ายุติกันไปก็สามารถทำให้คนไทยมั่นใจว่าเขตแดนที่จะปักทางบกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบอีกนะครับส่วนทางทะเลตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรออันครอส
1: อันครอสครับ
0: นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ถ้ามองอันนี้เป็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็กัมพูชานะคะแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาจะยืนยันว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช้เรื่องของยุทโธปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างความเสียหายให้กับไทยแต่ว่าในแง่ของความมั่นใจในการลดความกังวลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะลดความกังวลได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจะต้องขึ้นอยู่การปฏิบัติจริงของทางกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจนะครับก็อันนี้ก็ต้องก็ซึ่งชื่นชมจีนนะครับเขาก็พยายามนะครับ
1: ครับ
0: ในหลายครั้งที่พบกันก็ดูเหมือนว่าเขาก็จริงใจอยู่พอสมควรนะครับหน้ากากมหาเสน่ห์ที่เขาใส่ไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับเราก็เชื่อใจเขาเยอะนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ในมือใครจะใช้แบบไหนบางทีในพื้นที่จริงเนี่ยมันพูดยากนะอิสราเอลไม่เคยทำตามข้อตกลงหลายอย่างที
2: ่
0: สัญญาไว้กับประชาคมโลกกับสหรัฐก็เห็นมาแล้วกัมพูชาจะไว้ใจได้หรือไม่จีนเขาก็จริงๆก็พยายามทำเต็มที่ว่ามีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้ก็ต้องรายละเอียดนะครับว่าจะปิดสวิตช์เลยไหมครับถ้าเกิดเขาจะใช้อาวุธนะครับตัดเรื่องแผนที่ทางอากาศตัดเรื่องการส่งกำลังบำรุงและที่สำคัญคือเลิกส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการลบที่จะดูแลยุทธปกรณ์พวกนี้เลยไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาวุธเหล่านี้พออยู่ในมือทหารเขมรแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่จะไปไว้ใจเพราะว่ามันบรรจุกระสุนมันเล็งมาที่เราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเพื่อป้องกันตนเองแล้วเดี๋ยวก็จะไปอ้างว่าเราไปบุกเขาลุกเขาก่อนแล้วก็จะยิงป้องกันตนเองแล้วจีนจะว่ายังไงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จีนก็คงต้องหาคำตอบให้เราเหมือนกันแต่ว่าในธรรมเนียมทางการทูตเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้กันนะครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ค่ะ
0: คุณเก๋ครับบางทีมันอาจจะดูก้าวร้าวมันอาจจะดูแล้วไม่เป็นมิตรบางทีแต่ว่าถ้าไม่พูดนะครับบางทีมันอาจจะเข้าใจกันผิดว่าเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับให้จีนชัดๆก็จะขอบคุณเขาแล้วต้องถามเขาด้วยแล้วก็ต้องยื่นเงื่อนไขอย่างเช่นบอกว่าให้กัมพูชาถอนกำลังได้ไห
1: ม
0: ให้ทำเขตปลอดอาวุธได้ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าทำให้ผู้สังเกตการอาเซียน2ทีมเนี่ยครับคือฝ่ายเราทีมนึงฝ่ายกัมพูชาทีมนึงแล้วไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะมองว่าเราไปละเมิดทางการทูตแต่ว่า2ทีม AOT นี่ไม่ใช่ทีมเดียวกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ควรจะเป็นทีมเดียวกันถ้าจีนจะไปทำให้เป็นทีมเดียวกันอาเซียนจะว่ายังไงประธานอาเซียนก็อยู่นะครับ ตอนนี้ก็เป็นกังวลมากฟิลิปปินส์นะครับ
2: ค่ะ

0: ประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็เริ่มกังวลแล้วครับก็มาบอกพวกเราว่าเอ๊ะเรื่องไทยกัมพูชานี่เราไงดียังมีเรื่องพม่าอีก
1: ครับ
0: ซึ่งเหล่านี้พอมีจีนเข้ามาก็จะยิ่งซับซ้อนต้องคุยกับประธานอาเซียนด้วยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะบทบาทของจีนในฐานะผู้มีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคนี้นะคะเขาต้องการเข้ามาจัดระเบียบหรือไม่หรือว่าอย่างไรอะคะ
0: จริงๆความต้องการของเขาเนี่ยดีนะครับเขาต้องการให้ไทยกัมพูชาต้องการให้ภูมิภาคนี้สงบความสงบเสถียรภาพสันติภาพได้ทำให้จีนเนี่ยค้าขายได้คล่อง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าคุณจุฬาลักษณ์ก็จะเป็นหนี้จีนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขาจะกำไรมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นบริวารเขาก็ดีประเทศที่เป็นพันธมิตรเขาก็ดีประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็ดีที่ในภูมิภาคนี้นะครับเขาก็ไม่ต้องปวดหัวมากมาจัดระเบียบมาแก้ปัญหานะครับคือพูดง่ายๆว่าในครอบครัวของจีนเนี่ยถ้าญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกันนะครับหัวหน้าครอบครัวก็มีโอกาสไปทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนะครับทางเศรษฐกิจและอื่นๆเพราะฉะนั้นผมไปอยู่จีนก็สอดคล้องกับเรานะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยก็ยืนยันไปแล้วว่าเราก็รักสันติแบบจีน
1: ครับ
0: เราก็ไม่ต้องการที่จะลบลาฆ่าฟันใครนะครับและเราก็ป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันไปว่าเราก็เห็นด้วยกับจีนในแง่นึงว่าเราต้องการสันติภาพนะครับแต่สองกัมพูชานะครับไม่ได้ต้องการสันติภาพหรือไม่เพราะว่าไปโจมตีไทยกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะนะครับข้อมูลที่เป็นจริงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้พูดเท็จอย่างเดียวเขาพูดจริงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าคนเขาเสียหายมากก็จริงนะครับของเขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากกว่าเราเยอะนะครับสองก็คือว่าพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยได้เข้าไปดูแลหรือเป็นพื้นที่เก่าของเราเข้ามายึดครองมาลุกล้ำตอนนี้เขาก็ไปพูดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขาเดิมแต่เขาไม่ได้พูดว่าเดิมเมื่อไหร่นะครับ
2: แ
0: ต่เดิมเมื่อก่อนลูกหลานเราครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เราต้องหาทางคุยกับทั้งจีนอาเซียนนะครับแล้วก็นานาชาติที่หนุนเขาอยู่ว่าให้เขาลดเรื่องเหล่านี้เราจะได้กลับไปเจรจาซึ่งขณะนี้ชะงักเกือบหมดนะครับทุกโต๊ะโต๊ะ RBC JBC นะครับ TBC คือระดับภูมิภาค
1: ระดับภูมิภาคนี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นก็จริงก็ถึงก็เป็นห่วงนะครับว่า
1: ครับ
0: คุณไม่คุยทั้งสองฝ่าย
1: ไม่คุยกันสักที
0: แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากันเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันอีกแล้วก็ตอนนี้สรุปก็มีความเชื่อกันว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเข้าสู่สมรภูมิกันอีก
2: ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เปราะบางนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเหมือนเป็นการคานอำนาจกับอีกมหาอำนาจนึงหรือเปล่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ
0: ครับไม่มีที่ไหนไม่คานอำนาจแล้วนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาของระบบโลกไปแล้วเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาที่จีนกับสหรัฐกำลังแข่งสร้างอิทธิพลนะครับในขณะที่สหรัฐถดถอยลงเรื่อยๆจีนทะยานขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ในหลายกระดานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนนะครับทั้งสองประเทศจะเข้ามาแข่งขันจะมากจะน้อยจะแล้วแต่ประเทศเจ้าบ้านมีกำลังเปิดประตูปิดประตูขนาดไหนที่อ่อนแรงไปก็แทรกแซงเต็มตัวนะครับที่ยังเข้มแข็งแบบเราเนี่ยก็ได้บ้างบางเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะให้ดีทั้งสองประเทศเนี่ยเดินหน้าพูดคุยกับเราเสนอข้อเสนอให้เราเยอะนะครับถ้าเราก็ส่งทีมอย่างเช่นเราส่งทีมกระทรวงต่างประเทศไปที่ฮาวายพูดกับฐานสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับดุล นะครับ
1: นั่นแหละกำลังจะถามว่าถ้าเกิดการที่เรายอมให้จีนเข้ามาเป็นกาวใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยเขาน้อยใจเลยอาจารย์แล้วมันจะรับมือกับเรื่องกับแรงกดดันทางยุทธศาสตร์จากฝั่งโน้นยังไงได้ไหมอาจารย
0: ์จริงๆคนอาทิตย์พูดจาน่ารักนะครับ
1: ครับ
0: น้อยใจเสียใจแต่เวทีการเมืองมันมีแต่ความแค้นใจความตั้งใจ
1: ครับ
0: นะครับความสมหวังผิดหวังแต่ว่าใช่ครับผมคิดว่าทางสหรัฐก็จะเฝ้าดูและก็คงหาทางที่จะโต้ตอบจีน
1: ครับ
0: นะครับถ้าจีนได้เปรียบเข้ามามีบทบาทเขาก็ต้องหาทางเข้ามาโต้ตอบจีนแต่บางเรื่องก็ดีกับเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเขาเข้ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ดีกับเราแต่หลายครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาคานจีนแล้วเราก็โดนไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเช่นมาคาดโทษเราว่าไม่ให้ใช้อุปกรณ์จีนทั้งที่อุปกรณ์จีนถูกกว่านะครับแล้วศักยภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มายุติการสนับสนุนเราในบางเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาต้องคุยกับสหรัฐซึ่งทางการไทยก็คุยไปบ้างแล้วเขาคงทราบล่วงหน้าแล้วว่าจีนเขาคงจะเข้ามาเสนอตัวเองนะครับแล้วก็เลยไปคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับสมดุลแต่ว่า

0: างสหรัฐจะพอใจหรือไม่นะครับที่คุณอาทิตย์บอกจะน้อยใจหรือว่าจะจำมีความรู้สึกอะไรที่โต้ตอบหรือไม่เนี่ยต้องจับปฏิกิริยานี้ให้ดีนะครับแล้วมันจะอยู่ที่เงื่อนไขด้วยนะครับถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้ทำให้อิทธิพลอเมริกันกระทบมากนักนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
1: ค่ะอาจารย์สนใจอีกหนึ่งประเด็นค่ะเพราะว่าเห็นว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับจีนเสนอจะจัดประชุมแทนไทยด้วยนะคะในการรับเป็นเจ้าภาพประชุมแม่โขงแล้วก็ล้านช้างตรงประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรอะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ต้องการให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจในการเดินทางมาประชุมอันนี้มันจะมองยังไงได้บ้างคะที่จีนรับเป็นเจ้าภาพแทนนะคะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องขออนุญาตคุณอาทิตย
1: ์ okay.
0: ใช้ศัพท์ของคุณอาทิตย์ว่าถ้าจีนเอาไปจัดคนไทยต้องน้อยใจแน่ว่าเราหมดสภาพแล้วหรืออย่างไร
2: ใช่เพราะคนที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่ใช่เราไงอาจารย์
0: ใช่ครับแล้วต่างประเทศจะมองว่าไทยหมดสภาพเลยหรือยังไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายหรือยังไรที่ชาวกัมพูชาทีมกัมพูชามาไม่ได้นะครับแล้วก็จีนเอาใจกัมพูชาหรือไม่นะครับจัดการประชุมทั้งที่กัมพูชานะครับควรจะมาประชุมบ้านเราเนาะรับรองความปลอดภัยได้ทั้งที่จีนควรจะยืนยันกับกัมพูชาว่าไปประชุมที่ไทยจะไม่มีปัญหาทำไมไม่เลือกวิธีการนั้นก็ต้องถามนะครับว่าอยู่ดีๆจะดึงเอาการประชุมตรงนี้แต่เราก็เข้าใจความกังวลนะครับว่าแม่โขงล้านช้างหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี่สำคัญกับจีนมากถ้ามันไม่เดินเฉพาะความขัดแย้งสองประเทศเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ทั้งลาวทั้งเวียดนามซึ่งเขาก็ไม่สมควรจะรับผลกระทบ
2: ครับ
0: นะครับแต่ทีนี้วิธีการแรกอาจจะไม่สำเร็จแล้วก้าวข้ามไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องก้าวข้ามไปหรือไม่เพราะกัมพูชาเขาเคยยืนยันหลายครั้งนะครับว่าเขาจะไม่มาประชุมกับไทยไม่มาแข่งกีฬาในเมืองไทยเพราะเขากลัวความไม่ปลอดภัยจริงๆถ้าจะให้มาไทยรับประกันความปลอดภัยก็ได้นะครับคนไทยคงไม่ได้ทำร้ายอะไรเขานะครับแล้วก็ทางจีนให้ความมั่นใจก็ได้ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเลือกแรกซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจริงจังการที่จีนเอาไปจัดจีนก็ได้ประโยชน์แล้วครับได้บารมีกัมพูชาก็ได้ประโยชน์แต่ไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรอาจจะถูกมองว่าเป็นประเทศไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมองว่าหมดศักยภาพนะครับอาจจะได้ความรู้สึกที่ดีว่าไทยก็มีสปิริตมีน้ำใจจะให้การประชุมเดินหน้าได้ก็เลยมอบให้คนอื่นไปจัดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องอธิบายให้กับคนไทยให้รับสภาพแบบนี้ให้ได้ครับ
2: ครับอาจารย์มองมันเหมือนเป็นการที่จีนใช้กลยุทธ์ในการกดดันไทยทางอ้อมไหมอาจารย์ให้รับบทบาทจีนที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเข้ามาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจารย
0: ์ครับจริงๆเรื่องความเป็นธรรมก็จีนก็คงใช้กลยุทธ์ให้ทั้งสองทางนะครับกับกัมพูชาด้วยซึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่ากัมพูชาก็พึ่งไทยและทนพึ่งจีนมากกว่าไทย
2: ครับ
0: ใช่แต่ใช่ครับคุณอาทิตย์ครับก็เป็นการทูตที่แยบยลของจีนนะครับก็กดดันทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ของจีนก็ไม่เสียหายและแถมมันได้บารมีว่าได้เข้ามาจัดการกับในเรื่องนี้ซึ่งทางสหรัฐก็อยากทำแบบนี้นะครับอยากจะได้รางวัลสันติภาพอยากจะถูกมองว่าเขาเป็นคนที่นะครับผลักดันให้เกิดการพูดคุย
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่พูดถึงเรื่องการจัดเนี่ยผมคิดว่าละเอียดอ่อนกว่าเรื่องแรกที่เสนอตัวเป็นผู้ประสานงานอีกครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้หันกลับมาดูความสำคัญของเวทีที่มีการประชุมกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องของ AI อะมันถูกยกระดับเป็นวาระความมั่นคงไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะมันกลับเหมือนสะท้อนเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ไปแล้วอาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าชาติใดสามารถกลุ่มสภาพการนำหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของปัญญาประดิษฐ
1: ์
0: ระบบอัตโนมัตินะครับระบบสั่งการระบบบัญชาการรบนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆเยอะเลยนะครับคุณเจครับในสาธารณสุขการศึกษานะครับการค้าการลงทุนก็จะชนะเลยนะครับมันในแง่ของการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งซึ่งขณะนี้จีนกับสหรัฐกำลังแข่งขันหายใจลดคอกันอยู
1: ่
0: ลดต้นคอกันอยู่แต่ว่าจีนยังตามอยู่เล็กน้อยนะครับในปัญญาประดิษฐ์หลายตัวที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการคำนวณทางการทหารทางเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดนะครับรวมทั้งการแพทย์ด้วยว่ากันว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนตัดสินใจที่ยังไม่ทุ่มกำลังสุดตัว

0: ที่จะเอาชนะอเมริกันเพราะว่ามันจะต้องราคาแพงมากการพัฒนาทางด้านอื่นจะช้าแต่ว่าดูแนวโน้มในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็บอกว่าช้าๆได้พ้าเล่มงามนะครับอีกไม่นานก็ชนะอเมริกันอยู่ดีไม่จำเป็นต้องออกแรงแล้วจะไปกระตุ้นให้อเมริกันเนี่ยฟาดงวงฟาดงาออกกฎหมายมาอีกเยอะถ้าไปปิดกั้นนะครับตลาดอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าใช่ครับปีนี้คนก็อยากจะดูว่าแตกต่างจากปีที่แล้วไหมปัญญาประดิษฐ์ของจีนบางตัวเนี่ยมันกระโดดข้ามอเมริกันไปแล้วมันจะมีตัวอื่นมาหรือไม
1: ่
0: แล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าบางส่วนเนี่ยที่เอาไปให้กับนะครับอิหร่านใช้นะครับต่อสู้กับกองเรือของอเมริกันนี่ได้ผลนะครับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆอิหร่านก็ยืนระยะได้ก็เชื่อเข้ามาทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยก็หนุนหลังให้อิหร่านรบกับอเมริกันอยู่นั่นนะครับฤทธิ์เดชของปัญญาประดิษฐ์ในแง่การทหารที่ยังมีหลายเรื่องในแง่หลายสมรภูมิเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ที่พูดแค่ทุกสมรภูมิเนี่ยคนก็อยากไปคนก็อยากจะไปร่วมรับฟังแล้วก็อาจจะไปแสดงความเห็นว่าบางเรื่องต้องควบคุมนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยปั่นป่วนมากการลบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งการเนี่ยจีนก็เป็นกังวล นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับสหรัฐไปบ้างแล้วนะครับว่าจะทำไงให้ไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับหรือระบบที่ปัญญาประดิษฐ์อาจจะป้องกันเราด้วยการสั่งการลบหรือทำอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้ยากนะครับในอนาคตเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่ครับแล้วก็ต่างกันอยู่ทุกเวทีที่ทั้งอเมริกันแล้วก็ทั้งจีนจับครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มองว่าการเยือนจีนในครั้งนี้ค่ะคือเราคุยกันทั้งมิติเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจเลยนะคะครอบคลุมกันไปในส่วนของไทยเองไทยต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับจีนแล้วก็ยังคงรักษาสมดุลระหว่างสัมพันธ์มหาอำนาจอื่นๆแล้วก็บทบาทเรื่องของอื่นๆในอาเซียนด้วยอะค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลนะครับที่พยายามรักษาสมดุล นะครับแต่ไม่ใช่สมดุลแบบครึ่ง50-50นะครับแต่เป็นสมดุลที่ซับซ้อนนะครับบางเรื่องก็อาจจะมากหน่อยบางเรื่องอาจจะน้อยหน่อยขณะนี้เรื่องที่พบจีนบ่อยๆเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับได้พบกับผู้นำได้พบกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายเรื่องต้องพบกันบ่อยๆแล้วก็คุยกันเยอะๆทำให้เห็นว่าเราใกล้ชิดมีอะไรก็ต่อสายคุยกันไปเจอกันในเวทีต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมออกมาอย่างเช่นจะมาช่วยไก่เกลี่ยจะมาช่วยเป็นคนกลางก็ตั้งข้ อเรียกร้องให้ชัดเจนแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับไปหาสมดุลแบบนี้กับอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะครับผู้นำไทยถ้าไม่ไปพบกับทางสหรัฐซึ่งผู้นำกัมพูชาเข้าไปแล้วนะครับในเวทีอย่างเช่นคณะกรรมการสันติภาพเราก็ต้องหาโอกาสไปแบบนี้ครับไปปรับสมดุลแล้วก็จะนำมาสู่จังหวะที่สองก็คือคุยเจรจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐค
1: ุ
0: ยกันเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ของจีนแล้วเรื่องที่เราขาดดินมโหฬารกับจีนนะครับแล้วก็จีนเจาะเข้ามาในตลาดของเราอย่างเช่นที่เราเห็นแปรปรวนมากนะครับก็จังหวะที่สองนะครับและจังหวะที่สามก็ทำให้คนไทยคนจีนคนไทยคนอเมริกันทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็จะเป็นเงินเป็นเศรษฐกิจที่เข้าสู่กระเป๋าประชาชนก็เป็น3ระดับนะครับระดับผู้นำบางทีอาจจะไม่ถึงกระเป๋าประชาชนแต่ลงมาในระดับที่คนเดือดร้อนปราบปรามพวกแก๊งต่างๆนะครับซึ่งปัญหาเยอะตามแนวชายแดนยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆแล้วก็ในสุดแล้ว ก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนก็เป็นเรื่องสามระดับที่เราก็ตามกันอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตครับ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเวทีที่ทั้งผู้นำของไทยและก็ผู้นำของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปพบกันที่จีนเนี่ยก็หลายๆมันก็มีหลายๆวงเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาทั้งนี้ตรีก็ไม่ได้ไปประชุมไม่ได้มีการไปพบปะโดยตรงกับทางผู้นำของกัมพูชาก็จะมีการไปคุยกับหลายๆวงของทางจีนทั้งผู้ประกอบการทั้งSME ต่างๆก็เอาภาคธุรกิจของไทยเนี่ยไปคุยกับภาคเอกชนของทางจีนด้วยก็แต่ว่าอย่างที่เราบอกไปว่าก็ที่จับตากันรวมถึงสื่อของในจีนเนี่ยเขาก็จับตาด้วยเหมือนกันเรื่องของการพบปะกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาบนเวทีที่อยู่ในจีนด้วย
1: ใช่ค่ะส่วนเรื่องของความสำเร็จนะคะในการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า ไปโรดโชว์แหละนะคะแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิดดิวเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเองเนี่ยเอาในมุมของคุณเอกนิติธันประภาสก่อนนะท่านก็ไปด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยถึงการเดินทางไปที่จีนเนี่ยบอกว่าการเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน4แห่งประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยจะแบ่งเป็นการขยายการลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่ 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมองว่ากระแสความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การปรับห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังผลักดันให้บริษัทจีนเนี่ยย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญด้วยนะคะก็มีการเปรียบเทียบกับยุคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นลงทุนในโครงการ Eastern Seaboard นะคะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นคลื่นการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์อัจฉริยะด้วยค่ะเห็นบอกว่ารายละเอียดในการไปหาลือแล้วก็ปิดดีลได้เนี่ยเป็น4บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะอย่างบริษัทฉางอันออโตโมบิลอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนด้วยนะตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 200,000 คันต่อปีปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วกว่า40บริษัทเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีบริษัท InnoLight Technology ด้วยค่ะอันนี้ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญศูนย์ข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะแผนการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งรวมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยไทยนะคะแล้วก็ใช้วิศวกรไทย 15,000 คนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนด้านการผลิตแต่มันจะเชื่อมโยงเรื่องของการวิจัยการพัฒนาบุคลากรและเขาก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะ บริษัทที่3 เป็นบริษัท eOpto Link นะคะเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงรายใหญ่ของโลกอันนี้เนี่ยความคืบหน้าเห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะเปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดระยองแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะเห็นบอกนะคะบอกว่าเตรียมขยายโรงงานแห่งที่2ค่ะและบริษัทที่4 Xiaomi Corporation นะคะก็เห็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะผลิตอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็โดยใช้จุดแข็งของไทยอย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยด้วยก็เตรียมจะเปิดเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทต่างชาติเนี่ยได้มาลงทุนในไทยนะคะสามารถเข้าตลาดทุนไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป้าหมายก็คือต้องการเพิ่มเทคโนโลยีในตลาดทุนไทยดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนระดับภูมิภาคด้วยค่ะ
2: ครับก็เชื่อว่าเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นวงรอบปกตินะพี่เก๋ที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะไปชาติในอาเซียนหรือว่าในต่างประเทศหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้ากันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเวทีนี้นอกจากเรื่องของการจับตาว่าจะไทยจะไปคุยอะไรกับทางจีนแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่กับอาจารย์ปณิธานนั่นแหละเรื่องของไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าพอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนักข่าวต้องถามประเด็นนี้แน่นอนเรื่องการที่จีนเนี่ยเสนอเป็นตัวกลางเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแล้วอันนึงอย่างที่เราจะเห็นว่าภาพก่อนนั้นในที่แม้ว่าจีนจะบอกว่าเป็นจะมาอาสาเป็นตัวกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นปรากฏก็คือจีนก็ยังคงมีการส่งอาวุธให้กับทางกัมพูชาอยู่เลยและจะมาบอกว่าจะมายืนยันว่าไม่มีการใช้ต่อสู้กับไทยแน่นอนแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไม่ได้เหรอเพราะว่าเอาจริงๆภาพข่าวที่เราได้รับมาแทบทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางทหารกัมพูชาเขาเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่บางคนบางหน่วยบางหมวดเนี่ยคือไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยวินัยทหารอยู่ตรงไหนเราก็ยังตั้งคำถามอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาเรื่องแบบนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในมือเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยง
1: อย่างอย่างที
2: ่ในมือคนแบบ
1: อย่างที
2: ่
1: น้องอ้นบอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนายกกลับมาเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีคนถามประเด็นเนี้ยกับนายกรัฐมนตรี
2: ใช่
1: เพราะว่า การให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่นายกออกมาเปิดเผยว่าทางสีเจิ้นผิงเขาจะอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยแล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการส่งอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วแล้วหลัง

0: จากนั้นอ่ะก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ออกมา
1: เร
0: ื่อง
1: ประเด็นนี้เลยใช่เพราะว่าตามข่าวในเทปถ้าอยู่สื่อกลุ่มทำเนียบก็จะมีข่าวเรื่องของความร่วมมือต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นที่จะสัมภาษณ์ในช่วงตรงนี้ยังไม่มีก็คงต้องติดตามว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องของกัมพูชาจะเป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M Cord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: นาฬิกา 48 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เกจุฬารัตน์ประพฤติดีครับ
2: ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของนายกเยือนจีนนี่เห็นว่าทางจีนเองเขาก็ชื่นชมนายกด้วยนะนายกพูดภาษาจีนอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เวลาไปพูดเนี่ยก็จะต้องบางคำบางเวิร์ดที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาษาทางการแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาที่สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึกความเป็นมิตรกันมากกว่าเป็นทางการมันเลยทำให้ทางสื่อจริงเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมแต่ว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีในรอบนี้พี่เก๋ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าจะได้รับคำชื่นชมจากหลายๆภาคส่วนในช่วงเมื่อสักครู่อย่างอาจารย์ปณิธานก็ยังชื่นชมในส่วนของรัฐบาลไทยที่ไปเวทีนี้ก็คืออันนึงก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการไปแสวงหาความร่วมมือทั้งในส่วนของระหว่างภาครัฐต่อรัฐรวมถึงเอกชนที่เอาไปหาเอกชนทางฝั่งของจีนมาลงทุนในไทยได้หลายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่เก๋บอกไป4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมาเปิดบริษัทจะมาลงทุนในไทยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นทางท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนแล้วนะรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะเห็นน้อยลงแล้วจะเป็นแต่ว่ารถจีนรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยจะมาตีตลาดบ้านเราซะเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างประเด็นของไทยกัมพูชาแล้วมันจะมีอันนึงที่เราแตะเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดเรารับจีนเข้ามาแล้วทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งอเมริกาเขาจะเอายังไงเพราะว่ามันก็คงต้องคานอำนาจต้องสร้างสมดุลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกมันก็สำคัญเพราะว่าแม้ว่าเราจะเอาจีนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยเราเคยพยายามที่จะคุยกันแบบ2ประเทศแบบทวิภาคีพยายามจะใช้กรอบของอาเซียนทั้งในตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาเลแล้วตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เองก็

0: ค่อนข้างที่จะหนักใจว่าจะยังไงกันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของมีฝั่งเมียนมามาอีกด้วยก็คงต้องรอดูเพราะตอนนี้มันหลายๆอย่างมันก็ล้อมไทยไปหมดเลยซึ่งไทยเองเนี่ยก็ต้องวางบทบาทให้ดีเพราะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์พันธิธารบอกมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทางการทูตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะบางเรื่องก็พูดไม่ได้แบบตรงๆนะคะ

0: อกจากเรื่องของการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสื่อท้องถิ่นของจีนน่ะเขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการที่ใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการสะท้อนเรื่องของความเป็นมิตรแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ามันจะมีคำที่เหมือนกับนายกอ่ะไปพูดแล้วพูดแบบพูดหลายครั้ง
1: uh-huh.
0: พูดทั้งในช่วงของการปาฐกถาพิเศษอะไรแบบนี้แล้วพูดหลายครั้งมากเลยนะคะแล้วก็ถ้อยคำที่นายกพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบสะท้อนเรื่องของความจริงใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนนะคะมีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยอย
1: ่
0: างอบอุ่นเลยทีเดียวคือเหมือนกับหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆอะไรที่นายกพูดอ่ะขึ้นมาเป็นข่าวพาดหัวของเขาเลยนะเนี่ย
1: คำว่าอะไรนะคำว่า
0: อะไร
1: เชียโย
0: นั่นแหละ
1: เชียโยซึ่งอย่างที่ทางสื่อจีนเขาบอกว่ามันก็จะแปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันอย่างนี้เขาอย่างที่สื่อทางจีนเขานำเสนอว่าพูดติดต่อกันถึง4ครั้งถึง4ประโยคบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีซึ่งมันก็อย่างในมุมมองสื่อจีนเขาบอกว่ามันเป็นการใช้ภาษาเป็นการใช้คำที่มันดูลึกซึ้งมันสนิทแนบชิดมากกว่าการเป็นประเทศกับประเทศแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสะท้อนถึงความจริงใจและก็มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยเลยนะคะก็ย้ำถึงความสำเร็จล่ะค่ะที่เราพูดไปนะคะว่าการไปหารือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเนี่ย4แห่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้รับการยืนยันว่าทั้ง4บริษัทชั้นนำเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะแล้วแผนที่จะมาลงทุนเนี่ยภายในปีพ.ศ. 2569ด้วยนะก็ปีนี้แหละแล้วก็บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงรองรับธุรกิจ Data Center อันนี้คนพูดถึงเยอะมาก Data Center นะคะแล้วก็Semiconductor Microchip สำหรับระบบสื่อสารความเร็วสูงแล้วก็การขยายกำลังการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็บอกว่านายกบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ้างงานคนไทยหลายหมื่นตำแหน่งเลยก
1: ็
0: ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเม็ดเงินลงทุนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานไทยโดยแรงงานไทยเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวด้วยค่ะก
1: ็
0: เรียกได้ว่านักธุรกิจไทยที่ดำเนินการอยู่ในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจด้านเกษตรอาหารโรงไฟฟ้าโรงแรมผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความสะดวกจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นอีกมุมหนึ่งที่ทางจีนเข้าเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทกับเศรษฐกิจประเทศไทยมากขึ้นนะถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทางฝั่งอเมริกาเองที่เคยเข้ามามีบทบาทก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาช่วงเวลาเนี่ยทางอเมริกานอกจากเขาจะมีบอลโลกที่จะสิ้นสุดในคืนนี
0: ้
1: แต่เขาก็ยังมีเรื่องของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่อาจจะทำให้ความสนใจของอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันในต่อประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าในส่วนของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียอยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์พิธีทันบอกไปว่าทางจีนเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของหลายๆชาติในอาเซียนซึ่งพอหลายๆชาติในอาเซียนถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยมันก็ทำให้การค้าการลงทุนของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้มีการเอานักลงทุนเอาบริษัทจากจีนมาลงทุนในไทยมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็อีกในมุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าพี่เก
0: ๋
1: ก็เป็นเรื่องของทุนจีนทุนเทาที่มันก็จะเป็นแทรกซึมเข้ามาอีกในมุมนึงที่เราเองก็คงจะต้องมีการตั้งรับต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงจะไม่เปิดรับมาซะทุกอย่างที่มาจากจีนเพราะว่าเราก็จะทราบกันดีว่าจีนเนี่ยมันก็นอกจากจะมาในมุมถ้าเกิดเอามาลงทุนเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพ่อทิพย์การสวมสิทธิ์สวมเรื่องของสัญชาติต่างๆนานาแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าธุรกิจสีเทาที่อยู่รอบๆแถวๆเนี้ยมันก็ อีกอันนึงก็มาจากทุนจีนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่การไล่

0: ไปที่โรงพยาบาลเข้าใจว่าตรวจไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก6โรงพยาบาลที่สามารถขยายเครือข่ายได้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมี2แห่งนะคะมี2แห่งที่เหมือนกับให้ข้อมูลมาแล้วส่วนอีก4โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างในการขอข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มีเคสอะไรต่างๆที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ในกระบวนการในการจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่หมายถึงผู้เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบเนี่ยคือยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเขามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือเขามีความผิดแต่อย่างใดใช่ไหมคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะเป็นเรื่องของกรอบในการตรวจสอบของทางสบส.ด้วยที่เขาตั้งเป้าในการที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั้งหมดของโรงพยาบาลนะคะไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะให้เสร็จเนี่ยได้มากน้อย ขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการขยายผลต่อไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคือการที่จะต้องไปตรวจสอบอ่ะมันมีหลายอย่างนะอย่างเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างเรื่องของใบแจ้งเกิดเนี่ยมันมีทั้งวันเวลาเกิดมีเรื่องของเพศน้ำหนักเรื่องของชื่อมารดาชื่อบิดาที่มีการรับรองที่สำคัญเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือต้องไปดูเรื่องของการลงลายมือชื่อของคนที่ทำคลอดลายมือชื่อแพทย์ผู้ดูแลชื่อคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายระดับอ่ะก็ต้องไปดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนหรือใครทำผิดหรือเปล่ามีบุคคลไหนอย่างไรด้วยนะคะ
1: เพราะคงต้องถามทางคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าไอ้นี่เรื่องของการออกใบทร.1/1เนี่ยหรือว่าใบรับรองการเกิดเนี่ยคืออ่ะผมเองก็ได้ไปรับรองการเกิดลูกตัวเองด้วยซึ่งมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนในนั้นมันมีเอกสารสำคัญหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างรัดกุมนะว่าจะเป็นพ่อหรือว่าจะเป็นรับรองบุตรแต่ละคนที่จะมาเป็นสัญชาติไทยนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเรื่องของการแทรกแซงแล้วการไปบิดเบือนข้อมูลตัวนี้มันเข้ามาในขั้นตอนไหนซึ่งเดี๋ยวสักครู่ในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
5: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้ง

0: าดทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศิวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋ชุรารัตน์ประพฤติดีครับ
5: นะคะก็เดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเนื่องเรื่องของปฏิบัติในการถอดเกล็ดมังกรนะคะว่าล่าสุดเองการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะสำหรับขบวนการนี้นะคะก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะต้องแกะรอยนะอย่างเห็นเขาบอกว่าข้อมูลใหม่เข้ามานะคะเพิ่มจากข่าวเมื่อก่อนเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ขยายผลประมาณสัก6โรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าขยายผลนะคะถึง8แห่งแล้วด้วยกันนะแล้วก็ขบวนการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการทำแบบนี้นะคะระยะเวลาในการดำเนินการของเขาเนี่ยถ้าย้อนหลังเนี่ยมันจะต้องย้อนไปกี่ปีทำมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแนวทางในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันต่อด้วยนะคะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันเป็นโมเดลในการก่อเหตุที่เหมือนกันหลายโรงพยาบาลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวต้องถามคุณหมอด้วย
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลักฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการสวมสัญชาติเนี่ยมันมีประวัติว่ามีมันย้อนหลังไปถึง10ปีอ่ะพี่มันก็สอแววว่าก็คือคนไทยที่อยู่ในขบวนการเนี่ยมีอายุมากสุดถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าขบวนการเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี56ตอนเนี้ย10ปีเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ผ่านกระบวนการนี้ไปได้สัญชาติด้วยวิธีการแบบนี้มันไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งทางอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการกรมการปกครองเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมมือการบูรณาการตรวจสอบเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยพบโรงพยาบาลในเฉพาะในส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าพอสืบเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีกระบวนการแบบนี้โผล่ออกมาในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันมันไม่ได้กระจายอยู่แค่ในกรทมกับปริมณฑลแล้วมันไปต่างจังหวัดแล้วด้วย
5: อ๋อค่ะนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดประเด็นเรื่องของครูทรายอะค่ะที่มีเรื่องของพาสามีไปตรวจเรื่องของการรักษาโรคหัวใจแต่ว่าหมอไม่ยอมตรวจให้แล้วก็ไล่กลับบ้านสุดท้ายสามีช็อกจนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็จะลงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดสำหรับประเด็นนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการออกแถลงการ

0: เป็นฉบับที่2แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ออกแถลงการเป็นฉบับที่1เนาะให้คำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลแล้วก็ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกเช่นแพทยสภาจะเสร็จสิ้นนั้นนะคะจากกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงๆตามที่เป็นข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพแล้วก็ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาด้วยว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมนะคะที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพล่าสุดค่ะโรงพยาบาลมีมติให้แพทย์ดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลในทันทีแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยออกแถลงการมาเป็นฉบับที่2เนี่ยบอกว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอน้อมรับข้อเสนอแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความเคารพด้วยค่ะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราก็จะได้ถามสำหรับประเด็นนี้พ่วงไปด้วยเลยนะคะ
1: ใช่เพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอันนึงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากสปสนะเพราะว่าสปสเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี
0: เข้าไปดูเรื่องของการรักษา
1: ใช่เรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลใช่มาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลว่ามีการรักษามีเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆนานาหรือไม่ทางสปสเนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตั้งแต่มันก็มาสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์มาจนถึงเรื่องของที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีที่ไม่รับรักษาคนไข้เนี่ยมันก็คงต้องมีการชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยเหมือนกันว่ามันบกพร่องตรงไหนยังไงเดิมกัน
0: ซึ่งประเด็นของกรณีครูทรายเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนถ้าเปรียบเทียบกับทางเคสที่เกิดขึ้นที่อยู่ในต่างประเทศคือเขามีการเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของหมอเนี่ยควรที่จะมีการประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับครูทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเลยมีการตั้งคำถามกันนะคะว่าเมืองไทยควรจะมีการถกกันไหมว่าเราจะให้หมอประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่อาจจะพออยู่ที่60หรือ70ถ้ายังให้ตรวจคนไข้ต่อเนี่ยมันจะเสี่ยงไห
1: ม
0: เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัย
1: โร
0: คที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดขึ้นแบบกรณีของครูทรายแบบนี้ค่ะที่สามีเธอเสียชีวิตนะคะ
1: ครับอ๋ออันนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณนึกถึงโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากคือเราจะต้องยอมรับว่าคือคุณหมอเนี่ยพอเวลาอายุราชการเนี่ยก็จะอาจจะยังอยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีนั่นแหละเปิดคลินิกหรือว่าตอนช่วงเย็นก็ไปเปิดสถานอันนี้ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเราก็จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็มาตรวจมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ไปรับบริการ
0: จะมีความเสี่ยงหรือเปล่า
1: ใช่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอไหวหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดมีถามคุณหมอได้ก็น่าจะชัดเจนว่าจะมีกำหนดอายุแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่บางโรคบางเฉพาะบางคุณหมออาจจะบางอาการหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางบางเฉพาะทางที่สามารถให้บริการจนถึงอายุเยอะได้ไหมหรือยังไง
0: คือคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถกเถียงกันเนี่ยเป็นเพจของ Drama Addict นั่นเองเขาก็มีการตั้งคำถามว่าถึงเวลาที่ไทยควรจะจำกัดอายุของหมอได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าหมออายุเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพที่ถดถอยแล้วอาจจะการตรวจการรักษาคนไข้เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเสื่อมถอยตามวัยซึ่งอันเนี้ยทุกคนก็ไม่มีใครหนีพ้นได้สำหรับเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสในหลายๆประเทศด้วยเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราต้อง
1: พักกันก่อนครู่นึงคร
0: ับ ค่ะทุกวัน

0: ที่สิบมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติครับ
4: ค่ะนะคะตอนนี้นัดหมายเอาไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณหมอนะคะก็เราก็ไล่ไปสำหรับประเด็นนะคะยังมีให้คุยอีกหลากหลายประเด็นเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยที่จะได้ตามต่อกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหาข่าวแป๊บหนึ่ง
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นอันนึงที่หลายๆคนติดตามเฝ้ารอเพราะว่าคือไม่ได้เจอแค่โรงพยาบาลแห่งเดียวเจอกันแล้วก็เจอหลายจุดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยแล้วก็พอสืบไปเชิงลึกก็กลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันกลายเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันก็จะต้องรอดูแล้วพออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่สืบค้นไปได้ว่ากระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า10 ปีเนี่ยคนที่อายุมากที่สุดในกระบวนการเนี้ยอายุแล้ว10 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
4: คือถ้าย้อนกลับไปเอาจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปี66ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคดีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะคุณผู้ฟังหรือสแกมเมอร์แล้วก็มันมีความเสียหายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าตำรวจผู้รับแจ้งเนี่ยเขาทำคดีแบบไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวล นะคะจนในที่สุดเนี่ยเหมือนนำมาสู่เรื่องของการจับกลุ่มสแกมเมอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีจุดเริ่มต้นในการที่จะขยายผลไปสู่การจับกลุ่มเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์นะคะที่มีการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อแล้วก็แจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กชาวจีนด้วยค่ะก็เลยนำมาสู่เรื่องของการปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรนั่นเองนะคะก็นำหมายค้นหมายจับ35 หมายเข้าจับกลุ่มขบวนการพ่อทิพย์ด้วยค่ะ
3: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมออาคมครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: ครับ
4: คุณหมอคะจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราไล่ขยายผลไปเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเลขของโรงพยาบาลจะอยู่ที่6แห่งนะคะณเวลานี้เนี่ยขยายผลเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังหยุดที่ตัวเลข6แห่งอยู่คะ
5: ครับตอนนี้มีการขยายไปนะครับโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปประมาณสัก3โรงนะครับสัปดาห์หน้าครับครับครับ
4: เขาจะไปต่ออีกเหรอคะอีก 3โรงพยาบาล
5: ในช่วงวันที่20-21เราก็จะไปต่อ22ครับครับ
3: ม
5: ันจะทางการพุทธจะไป3ที่ครับครับ
3: ครับ
4: เท่ากับตอนนี้จะรวมเป็น9แล้วไหมคะ
5: ตอนนี้ที่ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็จะประมาณใช่ครับประมาณ9ครับใช่ครับครับ
4: โอ้อันนี้มากกว่าเดิมอีกนะคะคุณหมอ
5: ครับเพราะว่าก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝั่งของตำรวจแล้วก็ฝั่งของทางกรมการปกครองเข้าไปร่วมด้วยครับ
4: เหตุผลแล้วก็พฤติกรรมที่เราเข้าไปตรวจสอบอะค่ะณวันนี้เนี่ยถ้ามี9โรงพยาบาลคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างไรแล้วเราเห็นเรื่องของโมเดลในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นรูปแบบไหนอย่าง

0: ไรหรอคะ
1: ครับจริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากทางมีการแจ้งเบาะแสนะครับจากฝั่งของผู้เกี่ยวข้องนะครับครับในการที่จะมีการแจ้งทำสูญจิบัตโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็มีการสงสัยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับโรงพยาบาลก่อนนะฮะถ้าจะนักทางกรมสุขศรเราครับก็ได้ทราบจากข่าวตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเราก็ดำเนินการมีการไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบนะครับก็ไปดูยึดอายัดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดแล้วก็การออกใบไปที่ว่าหนังสือรับรองการเกิดของส่วนนี้นะครับนะก็เรียกว่าใบหรือใบทร1ทับ1นั่นแหละที่ออกโดยนายที่เบียงกลางนะครับตามพรบที่เบียงราชตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้เราก็มีการขยายผลนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณข้อมูลตัวเลขผมนะครับอย่างโรงพยาบาลแรกที่ไปเนี่ยก็พบข้อมูลแล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนะ164รายนะฮะแห่งที่2เนี่ย4รายแห่งที่3 135รายแห่งที่3เนี่ยประมาณ13รายด้วยกันนะครับ
2: ครับ
1: ครับเราก็รวมๆแล้วก็ประมาณสักตอนนี้ได้ประมาณสักประมาณ300กว่าเคสด้วยกันนะฮะตรงส่วนนี้ครับ
2: ครับที่เราจะมีการร่วมกับทางกรมการปกครองเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะครับคุณหมอครับ
1: ครับก็คงจะเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นว่าในส่วนของในกทม.นี่แหละนะครับ
0: ที่
1: นี่แหละนะครับทั้งหมดนี่ฮะ
0: ก็แสดงว่า9โรงพยาบาลนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับครับไปตรวจสอบทั้ง9ทั้งอีก 3-4 โรงพยาบาลให้เรียบร้อยตรงส่วนนี้นะครับครับ
2: ครับทำไมครับอาจารย์เชิญต่อครับคุณหมอครับ
1: ครับก็ไปตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนนั้นครับ
2: แล้วตรงนี้ทำไมความผิดปกติส่วนใหญ่มันถึงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลในแถบชานเมืองหรือว่าในแถบกทม.เนี่ยคุณหมอครับ
1: ครับผมเข้าใจว่าตรงส่วนนี้นะครับหากสมมติว่าข้อมูลนะครับเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดข้อมูลเราต้องส่งให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
2: ครับ
1: ตรงนี้เป็นคนดำเนินการตรวจสอบในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกรมสพส.ตามพรบ.สัมพยาบาลเนี่ยเราก็จะเพียงไปเอาข้อมูลมาก่อนตรงส่วนนี้นะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากว่ามันมีโทษนะครับที่ค่อนข้างสูงนะเนี่ย
2: ค
1: ือเป็นโทษจำคุก2ปีแล้วก็3ปีคนธรรมดานะฮะเราจำเป็นต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการ
2: ส
1: อบข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับ
2: อ
1: ันนี้ในส่วนของคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีการขยายผลใช่ไหมฮะขยายผลเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคล้ายๆกับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยอาจจะทำเป็นบางพื้นที
2: ่
1: ในภาพไหมฮ
0: ะ
1: เพราะว่ากลไกของใบหรือหนังสือรับรองการเกิดตรงส่วนนี
2: ้
1: มันต้องมีการมอบให้ทางผู้แจ้งนะครับผู้แจ้งก็คือประชาชนนะครับจะเป็นมารดาบิดาก็ได้นะครับเนี่ยไปที่นาย
2: ท
1: ะเบียนราษฎ
2: ร
1: ์ส่วนที่เขตนะครับเพื่อจะมีการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเนี่ยออกใบสูจิบัตรให้ตรงส่วนนี้นะครับ
2: ฉ
1: ะนั้นกลไกตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องอาจเป็นส่วนที่เขาได้พูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่มีการกระทําเรื่องพวกนี้นะครับ
2: คร
1: ับส่วนอื่นเขาไม่รับรู้ด้วยเนี่ยเขาก็มีต้องมีการตรวจสอบเพราะจริงแล้วตัวนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าการจะออกสูจิบัตรเนี่ยใบหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารเพื่อแจ้งเพื่อให้นายทะเบียนรับทราบใช่ไหมฮะ
2: คร
1: ับนายทะเบียนก็ต้องหาข้อมูลว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงไหมข้อมูลต่างๆก่อนที่ออกสูจิบัตรให้
2: คร
1: ับแล้วเป็นการได้สัญชาติตรงส่วนนี้ก็ต้องมีหลักฐานราชการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ใช้ใบแค่เพียงใบทร1ทับ1เท่านั้นครับ
0: อืมค่ะอย่างประเด็นที่ออกมาตามข่าวเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละเขตแต่ว่ามันมีรูปแบบการทำพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้ค่ะถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมันอาจจะเป็นวิธีในการลอกเลียนแบบอันนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงคุณหมอมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะ
1: ครับผมก็มองว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีหลายพื้นที่นะเช่นในต่างจังหวัดก็มีนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยไปดำเนินการที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตกทม.นะ
2: แ
1: ต่ว่ากทม.นี่พบเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ย้อนหลังไปที่10ปีนะฮะอย่างโรงพยาบาลแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไปย้อนหลังไปที่ถึงปี56เลยนะฮะ
2: ค
1: ือข้อมูลย้อนหลังไปนะฮะส่วนในต่างจังหวัดเราก็เคยไปนะครับที่เชียงราย

0: ก็เคยไปพบเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวโด่งดังมากนักอย่างว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: ค่ะอย่างช่องโหว่ที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างเอกสารเรื่องของทร.1ทับ1เนี่ยค่ะคือเราต้องไปดูเรื่องของต้นทางแล้วก็เข้าใจว่าใบอันเนี้ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะในทุกขั้นตอนอันนี้เราก็ต้องไล่ตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่แพทย์นะครับผู้ทำคลอดนะครับแล้วก็หรือพยาบาลผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทย์ที่รับรองใบทร.1ทับ1ว่าได้หลักฐานถูกต้องตรงส่วนนี
2: ้ครับ
0: ก็ต้องมีการเซ็นรับรองตรงส่วนนี้ไว
2: ้
0: แม้กระทั่งนะครับในส่วนของเจ้าบ้านนี่คือผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลใช่ไหมที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นมอบอำนาจนะครับให้คนนี้เอาใบทร.1ทับ1ไปแจ้งเกิดที่นายทะเบียนผู้ออกสูติบัตรตรงส่วนนี้นะคะ
2: คร
0: ับตรงนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับไม่เป็นพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแพทย์ผู้ทำคลอดแพทย์ผู้รับรองใบทร.1ทับ1หรือว่าหนังสือรับรองการเกิดจนกระทั่งเจ้าบ้านคือเจ้าของโรงพยาบาลหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยที่เซ็นให้กับคนที่จะเอาหนังสือทร.1ทับ1ไปแจ้งกับนายทะเบียนเพื่อจะออกสูติบัตรอันนี้ก็ทั้งหมดสอบหมดเลยครับ
2: อันนี้แสดงว่าเราได้เคยได้ไปสอบแพทย์ที่มีปรากฏชื่อในใบรับรองมาแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ครับเราเคยไปแล้วครับก็ไปก็มีการบันทึกถ้อยคำทุกอย่างครับ
2: อันนี้ที่เราไปเนี่ยเรามีให้น้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างกันแพทย์เขาจงใจหรือว่าเขาถูกลักลอบแบบนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ครับคือเบื้องต้นนะครับเนี่ยเรามองว่าตรงนี้ถ้าหากเป็นความผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระทําเป็นกระบวนการแล้วแหละส่วนนี้นะครับแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายทั้งในส่วนของกรมสพสที่เราเข้าไปเป็นเพียงการไปเอาข้อมูลนะฮะไปเอาข้อมูลแล้วก็กับมีการมาทึกถ้อยคำกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ยังฝั่งของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับให้เขาดำเนินการต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเขาจะว่าชั้นของกฎหมายเนี่ยนะครับมันหลักฐานเท็จจะมีโทษจำคุก2ปีนะฮะคือปรับไม่เกิน 40,000 บาทเราก็ต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับกรมสพสก็จะมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ไปบันทึกถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มัดรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจครับ
2: ครับ
1: อย่างเรื่องของถ้าหากเราพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงๆอันนี้ก็จะมีความผิดเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของขบวนการเนี้ยค่ะโอ้โหเขามีเรื่องของค่าดำเนินการเขามีพฤติกรรมในการทำอย่างไรที่เป็นข้อมูลที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้บ้างอะค่ะ
0: ที่รู้มานะครับเนี่ยก็จากการสอบถามนะครับก็จะมีเคสหนึ่งก็ประมาณ 40,000 ถึง 70,000 บาทตรงส่วนนี้นะครับ
2: ครับ
0: ในการสวมรอยนะครับเป็นพ่อทิพย์ต่างๆตรงส่วนนี้ที่เรากับถามผู้เกี่ยวข้องดูนะครับประมาณนี้จริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆภาคส่วนหลายๆขั้นตอนนะครับครับ
2: ครับคุณหมอมองไหมครับว่าเป้าหมายหลักของกระบวนการสวมสิทธิ์ครั้งนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องแค่สัญชาติไทยอย่างเดียวทางสปส.มีการประเมินไหมครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการนี้เขาต้องการสัญชาติไปเพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: ครับก็ผมมองว่าเราต้องคาดการณ์ในสิ่งที่มันเลวร้ายก่อนนะครับก็เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ว่าสิทธินะครับในการใช้สัญชาติเรานะครับในการไปทำธุรกรรมทางราชการต่างๆนะครับคือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับเนี่ยการไปซื้อที่ต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจนกระทั่งการรับสมัครรับราชการต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นราชการตำรวจทหารหรือฝ่ายของส่วนต่างๆก็จะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศพอสมควรครับครับและเนี่ยการดำเนินการในตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศเราอย่างมากครับซึ่งตรงนี้กรมสวัสดิการก็มองเห็นความสำคัญจะได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนและก็เด็ดขาดครับ
1: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะหลังจากถ้าเราพิสูจน์ว่ามีความผิดได้จริงๆขั้นตอนต่อไปมันอาจจะมีเรื่องของการเพิกถอนสัญชาติด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงไม่แน่ใจว่าถ้ายังไม่ได้รับความร่วมมือมันจะถึงขั้นไปเลือกเคสในการที่จะตรวจ DNA ไหมคะเกณฑ์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงถึงเรื่องของการตรวจ DNA อะค่ะ
0: ครับคือ DNA นะครับเนี่ย เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องมีพิสูจน์ว่าพ่อคนที่มาสวมรอยเป็นพ่อนะครับเนี่ยได้เป็นพ่อจริงหรือไม
2: ่
0: หมายความว่าพอเวลาชาวต่างชาติเข้ามาคลอด ใช่ไหมครับเพราะข้อ

0: ลวกออกมานะครับเนี่ยก็ยังมีคนเอาคนไทยนะครับก็มาสวมเป็นพ่อในหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทร1ทับ1ในส่วนนี้ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเด็กที่คลอดออกมานะครับเนี่ยกับคนที่เป็นพ่อทิพย์คนนี้คนไทยเนี่ยเป็น DNA ตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่าไม่ใช่พ่อลูกกันอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นเครื่องทางตำรวจเขาจะดำเนินการตรวจสอบในตรงส่วนนี้ครับเ
1: ม
0: ื่อต้นก็ได้คุยกับทางตำรวจแล้วเขาก็มีการดำเนินการตรวจสอบได้หลายรอบเป็นร้อยเคสแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับตรวจสอบ DNA ตรงส่วนนี้ฮะนะ
1: ครับคุณหมอครับจากข้อมูลจากที่เราตรวจสอบจนถึงตอนนี้นอกจากเรื่องของชาวจีนแล้วเนี่ยมีสัญชาติอื่นที่มาสวมสัญชาติไทยด้วยไหมครับคุณหมอ
0: ที่ผมทราบมานะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นที่เราทราบตามข่าวเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าแพทย์อื่นยังไม่ได้พบเท่าไหร่ครับ
1: คร
0: ับ
2: ครับค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าทางสบสจะมีการปรับระบบอะไรยังไงไหมคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ยกระดับประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับกรมก็จะเชิญทางผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคลินิกสูติต่างๆนะครับที่มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กคลอดออกมาได้นะครับเนี่ยเราก็จะมีการเชิญนะครับเข้าชี้แจงนะครับเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยนะครับเนี่ยแล้วเห็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้ประเทศชาติเสียหายได
1: ้
0: ตรงส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะในอนาคตถ้าเราไม่ป้องปรามไว้นะครับเนี่ยพื้นเด่นประเด็นของเรานะครับอันดับจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นเพียงคนไปเช่าต่างหากจริงๆแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยการสวมสัญชาติแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อมูลทั้งหมดหากมีการดำเนินการถ้าเราตรวจพบเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ความสำคัญจนกระทั่งถึงข้อกฎหมายที่รุนแรงที่เขาต้องรับผิดชอบผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
2: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องมีนายหน้าด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารเนี้ยค่ะคุณหมอ
0: ครับมันต้องมีอยู่แล้วครับถ้าผิดนะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าดีมันจะเกิดกลไกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีนายหน้าเนี่ยมัน
1: ยาก
0: เป็นไปได้ยากมันต้องมีอยู่แล้วแหละครับ
1: ฉ
0: ะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องของการลงโทษเนี่ยในแง่ของการพิจารณาถ้าสมมติว่าเราสาวไปถึงถ้าเป็นในแง่ของเจ้าหน้าที่เพียงบางคนไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลต้องร่วมรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเป็นหากสาวไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมเลยอันนี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยมันจะถึงขั้นแบบว่าพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือบทลงโทษมันจะเป็นเกณฑ์ยังไงหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็กรณีโทษนะครับจริงๆโทษตัวนี้มันเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าบุคคลใดทำหลักฐานเท็จนะครับหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำหลักฐานเท็จเนี่ยก็จะมีโทษนะครับจำคุกแล้วก็โทษปรับตรงส่วนนี้นะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะหากว่าโทษเหล่านี้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการผู้รับใบอนุญาตตรงส่วนนี้นะครับอันโทษในการพักใช้ใบอนุญาตนะครับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็จะเป็นโทษที่ต้องพิจารณาตามมาโดยจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอยู่ตรงส่วนนี้
1: คร
0: ับ ถึงความรุนแรงแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นกับประเทศของเราครับ
2: ก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราก็ไล่ตรวจสอบไปแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจใช่ไหมคะผลการสอบสวนจะออกมาเป็นอย่างไรการตรวจเอกสารการพิสูจน์หลักฐานมันถึงจะสรุป
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

Tonight Thailand ของเราค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของตับกับตดค่ะ อ่ะมันต่อเต่าเหมือนกันไงเดี๋ยวมาดูความแตกต่างก็แล้วกันสวัสดีค่ะ Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2569เรื่องของการถ่ายลมค่ะคุณปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปอย่างมากเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยนะคะมนุษย์เราเนี่ยทั้งเครียดเรื่องอาหารการกินก็เปลี่ยนไปนะต้องออกกำลังกายเพื่อความอยู่รอดรวมถึงไลฟ์สไตล์และความเร่งรีบในแต่ละวันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไงโรคในระบบทางเดินอาหารก็เลยกลายเป็นโรคที่ค่อนข้างพบบ่อยมากขึ้นแล้วระบบทางเดินอาหารของมนุษย์เราเนี่ยเอานับตั้งแต่ช่องปากเลยดีกว่าช่องปากมาที่หลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารมาที่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็ลงไปถึงถั่วหนักรวมถึงอวัยวะที่ช่วยผลิตน้ำย่อยพวกตับแล้วก็ถุงน้ำดีถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งระบบทางเดินอาหารก็จะเริ่มแสดงอาการต่างๆเกิดขึ้นแม้อาการแสดงออกอาจจะเป็นเพียงแค่ท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวหรือพายลมตดซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ก็อาจจะรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดกังวลใจได้ค่ะเอ๊ะหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคในระบบทางเดินอาหารกันแน่ถ้ามันเป็นสัญญาณเตือนโรคระบบทางเดินอาหารพวกโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรืออาจจะมีพยาธิในทางเดินอาหารหรืออาจจะมีอาการแสบบริเวณหน้าอกซึ่งอาจจะเป็นอาการของโรคกรดไหลย้อนหรืออาจจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารก็ได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยโอ้โห

ท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยหรือมีอาการของภาวะอาหารไม่ย่อยอันนี้พบบ่อยมากถึง 25% ของคนทั่วๆไปค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าปวดท้องหน่วงๆช่วงบนเนื่องจากระบบการย่อยอาจจะไม่ปกติก็เลยส่งผลให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องและอึดอัดเรียกว่าไม่สบายตัวและถ้าอาการมันดีขึ้นมันก็หายเองคือบางทีเนี่ยถ้าเราจุกนะคะแล้วเราได้เลอหรือได้โตท้ายลมออกไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิบางคนอาจจะมีอาการเรื้อรังจนบางทีนะดำเนินชีวิตตามปกติแล้วไม่ไหวเลยค่ะมันแบบหงุดหงิดโดยเฉพาะตดบ่อยทีนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วถ้าเราตดบ่อยๆจะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าแล้วคนเราเนี่ยตดหรือผายลมกี่ครั้งต่อวันถือว่าปกติหรือจ๊ะการผายลมนั้นก็คือกระบวนการธรรมชาติค่ะในการที่เราขับแก๊สส่วนเกินออกจากระบบย่อยอาหารผ่านทางทวารหนักซึ่งคนปกติเนี่ยก็ควรจะผายลมเฉลี่ยวันละสักประมาณ 10-20 ครั้งโอเคแน่เพราะว่าการที่เราตดมันเกิดจากการย่อยอาหารของแบคทีเรียหรือแม้แต่การเรากลืนอากาศขณะที่เรากินอาหารเราพูดคุยหากไม่มีอาการปวดท้องหรือแน่นท้องร่วมด้วยเนี่ยและเราตดบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่สาเหตุของการผายลมหรือตดบ่อยๆมันก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะมาจากอาหารก็ได้เช่นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงพวกพืชตระกูลถั่วที่เขาบอกว่ากินถั่วแล้วเดี๋ยวจะตดเงี้ยหรือกะหล่ำปีบล็อกเกอรี่หรือเครื่องดื่มน้ำอัดลมและอาหารที่ย่อยยากอย่างปูเนี่ยถ้ากินกระเทียมหอมนะคะกระชายพวกเนี้ยอุ้ยลมมาเลยค่ะแล้วก็ตดบ่อยมากอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พฤติกรรมคนเราหากเรากินอาหารเร็วเกินไปหรือเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็จะมีช่องว่างใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถกลืนอากาศลงไปได้มากแล้วก็กลืนไปพร้อมกับอาหารรวมไปถึงระบบย่อยอาหารเราอาจจะไม่ดีเช่นแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่อาจจะทำงานย่อยสลายอาหารแล้วมันดันสร้างแก๊สเข้ามาในกระเพาะมันก็ต้องผายลมออกไปรวมไปถึงท้องผูกลำไส้แปรปรวนหรืออาจจะมีภาวะแพ้น้ำตาลแลคโตสในนมก็ตดบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะตดนี่มันต้องมีเสียงใช่ไหมแล้วมีกลิ่นไหมมีสิทั้งกลิ่นและเสียงเนี่ยรู้ไหมว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างถ้าเราตดแบบไม่มีกลิ่นเขาบอกว่าอันนี้เกิดจากการที่เราอาจจะกินโปรตีนน้อยไปหน่อยหรือนะคะมันอาจจะเป็นแก๊สที่เรากลืนนะคะทางอากาศพูดคุยเคี้ยวอะไรไม่ละเอียดแล้วกลืนอันนี้ส่วนใหญ่จะแบบไม่มีกลิ่นก็คือเป็นลมไปเป็นลมผ่านทวารไปแต่ถ้ามันมีกลิ่นเหม็นขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณไปรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือกินพวกผักผลไม้ที่มีกรรมฐานอย่างปูเนี่ยถ้าปูกินพวกหอมนะคะหอมเจียวกระเทียมขิงเนี่ยโอ้โหนะแต่ถ้าสมมุติเกิดมันมีกลิ่นเหม็นผิดปกติแบบโอ้โหขมคอเลยเงี้ยไม่ไหวนะคะอันนี้อาจเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ที่มันไม่สมดุลกันหรือลำไส้อาจจะอุดตันหรือมีอาหารค้างในลำไส้นานค่ะมันก็เลยหมักหมมจนกลายเป็นเหม็นขมคอเลยแล้วที่มันเกิดเสียงมาเนี่ยก็เพราะว่ามันเกิดจากการควบคุมลมที่ผ่านกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักจ้าถ้าเสียงปี้เสียงแหลมก็แปลว่าหูรูดเรายังดีอยู่ไงเขาถึงได้แซวกันนะคะว่าถ้าหูรูดไม่ดีอ่ะเวลาตดหรือผายลมมันก็จะดังพ

0: ส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: เรื่องของการถ่ายลมค่ะคุณแต่ถ้าใครไม่ชอบแล้วก็อายเนี่ยมันมีวิธีในการลดการถ่ายลมหรือตดนะจ๊ะคุณหมอบอกว่าแค่ปรับพฤติกรรมการกินค่ะลองเคี้ยวอาหารช้าๆและหลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะเคี้ยวอากาศจะได้ไม่เข้าไปเยอะหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊สค่ะลดอาหารประเภทแป้งถั่วและน้ำอัดลมหรือถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินอะไรแล้วเราจะตดเยอะงี้ออกกำลังกายสิคะมันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และควรจะดูแลสุขอนามัยหากมีอาการท้องผูกเราก็เพิ่มกากใยเข้าไปทีนี้แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องตดเสียงดังแล้วก็ตดจะได้ไม่เหม็นแล้วเมื่อไหร่ที่เราตดบ่อยๆเราต้องไปหาคุณหมอล่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราตดบ่อยแล้วบวกกับปวดท้องแน่นท้องเสียท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระเป็นเลือดปนหรือน้ำหนักลดแบบไม่ทราบสาเหตุอันนี้ต้องพบคุณหมอเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าภาวะท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดเป็นเพียงอาการที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ถ้าเราพบความผิดปกติร่วมกับอาการอื่นมันอาจจะบ่งบอกถึงโรคร้ายที่ซ่อนอยู่ในระบบทางเดินอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบหรือแม้แต่มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะถ้าเราพบปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวตดบ่อยและมีอาการอื่นร่วมด้วยแม้แต่แสบร้อนกลางอกปวดเกร็งท้องเจ็บหน้าอกถ่ายเป็นเลือดเราก็ควรจะไปหาคุณหมอจะได้ให้คุณหมอวินิจฉัยอย่างถูกต้องวางแผนการรักษาเนาะทีนี้ปรากฏว่ามันมีข้อมูล

หรือเท็จจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่าการผายลมนั้นเป็นกลไกปกติของร่างกายในการขับก๊าซออกจากระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งความถี่และกลิ่นของตดหรือการผายลมนั้นสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมการกินและสภาพภายในลำไส้ได้แต่จะถึงขั้นบ่งบอกว่าเฮ้ยตดบ่อยๆนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ทันทีน่ะบอกเลยว่ามันไม่ใช่มันต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นมาพิจารณาประกอบด้วยถ้าถามว่าผายลมบ่อยมากในแต่ละวันดีไหมหรือมีกลิ่นเหม็นรุนแรงไหมมันจะเป็นอาการบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าดร.จงค่ะศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักบอกว่าปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องตดวันหนึ่งเนี่ยไม่5ก็ถึง25ครั้งนู่นเนี่ยเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก15ครั้งอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะนั่นหมายความว่าลำไส้เรามีการบีบตัวและทำงานได้ดีแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะสำหรับคุณหมอระบบทางเดินอาหารแล้วนั้นการไม่ตดเลยนี่สิเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าส่วนใครที่ผายลมหรือตดมากกว่า25ครั้งต่อวันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยด้านอาหารก็เลยทำให้เกิดก๊าซง่ายและทีนี้ปรากฏว่ามันมีการบีบตัวของลำไส้ที่เร็วเกินไปส่วนเรื่องกลิ่นที่เหม็นรุนแรงน่ะก็ให้เปรียบเทียบซะว่าเป็นถุงขยะ คือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปค่ะถ้าเราบริโภคเนื้อสัตว์และไขมันมากเราก็อาจจะมีอาการท้องผูกสะสมหลายวันกลิ่นตดมันก็จะรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าหากเรารับประทานใยอาหารหรือไฟเบอร์สูงกลิ่นตดก็จะลดลงและระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นสำหรับการเชื่อมโยงตดหรือผายลมเข้ากับโรคมะเร็งลำไส้นั้นคุณหมอบอกว่าถ้าในกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า40ปีมีอาการตดบ่อยหรือว่าตดแล้วมีกลิ่นเหม็นเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมจ้าพฤติกรรมการกินหรือการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากเป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเรียกว่าอายุมากขึ้นอาจจะมีนิสัยการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปกระทันหันเช่นจู่ๆเดี๋ยวท้องผูกสลับกับท้องเสียหรือบางทีก็ถ่ายมีเลือดปนแต่ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรหรือบางทีผู้สูงอายุค่ะเขาก็กลั้นไม่อยู่เนาะเขาอยากจะตดเขาอยากจะเลอะเขาก็ตดเลอะออกมาเลยอย่างนี้แต่ถ้าผายลมแล้วมีอาการผิดปกติอื่นอันนี้ค่อยถือว่าเป็นสัญญาณเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะฉะนั้นการผายลมบ่อยๆเพียงอย่างเดียวนั้นมันไม่ได้บ่งชี้เลยว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้แต่มันแค่เป็นสัญญาณของระบบย่อยอาหารและการเลือกรับประทานอาหารค่ะแค่เราสังเกตว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเฮ้ยเวลาเราอุจจาระเราปนเลือดหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมการขับถ่ายเราเปลี่ยนไปไหมอันนี้เราก็ควรจะไปหาคุณหมอหรือไม่งั้นก็ต้องตรวจสุขภาพประจำปีจะได้มีการวินิจฉัยที่แม่นยำมากกว่าการมาเดากันเองว่าตดบ่อยแล้วเดี๋ยวเป็นมะเร็งมะเริงในลำไส้ไม่ใช่แหละสรุปแล้วการตดหรือผายลมเนี่ยมันก็มาจากการที่เรากลืนลมนะคะหรือกลืนอาหารกลืนน้ำลายและเราระบายแก๊สออกมาก็เกิดจากการย่อยอาหารถ้ามันมีกลิ่นก็แปลว่าเราไปกินโปรตีนหรืออะไรที่มันมีกลิ่นแรงๆแล้วถามว่าควรจะผายลมสักกี่ครั้งเนี่ยมันก็มีความมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเรากินยังไงหรือขับถ่ายยังไงคุณหมอบอกว่าตราบใดที่เราไม่มีอาการแน่นท้องก็ถือว่าปกติแล้วจ้ะคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับ

ทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
7: ม่วนแต่เจ้า
8: ได้แรงอกจังวู้นี
7: ่ม่วนดีหลีเด้อ
9: โดนใจสุด
6: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
10: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลด

0: 20:15 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงกับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีเพลงเพราะมาฝากกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพนะคะมาฝากกันใครที่มีคำถามสำหรับสัปดาห์นี้นะคะรีบโทรมาค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ส่วนคำถามค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะมาตอบให้จบเลยนะคะที่ค้างเอาไว้2ท่าน3ท่านนะคะ022481366นะคะเบอร์โทรเบอร์เดียวแต่ว่า3คู่สายโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366นะคะสำหรับในวันนี้ท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ในสายแล้วค่ะคุณหมอวิวัฒน์วิริยะสุจจาสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณสมศิรินะครับแล้วก็ผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับไปครับบ้านผมไม่เห็นตกเลยอ่ะเขาบอกฟ้าอยู่เข้าทำไมท้องฟ้าโล่งเลยเนี่ยวันนี้แดดจัดมากเลยร้อนมากตอนบ่ายๆครับ
0: ร้อนใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: ว่าอากาศ

0: ร้อนบ้างฝนบ้างสลับกันไปก็ทำให้มีโอกาสที่จะป่วยสูงกว่าปกติไหมคะคุณหมอถ้าเป็นแบบนี
1: ้มีครับ
0: ร้อนปวดหัว
1: ที่ร้อนมากๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราเสียเหงื่อพอเสียเหงื่อปุ๊บโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเราจะเสียเกลือแร่ไปกับเหงื่อเพราะนั้นก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเวียนหัวทำท่าจะเป็นลมได้ง่ายเพราะนั้นอย่างท่านอย่าอายเลยนะกลางร่มกับกลางร่มเถอะตอนเดี๋ยวนี้ผมกลางร่มแล้วบางทีไปเดินอยู่กลางแดดนานๆเนี่ยผมกลางร่มแล้วไม่เอาละเดี๋ยวเราถ้าเราไปทนอยู่นานๆเนี่ยอายุขนาดผมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงเวลายุ่งเลยล่ะนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเองเนี่ยก็ไปสังสรรค์เพื่อนนะครับแถวลังกิตนะครับก็เพื่อนแพทย์ด้วยกันเนี่ยก็สนุกสนานดีมากเลยครับเพื่อนเขาบ้านเขาโหใหญ่โตมากเลยเราก็ไปกันแล้วเดี๋ยวก็จะมาสังสรรค์ครบ55 ปีที่เป็นแพทย์กันนะครับ
0: โอ้
1: น่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเราจะครบ55 ปีไม่น่าเชื่อเลยนะครับครบ55 ปีของการเป็นแพทย์กันละนะครับก็ยังโอเคกันอยู่นะยังแข็งแรงกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าต่อไปอีกสักถ้าอายุสักตอนนี้ก็จะ72 73อะไรกันนะฮะถ้าสักสมมติสัก75เนี่ยจะรับรองได้เลยครับว่าจะเพื่อนก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล
0: ้
1: ว
0: ค่อยๆลาค่อยๆหายไป
1: หายง่ายครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะก็อย่างที่คุณหมอพูดหลายรอบว่าเป็นหมอก็มีสิทธิ์ป่วยได้ใช่ไหมป่วยได้
1: ป่วยมากกว่าคนอื่นด้วยเนี่ยเพราะว่าคนที่รักษาคนอื่นไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับ
0: ค่ะเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามีคนเป็นโรคอันเนี้ยหลอดเลือดในสมองก็คือโศกค่อนข้างเยอะค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าเป็นปกติไหมหรือว่าทั่วไปก็เป็นกันได
1: ้ไม่นะครับไม่ปกติครับมันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนการที่พฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อสารมวลชนต่างๆการโฆษณาการขายสินค้าท่านคุณสิริไรลองคิดดูครับว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาหารสินค้าเครื่องดื่มเนี่ยมีชนิดอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะจนบางทีผมบอกว่าเอ๊ะนี่มันอะไรวะมันคืออะไรอ่ะมันกินได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้นะมันจะเป็นชาหรือมันจะเป็นนมหรือมันจะเป็นกาแฟหรือมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ครับว่าเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยพอเรากินไปมากๆไปนะครับมันก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายเราเยอะเดี๋ยวนี้นะครับคนอายุสัก30 ปีเนี่ยเป็นสโตรกกันผมเจอหลายรายนะครับมากเลยนะกลายเป็นอัมพาตก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยตีบตันแตกนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะตีบนะเพราะว่าโดยเฉพาะกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอย่างเงี้ยนะเช้าแก้วหนึ่งแก้วเฮติใหญ่ๆอ่ะนะครับกลางวันก็อีกแก้วหนึ่งบ่ายๆก็อีกแก้วหนึ่งโอ้โหอย่างเงี้ยนะหรือบางคนประเภทเนี่ยทำงานประชุมพอไปนั่งห้องปุ๊บเลขาก็ชงกาแฟมาให้พอคนมาคุยงานปุ๊บก็ชงกาแฟมาให้อีกเขาบอกวันหนึ่งมันจะกินกาแฟ5 แก้วอย่างเงี้ยจะไม่ให้ป่วยได้ไงเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ชีวิตของเราอย่างธรรมดานะคนไทยเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบคนไทยเราเนี่ยดีที่สุดอาหารก็อาหารสำหรับคนไทยอ่ะแกงส้มต้มยำของเราเนี่ยดีที่สุดละนะครับถ้าเราไปกินพิซซ่ากินสเต็กกินอะไรต่างเนี่ยกินชาบูกินอะไรกันเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวก็ป่วยนะครับแต่ไม่ได้ว่าไม่ห้ามนะเพียงแต่อย่า กินบ่อยจนเกินไปนักนะครับแล้วก็อาหารการกินของท่านเนี่ยกินอาหารธรรมดาเถอะนะครับรับรองผมไม่ได้หลอกท่านหรอกผมเชื่อหมอวัดซะหน่อยนะจะได้มีชีวิตยาวๆหน่อยจะได้เห็นสงครามโลกครั้งที่3ก่อนจะตาย
0: คร
1: ับ เตรียมตัวได้เลยล่ะรับรองได้เลยครับว่าท่านจะต้องเจอแน่รวมทั้งผมด้วยครับแล้วท่านจะมีสภาวะอะไรที่มันยากลำบากข้าวยากหมากแพงอาหารการกินหายากโอ้โหจะรู้เลยครับว่าในชีวิต

0: ของเราเนี่ยเราต้องผจญกับความทุกข์คือผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังเตี่ยผมเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองให้ฟังเนี่ยผมยังเราได้ไม่มีโอกาสเจอเน
1: าะค่ะโชคด
0: ีไม่ได้เจอสงครามโลกครั้งที่สามนะแต่สงสัยผมจะต้องเจอแน่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อื
1: มค่ะก็ขอคำถามค้างคุณป้าพยอมจากพิษณุโลกนะคะอายุ70ปีมีอาการปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพอะไรนะคะอยากรู้ว่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรคะ
0: อันดับแรกเลยนะต้องไปเช็คเบาหวานก่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเวลานอนแล้วมีปัสสาวะเยอะเนี่ยนะแล้วยิ่งปัสสาวะหลายๆครั้งแล้วปัสสาวะจริงเนี่ยเยอะๆเลยนะโอกาสจะเป็นเบาหวานจะสูงมากเลยนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ใช่เบาหวานก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนนะครับกระเพาะปัสสาวะมันหย่อนเนี่ยมันจะทำให้กระเพาะน้ำปัสสาวะเนี่ยมันค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเวลานั่งฉี่เนี่ยขอให้ท่านเอามือเนี่ยซ้อนกันนะแล้วก็จกผมใช้คำว่าจกนะจะได้เข้าใจง่ายจกตรงหัวเหนาของเราเนี่ยแล้วก็โกยท้องขึ้นมามันจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยยกตัวขึ้นมาแล้วปัสสาวะมันก็จะออกมาจากกระเพาะปัสสาวะน้ำปัสสาวะเนี่ยจะออกครับจากกระเพาะปัสสาวะได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ค่อยปัสสาวะบ่อยแล้วก็เวลาถ่ายปัสสาวะเนี่ยก็ไม่ต้องไปเบ่งมันแรงๆยิ่งเบ่งแรงๆมันจะออกไม่หมดมันจะค้างอยู่แล้วเดี๋ยวท่านก็ต้องปวดอีกปวดอีกถ้าเป็นผู้ชายนะผมก็ต้องบอกเลยครับว่าความลูกหมากโตก็จะเป็นสาเหตุการณ์ที่ทำให้ปัสสาวะบ่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยรับรองเลยครับต้องไปเช็คเบาหวานนะครับโอกาสจะเป็นเบาหวานสูงมากนะครับ
1: โอ้สูงมากเลย
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบนี
0: ้ใช่ครับไป
1: ได้เลยนะคะ
0: ท่านเถอะครับท่านอย่าไปคลินิกอะไรเลยไปที่โรงพยาบาลดีกว่าครับยอมเสียเวลาหน่อยเสียเวลาแต่เวลาท่านขึ้นทะเบียนเป็นสมมติว่าตรวจพบว่าท่านเป็นเบาหวานนะท่านจะต้องกินยาไปนั้นอีกต่อไปอีกนานเลยล่ะเพราะนั้นก็ท่านก็ไปที่โรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์นะอย่าไปเอกชนเนี่ยเขายังโอ้เดี๋ยวได้รับยาเยอะแยะไปหมดเลยครับไม่คุ้มค่าตอนนี้ประหยัดเงินหน่อยนะท่านต้องคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดสงครามมาได้ทำไงเนี่ยมีตังใช้หรือเปล่าหาเงินยังไงนะครับเราจะลำบากกันมากเลยเนี่ยตอนนี้ตลาดนะแทบจะไม่มีคนเดินเลยนะเขาขายไม่ได้นะครับร้านค้าเนี่ยแม่ค้าเนี่ยบ่นกันอุบเลยนะครับว่าไม่มีคนซื้อเพราะนั้นเศรษฐกิจเราขนาดนี้แย่มากเลยนะอย่าชะล่าใจนะครับใครที่บ่นให้แบบว่าเอ้ยเรายังมีตังอยู่เนี่ยท่านจงนึกนะครับว่างานที่ท่านทำเนี่ยวันหนึ่งอ่ะเขามันเลิกไม่มีงานทำตกงานเนี่ยท่านจะทำยังไงนะครับท่านต้องเตรียมตัวไว้นะโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของอาหารการกินบอกได้เลยครับว่าเงินสดเนี่ยสำคัญกว่านะครับใครประเภทมีที่ดินเยอะๆเลยนะแต่มีหนี้สินอยู่นะบอกเลยครับมันมีแต่ประกาศขายที่โอ้โหที่ราคาไร่ละ10ล้านแต่เชื่อเถอะครับประกาศไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ขายไม่มีคนซื้อเขาบอกว่าในกรุงเทพตอนนี้นะมีคนประกาศขายบ้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก30,000 หลังมั้งนะครับที่ประกาศขายไม่มีคนซื้อเพราะนั้นท่านก็ต้องระวังนะเรื่องการใช้จ่ายอย่าทำตัวเป็นเศรษฐีใช้ฟุ่มเฟือยกินข้าวมื้อหนึ่ง500อย่างเงี้ยเดี๋ยวจริงนะครับ
1: ตอนนี้เรากำลังฮิตไอติมเขากำลังฮิตไอติม500บาทค่ะคุณหมอที่เป็นข่าวค่ะเออวันนั้นก็ระมัดระวัง
0: แล้วกันนะสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะรู้ว่าตังในกระเป๋าท่านไม่มีแล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าข้าวจะกินยังไงอ่ะจะไม่มีข้าวกินนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะคุณป้าคุณพีรพรนะคะนี่บอกว่าดูแลยายอยู่นะคะอายุ81ปีค่ะแกชอบกินข้าวต้มกับปลาเค็ม2อย่างค่ะอย่างอื่นไม่กินเลยอันนี้จะต้องทำยังไงดีให้คนแก่ได้กินอาหารแบบอื่นบ้างค่ะ
0: พ ที่จริงถ้าเป็นปลาเค็มที่มันไม่ได้เค็ม

0: จัดเกินไปนักนะได้ครับแต่ขอให้กินอาหารอื่นด้วยนะครับบอกย้ายเอาปลาเค็มก็กินได้นะไม่เป็นไรนะแต่กินน้อยหน่อยอย่ากินมากนักเพราะว่ามันจะมีเกลือเยอะพอมีเกลือเยอะเนี่ยไอโซเดียมอ่ะมันจะทำให้ความดันขึ้นและไตจะต้องทำงานหนักก็ท่านก็ไปซื้อผักผักบุ้งไฟแดงมั่งก็กินข้าวต้มเงี้ยนะก็ผักผักบุ้งไฟแดงเอาอาหารอื่นๆบ้างนะอย่ากินแต่ปลาเค็มแต่จริงๆแล้วผมยังชอบเลยนะสมมติว่าแต่ปลาสลิดนะที่ไม่ค่อยเค็มจัดนะกันนะ
1: ที่ไม่เค็ม
0: แล้วก็แล้วทอดใหม่ๆแล้วก็แบบท้องมีมันๆหน่อยนะอย่างนั้นอ่ะบางทีผมจะกินคนเดียวเลยตัวนึงอ่ะกินเล่นๆเลยนะไม่ได้กินกับข้าวนะอันนั้นน่ะผมยังชอบเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบปลาอินทรีเค็มแล้วก็มายำอย่างเงี้ยอันนั้นมันเค็มเกินไปต้องกินกับข้าวแต่บางทีปลาสลิดเนี่ยที่เขาไม่ค่อยเค็มมากน่ะมาทอดใหม่ๆนะแกอันนั้นก็อร่อยผมก็ยังชอบเลยไม่เป็นไรครับกินได้ครับแต่ขอให้กินอย่างอื่นด้วยนะครับเอา
1: ค่ะ
0: คุณยายกินเอาไข่ตุ๋นด้วยนะเอากินไข่ตุ๋นด้วย
1: ท่าน
0: เ
1: คยตุ๋นให้คุณยายใช่ไหมคะผักนี่ไม่จำเป็นแล้วหรอคะคุณหมอหลายคนก็อาจจะบอกอยากให้คุณยายกินผักด้วยอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: บางทีนะจะอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นผักต้มเลยเอาเป็นกุ้งฉ่ายต้มกระดูกหมูอะไรหมูสามชั้นอะไรต้มนะต้มกับผักอะไรเงี้ยนะให้มีผักด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่กินผักนะเดี๋ยวก็จะท้องผูกแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอื่นตามมาอีกกินผักด้วยก็จะดีครับเอาอาหารเนี่ยขอให้หลากหลายแต่ปลาเค็มได้ครับแต่ก็บอกยายบอกอย่ากินเยอะเกินไปเดี๋ยวไตจะทำงานหนักเกินไปนะครับบอกเขาว่าหมอวิวัฒน์ก็บอกมา
1: เนี่ยค่ะบอกเลยว่าหมอวิวัฒน์แนะนำอันนี้เพิ่มเติมมาบอกว่าก็เพื่อพยายามที่จะแบบหลอกล่ออะไรเนี่ยเด็กท่านบอกว่าไม่เป็นไรกูแก่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่เดี๋ยวผมตอนแรกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะผมตั้งใจจะไปหาคุณยายที่อายุร้อยนึงแหละพอจะไปโทรไปถามเขาบอกว่าคุณยายเพิ่งเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับอายุร้อยเพิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วอ่ะผมตอนแรกผมจะไปงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาแล้วกันนะแต่เลยเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เจอบุเกียรติอ่ะบอกว่าหมอเขาบอกให้มาโรงพยาบาลก็ต้องบอกแม่เขานะเขาจะเชื่อผมมากเลยผมก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวหมอเลยนะจะไปกินข้าวเขาแต่ตอนนี้กินอาหารก็ไม่ค่อยได้ละต้องใช้วิธีการกินเป็นนมละนะครับแต่อายุร้อยแต่สมองยังดีอยู่เลยนะ
1: โอ้ค่ะเยี่ยมเลยป้าสุวรรณอยู่บางบ่อสุพรรณการอายุ78ปีนะคะเป็นโรคหัวใจสามารถกินทุเรียนได้ไหมเคยทำบอลลูนมา3ครั้งทำครั้งสุดท้ายเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกินทุเรียนได้ไหม
0: เดี๋ยวให้มาเอามาให้หมอวิวัฒน์กิน
1: ค่ะ78
0: ได้ครับ
1: คุณชายคุณป้าอยากกินค่ะอ
0: ยากกินทุเรียนก็กินเถอะครับกินได้ครับ
1: กินได้ค่ะ
0: แต่อย่ากินมันเยอะเกินไปนะเนี่ยผมเย็นเนี่ยผมซื้อทุเรียนมาแพ็คนึงเนี่ยใส่อยู่ในตู้เย็นยังไม่กินเลยเพราะว่าพอดีกินข้าวกินอะไรแล้วก็เลยบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินนะก็คือพอเลิกงานไปถึงปุ๊บก็จะอาจจะสักเม็ดนึงอะไรเงี้ยนะเรากินเป็นของว่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับกินได
1: ้ได้ค่ะ
0: มันมากเกินไปแล้วกันนะครับทุเรียนมันจะมีพลังงานสูงเพราะนั้นกินเข้าไปแล้วก็จะอึดอัดน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะถ้าคนไหนกินทุเรียนทุกวันเลยนะรับรองเลยครับน้ำหนักขึ้นทันทีเลยถ้าเบาหวานก็น้ำตาลกระฉูดเลยล่ะนะครับก็จะความหวานก็จะขึ้นเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าพอประมาณถ้าอยากจะให้อร่อยนะก็กินแบบเคี้ยวช้าๆแบบระเมียดระไมละมุนละม่อมค่อยๆกินครับกินเยอะๆไม่ใช่กินคำใหญ่ๆนะจังเราค่อยๆเล็มๆเนี่ยจะได้มีความสุขบางที
1: รสชาติก็พอ
0: ความอร่อยเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุ

0: กินได้ครับกินได้คร
1: ับ กินได้ค่ะคุณป้าสักเม็ดนึงได้ใช่ไหมคะหรือว่าสัก
0: ได้ได้ครับ
1: อ๋อ
0: ได้ครับเม็ดนึง
1: หนึ่งเม็ดนะคะ
0: คุณป้าบ้างก็กันนะผมไม่รู้ขนาด
1: ฟอนทองคำ
0: ถ้าตัวใหญ่ก็กินเม็ดใหญ่ได้นะครับ
1: อ๋อ
0: เป็นใหญ่ใหญ่อย่าให้กินมากจนเกินไปแล้วกันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะคุณป้าอุตส่าห์โทรมาถามเนาะไม่กล้ากินกินได้ค่ะลุงฮวดค่ะอยู่สมุทรปราการเช่นกันอายุ82ปีไปตรวจร่างกายมาหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่ให้แคลเซียมมาเยอะมากเลยเม็ดละ 1,000 มิลลิกรัมถ้ากินมากๆจะเป็นอะไรต่อร่างกายไหมคะ
0: ครับไม่เป็นอะไรครับจะเป็นท้องผูก
1: คร
0: ับแคลเซียมเป็นเม็ดเนี่ยนะมันจะกินเข้าไปแล้วจะท้องผูกเพราะนั้นถ้าเกิดถ้ากินเข้าไปแล้วท้องผูกถ้ากินไปแล้วไม่ท้องไม่ผูกก็กินได้ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยดูดซึมนะไอ้แคลเซียมเนี่ยถ้าจะเป็นชนิดที่มันดูดซึมได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นแคลเซียมที่เป็นแบบเม็ดฟู่อ่ะที่พอใส่ละลายน้ำแล้วมันฟู่ขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะตัวนั้นจะดูดซึมได้ดีแต่กินแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะคนไทยเราเนี่ยเรายังขาดวิตามินดีวิตามินดีเนี่ยจะเป็นตัวการนั้นที่ทำให้แคลเซียมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระดูกได้แล้วทำให้กระดูกแข็งแรงหลายคนบอกว่าจะต้องโดนแสงแดดจะทำซึ่งจะทำให้กระดูกแข็งแรงได้มีวิตามินดีคนไทยก็บอกว่าโอ้โหแดดแรงเหลือเกินเนี่ยฉันคงได้วิตามินดีพอเพียงแล้วแต่จริงๆแล้วคนไทยเป็นคนกลัวแดดมากเลยนะไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องกางร่มไม่รู้ว่าฉันจะเป็นยิ่งโอ้โหสาวๆนะไม่เอาโดนไม่ร้อนไม่ยอมโดนแดดเลยนะที่ไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะใช้กันแบบแทบจะอาบเลยอะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ครีมกันแดดที่โฆษณากันในทีวีอะใน YouTube ในต่างๆเนี่ยแพงมากเลยนะหลอดนึงอะน่าตกใจ
1: ใช่ค่ะ
0: มีการ
1: ตรวจใช้ได้แค่แป๊บเดียว
0: ตำรวจว่าสาวๆอะเดี๋ยววัยรุ่นอะว่าใช้เครื่องสำอางเนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่นะบางคนเป็นแสนเนี่ยนะครับแล้วก็หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะเดือนนึงอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราหันสนใจมาสนใจเรื่องสุขภาพเป็นหลักแทนที่จะสนใจเรื่องความสวยเป็นหลักเนี่ยจะดีกว่าแล้วมันจะเป็นความสวยที่คงทนด้วยแล้วจะทำให้สุขภาพเราดีด้วยสนใจยังไงหมายความว่าหนึ่งนะเราต้องกินอาหารที่มันเหมาะสมอาหารที่ทำให้มีหน้าที่ในการที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันชะลอความชราอาหารที่มันช่วยทำให้ผิวพรรณเราผ่องใสนะครับพวกต่อต้านอนุมูลอิสระอันนั้นดีส่วนครีมที่เราจะมาทาจะพอกจะอะไรต่างเนี่ยโฆษณากันเยอะแยะหมดเลยนะท่านก็ใช้มันพอสมควรแล้วกันนะเอาอย่างนี้สงสารผมเพิ่งพูดอ่ะวิธีการเลี้ยงลูกให้ถูกทางนะครับอย่าให้ลูกเนี่ยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะต้องลำบากให้รู้จักคุณค่าของการเงินนะครับใช้เงินขอเงินพ่อแม่เนี่ยมันง่ายแต่เวลาหาเงินเองเนี่ยจะยากแล้วต่อไปจะลำบากก็สอนให้รู้จักคุณค่าของเงินให้ดีๆเอาเป็นว่าคุณลุงวัดเนี่ยนะกินได้ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยแสงแดดในยามเช้ากับยามเย็นๆนะจะเป็นช่วงที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับวิตามินดีได้มากร่างกายเราจะสร้างวิตามินดีที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงเราแข็งแรงดีขึ้นนะครับหรือไม
1: ่
0: ท่านก็อาจจะต้องบอกหมอบอกว่าคุณหมอผมจะต้องกินวิตามินดีด้วยไหมครับต้องถามหมอก็ได้เดี๋ยวหมอก็อาจจะจ่ายยาให้วิตามินดีซึ่งจะจ่ายกี่ยูนิตอันนั้นขออภัยเดี๋ยวต้องให้หมอเขาดูเพราะว่าต้องดูขนาดของตัวน้ำหนักอะไรต่างๆด้วยนะครับได้ครับไม่เป็นไร
1: กินได้ค่ะนะคะคุณนกสายไหมถามให้คุณแม่นะคะ60กว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันตอนนี้เดินไม่ได้นะคะกินข้าวทีไรอาเจียนตลอดเหมือนคนไม่อยากอาหารเกิดจากอะไรจะมีวิธีแก้ไหมคะหม
0: อถ้าสมมติเดินไม่ได้เนี่ยไม่เดินไม่ได้จากอะไรอ่ะจากสมองหรือว่าจากหัวเข่าหรือจากข้อเท้าหรือจากกระดูกสันหลัง

0: ถ้าถามผมนะครับผมว่าสงสัยจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องเขาต้องหาสาเหตุนะครับอายุ60กว่าเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมันเดินไม่ได้จากอะไรอ่ะเส้นเข่าเสื่อมมากแต่อายุ60เนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมนะถึงแม้จะเป็นเบาหวานอะไรก็ตามเนี่ยไม่น่าจะเข่าเสื่อมหรอกไปหาหมอจะไปหาหมอที่ไม่ต้องเสียสตังค์นะถ้าจะไปเสียสตังค์เลยถ้าไปเอกชนเนี่ยรับเราต้องจะเสียสตังค์เยอะมากเลยล่ะไปรักษาสิครับถ้าถามผมว่าจะทำยังไงเนี่ยผมบอกไม่ได้ครับเพราะผมไม่ได้เห็นสภาพของคนไข้ไม่ได้ตรวจร่างกายเอางี้แล้วกันนะครับว่าการที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนก็คือวันหนึ่งอ่ะก็มีคนอายุ94ปีมาหาผมเขานั่งรถเข็นมาเขาบอกคุณหมอฉันน่ะปวดหัวข้างเดียวเนี่ยข้างขวาเนี่ยปวดมากเลยนะถ้าไปหาหมอแบบที่เขาไม่ได้ตรวจนะเขาบอกคุณยายอายุ94ปีนะสงสัยจะเป็นไมเกรนจ่ายยาแก้ไมเกรนไปให้กินถ้าทำอย่างนี้นะรับรองเลยแย่เลยล่ะเดี๋ยวจะต้องกลายเป็นอัมพาตเลยเพราะยาไมเกรนสั่งไม่ได้มันถอดตัวผมก็บอกผมก็ยกมือไหว้เขาก่อนนะเพราะพี่ยายจะผมขออนุญาตตรวจอย่างละเอียดหน่อยนะผมก็นั่งรถเข็นอยู่ผมก็ให้เขานั่งอยู่ในรถเข็นอ่ะผมก็ตรวจคำบอกผมขออนุญาตจับหัวหน่อยนะจับหัวกดลูกตาดูกดหัวคิ้วดูจะเจ็บตรงไหนนะคำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปเจอตรงต้นคอทางด้านขวาผมกดไปโดนโอ้ยเจ็บมากเลยเพราะว่านอนตะแคงขวาเสร็จแล้วไปเอาหมอนเนี่ยหมอนมันสูงพอหมอนมันสูงปุ๊บคอเราก็เลยเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมกล้ามเนื้อทางด้านขวาก็เลยถูกดึงยืดอยู่ตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาทีนี้เลยปวดหัวคือจริงๆแล้วเราปวดอะไรก็ได้ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมันก็ทำให้ปวดหัวนะเพราะนั้นก็เลยเนี่ยคือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะผมบอกคุณยายเดี๋ยวให้ผมฉีดยาให้หน่อยนะเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงหายแล้วก็จริงๆครับผมฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็ฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้นะอีกชั่วโมงนึงลูกเขาโทรบอกว่าหายละนั่นเนี่ยคือประโยชน์ของการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพราะนั้นคุณนกเนี่ยนะครับพาแม่ไปตรวจร่างกายไปตรวจอย่างละเอียดนะครับไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะแล้วก็ไปในที่ไม่ต้องเสียสตางค์เพราะว่าโรคอย่างเนี้ยถ้าเดินยิ่งเดินไม่ได้นะผมไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรจะเป็นที่กระดูกสันหลังหรือจะเป็นที่ข้อเข่าถ้าเป็นที่ข้อเข่าอาจจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าอย่างเงี้ยต้องเสียเงินเป็นหมื่นเลยนะถ้าไปเอกชนเป็นแสนเลยล่ะถ้าไปของรัฐบาลเราไม่ต้องเสียตังค์ถ้าเขาจะถามบอกว่าจะเอาเขาในประเทศหรือเขาจากเมืองนอกเขาเมืองนอกจะใช้ได้ทนนะท่านจะบอกว่าผมไม่มีเงินครับบอกเขาแค่นี้พอนะ
1: บอกไปเลยว่าไม่มีเงิน
0: ใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกหลอกให้ใช้ของจากนอกเพิ่มนางอีก20,000อะไรเงี้ยนะตาต้อกระจกเหมือนกันนะจะใช้เลนในประเทศหรือจะเลนต่างประเทศผมถ้าใช้เลนต่างประเทศก็จะขอเพิ่มอีก10,000อะไรเงี้ยนะบอกว่าพูดเข้าไปฉันไม่มีตังค่าแค่เนี้ย
1: หมอเขาไม่เทละ
0: บางทีหมอเขาไม่เทเองหรอกก็จะให้พยาบาลให้หน้าม้ามาคุยแรกมาตอนนี้มันมีวิธีการหากินแบบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็เป็นหมอนะแต่มันมีหมอที่ไม่เหมือนกันอ่ะนะผมไม่ได้เรียนนักธุรกิจอ่ะครับเพราะนั้นผมเป็นหมอหมอด้วยใจใครไม่อยากให้คนใกล้ชิด
1: เหมือนกันค
0: ุ
1: ณหมออย
0: ู่
1: กันนะคะคุณภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์จ่ายก็จะให้น้อยที่สุดใช่ไหมคะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับผมไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับแล้วท่านก็อย่าไปกลัวบางทีหมอบางคนก็ขู่ใช้วิธีการขู่ถ้าไม่ยอมถ้าเอาเลนตาในของผลิตในประเทศเนี่ยนะเดี๋ยว 2-3 ปีก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่ไม่จริงหรอกใช้ไปนะเผาไปพร้อมกันนะครับ
1: จนไม่อยู่นั่นแหละ
0: ใช้จนตายใช้จนตาย
1: จนตายนะคะก็ตามนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ามีคุณเพชรคำถามคุณเพชรคำถามของคุณตาจากจังหวัดเลยคุณตาสุนาแล้วก็คุณสุกินจากลำปางรออยู่นะคะ02

0: 02-2481366ค่ะยังโทรมาเพิ่มเติมคำถามที่หลังใหม่ได้พักสักครู่ค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรง
5: พร้อมกันต่อนะคะมีคำถามของขอคุณตาสุนาจังหวัดเลยนะคะอายุ81ค่ะคุณหมอคะเจ็บเข่าทั้งสองข้างประมาณ1ปีจะต้องกินยาอะไรรักษายังไงบ้างคะเจ็บเข่า
6: การที่เจ็บเข่าเนี่ยนะครับมันจะมี2อย่างนะหนึ่งก็คือเส้นเอ็นตรงหัวเข่าเนี่ยอักเสบอันนี้เราจะสังเกตได้นะครับว่าถ้าเจ็บทั้งสองข้างเลยเนี่ยนะเราลองกดดูนะถ้ามันมีจุดที่เจ็บที่สุดเลยนะ

0: มันมักจะเป็นที่เส้นเอ็นอักเสบอันนี้รักษาพอจะได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเดินแล้วมันกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บแล้วมันดังกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บอ่ะนั้นก็คือข้อเข่ามันเสื่อมสภาพถ้าข้อเข่าเสื่อมสภาพเนี่ยรักษามักจะไม่ค่อยหายนะครับจะถามว่ากินยาอะไรเนี่ยผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าครับเพราะยาพวกนี้มันจะเป็นยาที่กัดกระเพาะแล้วก็จะเป็นอันตรายด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ยาโดยเฉพาะไม่รู้จะเรียกภาษาไทยว่าไงนะแต่ภาษาแพทย์ก็คือเอนเซตก็คือยาแก้ปวดแก้ยอกแก้อักเสบของกระดูกไขข้อเส้นเอ็นอะไรพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันจะทำให้กัดกระเพาะแล้วก็ทำให้ไตวายได้ง่ายเพราะนั้นไปโรงพยาบาลดีกว่าครับผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าครับว่าเจ็บเข่าเนี่ยมันเจ็บจากอะไรเพราะนั้นหมอเขาอาจจะต้องตรวจก่อนแต่เดี๋ยวนี้หมอก็ไม่ค่อยตรวจกันละชอบแต่บอกเจ็บเข่าคุณลุงไปเอ็กซเรย์ก่อนไปเอ็กซเรย์เสร็จแล้วมาถึงปุ๊บก็มาดูแล้วก็ไม่ได้จับอะไรเลยนะไม่ดูอะไรเลยเอายาไปกินก่อนคือมันก็ส่งไปกายภาพบำบัดเลยเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ฟ้องร้องอะไรกันคือถ้าเขาตรวจสักหน่อยหนึ่งนะจับตัวดูฟังดูอะไรเงี้ยนะขยับลองกดดูไว้พอกดถึงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับคุณยายที่อายุ94ปีที่บอกว่าปวดหัวข้างเดียวเนี่ยถ้าผมไม่ไปจับตรวจเขานะเขาจะต้องถูกวินิจฉัยว่าถ้าไปโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นไมเกรนไปละนะคือถ้าสมมติว่าหมอตรวจสักหน่อยหนึ่งนะแค่จับแค่ลองอ๋อตรงนี้เจ็บตรงนี้ใช่มากหรือปวดท้องเนี่ยนะกดไปแล้วตรงนี้มันตำแหน่งไส้ติ่งนะกดไปแล้วเจ็บมากเลยเนี่ยสงสัยจะเป็นไส้ติ่งแค่นี้เท่านั้นนะครับก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็จะไม่ถูกฟ้องร้องแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมากับคนไข้เอาเป็นว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าครับเดี๋ยวเพิ่งบอกว่ากินยาอะไรเพราะผมก็ไม่รู้อันและอีกอย่างนึงจะมาสั่งยาทางวิทยุไม่ได้หรอกผิดเดี๋ยวแพทยสภาจะมาเล่นงานผมเลยล่ะนะครับเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปใช้เข่ามามากเช่นจะเดินจะเหินอะไรก็ตามเนี่ยก็เดินเบาๆหน่อยอย่าจะแพ้ถ้าเป็นนักวิ่งอะไรก็อย่าเพิ่งวิ่งเลยนะตอนนี้หยุดออกกำลังกายก่อนเดินจะเดินแบบใช้ไม้เท้าถือไม้เท้าสักหน่อยนึงหรือจะถือร่มก็ได้จะได้ไม่อายเขานะ70ปีเนี่ยยังไม่เป็นคุณตาหรอกผมยัง72แล้วเลยผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลยอย่าบอกว่าเป็นคุณตาเลยไปหาหมอที่ขอนครับจะได
1: ้ค่ะไปหาหมอนะคะคุณเพชรค่ะรามคำแหงอายุ66เล็บมือเนี่ยเป็นคลื่นเกิดจากอะไรไม่ทราบมีจะบอกว่าขาดวิตามินแล้วก็วิตามินอะไรต้องกินอะไรไหมคะคุณหมอ
0: ครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีหลายคือผมเองเนี่ยนะผมก็ไปพยายามอ่านหนังสือดูนะครับว่าเล็บมันนึงคลื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งก็คือการขาดวิตามินแต่วิตามินมันไม่ใช่เฉพาะว่าขาดวิตามินตัวนี้แล้วทำให้เล็บเป็นคลื่นนะมันมีส่วนประกอบหลายอย่างว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็โดยเฉพาะสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยอยากจะให้กินไข่ให้เยอะๆอีกหน่อยหนึ่งถ้าถามผมบอกว่าจะกินวิตามินอะไรดีเนี่ยลองไปซื้อวิตามินที่ผมบอกว่าวิตามินบำรุงเลือดกระท้องเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะมีวิตามินรวมซึ่งมีหลายๆตัวนั่นผมจะบอกว่าขาดวิตามิน B3 ขาดซิงค์ขาดธาตุเหล็กขาดอะไรต่างๆเนี่ยมันทุกตัวเนี่ยที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เล็บมันเป็นคลื่นได้นะครับบางคนก็เป็นคลื่นแบบหยักๆขวางๆบางคนก็เป็นคลื่นตามแนวของนิ้วของเรานะครับถ้าเราลองกินไข่ลวกเช้าๆ2ฟองนะถ้ากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงนะครับลองกินอย่างนี้ดูแล้วก็อาหารของท่านเนี่ยก็ขอกินอาหารที่มีโปรตีนให้มากขึ้นอีกหน่อยนึงผมว่าร่างกายของท่านเนี่ยก็จะฟื้นตัวแล้วไอ้อาการคลื่นพวกนี้ก็จะหายไปนิ้วเท้าที่เป็นนะครับที่เป็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่ใส่รองเท้าขี่จักรยานที่มันเป็นแบบมันบีบแล้วผมขี่จริงมันเป็น100กิโลอ่ะมันไม่ใช่ขี่ชั่วโมงหรืออะไร
1: ขี่
0: เป็น5-6ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วมันบีบจนกระทั่ง

เล็บรับผมเนี่ยเสียหมดเลยอ่ะผมก็เลยว่าจะไปหาซื้อรองเท้าใหม่ก็เอ๊ะไม่รู้จะไปสั่งซื้อที่ไหนมันต้องไปซื้อที่ชลบุรีอ่ะก็ไม่มีเวลาไปซื้อสักทีหนึ่งนะครับก็เอาอย่างนี้นะบำรุงร่างกายจงเชื่ออย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านไปโรงพยาบาลเอกชนเขาจะมีวิธีการ

0: ให้จางกินก็มีแต่ยังเชื่อนะครับมันไม่ใช่เป็นคำตอบ 100% หรอกครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่หลายสายส่วนประกอบกันมากไม่ต้องไปเสียตังค์อย่างนั้นหรอกครับแค่ค่าตรวจว่าขาดวิตามินอะไรก็หลายสตางค์ละบางทีหลายแสนหรือพันบาทเลยละไม่คุ้มค่าหรอกเอางี้ทำอย่างที่ผมว่านะเอาถ้าเป็นไปได้ไข่ลวกสัก2ฟองตอนเช้าเอาวิตามินกรดเลือดก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็เล็บท่านเนี่ยนะท่านลองเอาวัสลินเนี่ยว่างๆเอาทาสักหน่อยนึงนะทาตรงโคนเล็บนะครับทาตรงนิ้วเราเนี่ยแล้วก็ถ้าเล็บเป็นขึ้นเนี่ยก็จะเอ้อะไรอ่ะหนังตรงขอบเล็บก็มักจะชอบฉีกไม่ชอบเป็นแข็งๆด้วยนั้นเอาวัสลินทาหน่อยนะจะช่วยทำให้หนังได้ชุ่มชื้นแล้วมันก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับโอเคนะ
1: ลองดูนะคะคุณเพชรแล้วก็คุณสุจีนจากลำปางนะคะมีผื่นแดงขึ้นที่แขนนะตอนกลางคืนจะคันมากๆพอแห้งแล้วก็จะเป็นเกล็ดอันนี้เป็นมา2เดือนแล้วนะแต่ว่าหลังจากตั้งแต่หลังมือจนเกือบถึงข้อศอกไม่ทราบเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอผื่นแดง
0: คำว่าผื่นแดงในที่นี้เนี่ยผมบอกว่าสงสัยจะต้องให้หมอเพราะผมนึกภาพคิดพูดเฉยๆเนี่ยมันไม่ออกอ่ะนะ
1: มัน
0: มีเกิดหลายอย่างนะครับสมมติว่าเป็นผื่นแดงจากการที่เป็นโรคสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงนะผื่นแดงที่เกิดจากการแพ้มันก็จะเป็นผื่นอีกอย่างนึงมันมีผื่นที่ผิวหนังเราเรียบๆไปเลยนะแล้วก็ผื่นที่มันนูนขึ้นมาอีกอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยผมว่าเอางี้แล้วกันนะครับว่ามีผื่นแดงขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยนะอาบน้ำท่านลองไม่ใช้สบู่ดูสักช่วงหนึ่งที่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะแล้วจากนั้นเนี่ยพอท่านอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็เช็ดตัวอะไรให้แห้งเลยนะไม่ต้องถูสบู่นะแล้วก็พอเช็ดตัวแห้งเสร็จท่านก็เอาวัสลินทาครับผมอยากให้ลองใช้วัสลินทาแล้วก็จากนั้นก็ลองไปซื้อยาแก้แพ้นะ CPM อันนี้มันเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่ะคอเฟนิลามีนซึ่งเขาใช้กันซื้อร้านขายของชำก็มีเซเว่นก็มีขายนะครับยาแก้แพ้ท่านก็ลองกินสักเม็ดหนึ่งก่อนนอนลองกินดูสินะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยท่านกินสองเม็ดก็ได้นะมันกินแล้วมันก็จะง่วงนอนแทนที่นอนไม่หลับนะถ้ากินยาแก้แพ้เนี่ยท่านก็จะหลับสบายนะครับลองทำอย่างนี้ดูนะครับอาจจะไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียสตางค์อะไรเลยยาแก้แพ้ที่ผมพูดถึงกับ CPM เนี่ยกับเม็ดเนี่ยก็มองสัก2สลึงหรือบาทนึงก็เป็นว่าแต่ไม่แพงอ
1: ่
0: ะถูกนะครับลองทำอย่างนี้ดูก่อนนะหรือไม่งั้นก็ต้องไปให้หมอดูเพราะว่าที่ท่านบอกว่ามันผื่นแดงละกันเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกจริงๆเพราะมันมีผื่นหลายอย่างมากเลยนะนะครับ
1: ค่ะคุณเปี๊ยกนะคะอ่อนนุชอายุ62ปีวัคซีนไข้หวัดใหญ่สมควรที่จะฉีดไหมตอนนี
0: ้ถ้าถามผมนะถ้าถามผมถ้าตอบตามหลักวิชาการนะก็ควรจะฉีดแต่ถ้าถามผมจากความรู้สึกผมนะผมไม่ฉีดละเนี่ยผมเพิ่งฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเป็นไข้อยู่4วันน่ะนะครับผมว่าเป็นอะไรนะมันทำไมมันปวดเนื้อปวดตัวหนาวหนาร้อนร้อนเดี๋ยวก็ปวดหัวนะครับอ๋อเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผมว่าล็อกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะมีคนไข้มาหาผมเนี่ยหลายคนเลยอ่ะพอหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวถ้าถามผมนะอันนี้ถามถ้าตามทฤษฎีก็บอกว่าควรฉีดแต่ถ้าตามผมตอนนี้ผมว่าไม่น่าฉีดฉีดนะฉีดวัคซีนแบบ4ตัวนะครับไอ้3ตัวเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียสตังค์นะแต่ถ้า4ตัวเนี่ยจะต้องเสียสตังค์ผมว่าวัคซีน3ตัวเนี่ยต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไอ้3สายพันธุ์เนี่ยฉีดแล้วเป็นไข้กันแทบทั้งนั้นเลยนะแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยเป็นไข้หรอกท่านก็ลองถามบอกว่ามีวัคซีนแบบ

0: มั้ยถ้ามีท่านก็ฉีดถ้าไม่มีท่านก็บอกว่างั้นรอไปก่อนแล้วกันยังไม่ฉีดครับแต่วัคซีน4สายพันธุ์เนี่ยจะต้องเสียสตางค์นะไม่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ไม่รู้200หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ
1: โอ้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วอยู่ค่ะค่ะ
0: เขาเป็นคำแนะนำส่วนตัวนะอย่าท่านอย่าได้ชอบบอกว่าหลักการแพทย์วิชาการเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นคำบางทีหมอวิวัฒน์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่ไปตอบคำถามได้หมดทุกอย่างนะแต่ต้องเชื่อนะครับว่าผมมีเจตนาที่ดีต่อท่านเพราะนั้นท่านไม่ต้องเสียสตังค์ได้แล้วก็ทำให้ท่านมีประโยชน์เนี่ยผมก็จะให้คำแนะนำเป็นการปรึกษาไม่ใช่ว่าหมอวิวัฒน์จะมาประกาศบอกว่าเนี่ยจากการศึกษาวิจัยแล้วต้องควรจะต้องฉีดหรือไม่ฉีดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวอันนั้นเป็นวิชาการบอกว่าวิชาการก็บอกว่าควรจะฉีดแต่ไปความคิดเห็นส่วนตัวผมถ้าเป็นสามสายพันธุ์ผมไม่ฉีดผม
1: ขอฉีด
0: สายพันธุ์นะครับแล้วก็ลงไปแล้วกำลังฉีดกันอยู่เขาบอกอาจารย์ต้องฉีดไหมผมก็เลยฉีดเลยฉีดเลยเป็นไข้เป็น4 วันเนี่ยนะครับ
1: จ
0: ะซื้ออันอื่นนะไม่เป็นเลยนะมีปีนี้เป็น
1: ค่ะขอสั้นๆนิดนึงของคนเฉลียวอายุ68จากชุมพรเป็นโรคเกาต์อยู่สามารถกินไก่ได้ไหมคะ
0: ได้ครับแต่กินอย่าเยอะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมียูริกหมดทั้งหมดนะจะเป็นยอดกระถิ่นยอดหน่อไม้ไก่เป็ดหมูทุกอย่างมียูริกหมดเพราะนั้นท่านกินอย่าเยอะแล้วกันนะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเอาไว้ถ้าเราดื่มน้ำมากๆเนี่ยมันจะขับยูริกออกมาทางปัสสาวะได้จะช่วยทำให้อาการเกาของท่านเนี่ยไม่กำเริบนะโอเคนะครับใครต้องการปรึกษาผมก็อย่าลืมนะ16:00 to 17:00 PM วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับเวลาอื่นถ้าท่านโตมาผมบล็อกเบอร์เลยนะผม
1: ไม่
0: ได้รับสายผมไม่งั้นท่านจะนึกว่าเดี๋ยวขอฉันขอถามหน่อยอย่างเงี้ยตอน20:00นะผมก็ไม่ได้0818035462นะครับโทรมาเลยท่านในเวลาผมจะตอบอย่างเต็มใจเลยนะครับโอเคครับ
1: ได้ค่ะแล้วก็เจอกันในต้นเดือนหน้าเลยนะคะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะพักสักครู่ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือหัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา AI Cloud ยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI Semiconductor Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกทางด้านผู้บริหารหัวเว่ยระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล

0: บริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6รายกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 11:09 นะคะสำหรับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้19เดือนกรกฎาคม2569นะคะหลายท่านก็รอคอยช่วงเดี๋ยวนะบนโลกอ่ะตีสองเหรอคะจะตื่นไหมใจยังไงดีเอายังไงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอที่ทำงานอะไรวันนี้ก็ที่สองเนาะที่สองนะคะก็ใครที่ยังไม่นอนก็รอฟังช่วงพี่หมอนพรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็เรื่องของข่าวสารบ้านเมืองก็ต้องตามนะมันมีหลายเรื่องนะสำหรับในช่วงเวลาตะวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับคนที่ทำงานไม่รู้เรื่องนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะไปคุยดีกว่านะคะรู้เรื่องแม่คนนี้มาแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะให้พี่หมอวิเคราะห์บอลหน่อย
1: และก็ทุกท่านอยู่ไรที่คิดถึงเช่นเดียวกันครับโอ้นกสุไลได้พูดเรานี่ก็พูดง่ายว่าไม่ตกจะไม่ตกขาว
0: ไม่ตกเทรน
1: ไม่ตกเทรน
0: ไม่ตกเทรน
1: พูดถึงฟุตบอลนะนกสุไลนะที่จริงแล้วอ่ะปีนี้ฟุตบอลโลกปีนี้พี่ไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าพี่ก็คือเราเหมือนกับเคยประสบมาตลอดนะไม่ว่าเป็นบอลตั้งแต่บอลลีกนะผมคนพี่นี่เป็นพูดง่ายว่ามันติดเลยนะบอลลีกโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะฮะลีกต่างๆในหลายๆลีกก็ดูแต่ว่าชอบดูพรีเมียร์ลีกมากที่สุดนะครับอันที่สองก็คือ
0: มันกว่าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่บอลยูโรเพราะว่าพวกลีกบอลพรีเมียร์ลีกนี่คือทั่วโลกนะนักเตะดังๆนะครับค่าตัวสูงๆทุกประเทศที่เข้ามารวมตัวกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะดูแล้วรู้สึกก็มันก็ตื่นเต้นนะเมื่อก่อนพี่ก็จะตื่นเต้นกับบอลแล้วก็จะเชียร์มากก็แมนยูเมื่อก่อนเนาะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: พี่ชอบแมนยูแล้วก็ทีมเดียวที่อยู่ในใจนะอยู่ในดวงใจตลอดมาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็หลังๆก็พอเห็นเขาตั้งแต่อะไรนะท่านเซอร์ปูกุสันนะนะอเล็กปูกุสันนะโอ้พี่ชอบแกจนกระทั่งแบบพี่เมื่อก่อนนะพี่มีเพื่อนคนหนึ่งอะรุ่นพี่ก็มีแฟนเป็นชาวเยอรมันหน้าเหมือนกันเปรี้ยบเลยจำได้เหมือนกับอเล็กปูกุสันนะ

0: เออแล้วก็แกก็ยิ้มแล้วก็คือแค่ว่าสไตล์แกเวลาแกเชียร์บอลอ่ะแล้วก็เราเห็นว่าการทำฟุตบอลน่ะนั่นคืออะไรมันที่ว่าเรื่องจิตใจเรื่องสำคัญมากๆเลยนะโดยที่ว่าเวลานัดสำคัญสำคัญเนี่ยโหแล้วแกก็ไปนั่งลุ้นนั่งเชียร์นั่งถ้าบอลแพ้ขึ้นมาเนี่ยแหมบางทีนะมันบางทีเนี่ยเรื่องฟุตบอลนี่คืออะไรบางครั้งเนี่ยมันนิดเดียวนะมันโอ้หัวใจแทบวายเลย
1: หัวใจแทบวายจริง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาถึงวันนี้นะค่ำคืนนี้พี่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเชียร์อังกฤษเพราะว่าอังกฤษอย่างที่บอกว่าพรีเมียร์ลีกนี่ก็มันเป็นเริ่มต้นที่พีคที่สุดก็ที่อังกฤษนี่แหละที่กี่เมืองนี่ที่ว่าสร้างมูลค่านะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องของฟุตบอลก็เลยอะไรนะมันมหาศาลนะเนาะมาถึงช่วงหลังๆอ่ะน้องสื่อหลายเวลาเรามองฟุตบอลเนี่ยก็บางทีก็เราดูเป็นก็เป็นการนักฟุตบอลนักดูฟุตบอลหรือนักมันมีหลายรูปแบบนะเล่นเพื่ออะไรดูเพื่อการพนันดูเพื่อสนุกรู้เพื่อมันต้องวิเคราะห์ให้หลายๆชั้นเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเราก็เห็นว่าเวลาลีกใหญ่ๆหรือว่าระดับบอลโลกเนี่ยคนตั้งข้อสังเกตไว้บ้างนะเช่นนะดินิพิโกคิดไว้พี่เขามองพี่เขาลาบังบางคนก็จะคิดไปถึงว่าอ๋อเขาจะดูสังเกตว่าเขาจะต้องเอาไว้ทีมเนี่ยที่มันดังๆอ่ะให้มันเข้ารอบ
1: ใช
0: ่ใช่เข้ารอบเพราะว่าไม่งั้นไอ้สปอนเซอร์เอ่ยอะไรเขาก็จะขายคือไม่เป็นการค้ามันเป็นธุรกิจใช่ไหมครับ
1: มัน
0: เราพวกเราอาจจะมองไม่เชื่อถึงก็ได้ตอนหลังนะพี่ก็เลย
1: มันเป็นธุรกิจชัดเจนอย่างน
0: ี้
1: ใช่ไหมคะ
0: มันเป็นธุรกิจที่แบบมันก็สร้างกันมาเพราะนกสิวไลลองดูดิค่าตัวรู้สึกว่าแชมป์เนี่ยแชมป์โลกรู้สึกจะได้พันเท่าไหร่นะ1,600 ล้านใช่ไหม600 ล้านดอลลาร์นะไม่ใช่600 ล้านบาท1,600 ดอลลาร์มันเยอะนะแล้วก็ไล่เรียงลงมาอันนั้นคือค่ารางวัลของชัยชนะใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราก็ต้องมองอย่างนั้นเหมือนกันนะคืออะไรว่าถ้าจริงแล้วถ้าเกิดว่าถ้าทีมที่แดงๆเข้าไปทุกคนก็จะเป็นต้องวิเคราะห์นะต้องเกิดที่ว่ามันต้องมีอ่ะ
1: แต่พอ
0: พี่รู้อย่างนี้ปุ๊บหลังๆพี่ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนนี่จะโวยจะเชียร์จะเท้าเย็นเลยนอนกลางคืนตั้งในกระปุกเลยลุ้นนะลุ้น
1: ต้องทุกนัดพลาดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: พลาดไม่ได้ครับยิ่งการอังกฤษเมื่อก่อน
1: เราต้องดูสดเท่านั้น
0: ใช่เมื่อก่อนอังกฤษ
1: จะมาดูย้อนหลังมันก็ไม่มันละ
0: ไม่มันเมื่อก่อนอังกฤษนี่พิเศษมากเลยนะครับพี่คืออยู่ในใจว่ามันก็นั่นอย่างนึงจะไหลว่าการดูกีฬาเนี่ยถ้าเราอินมากนะครับโดยเฉพาะเราไปเชียร์เราตั้งใจมากเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันจิตมันมุ่งไปนะ
1: มัน
0: ร่างกายทำงานหนักนะหัวใจเนี่ยทุกข์ลุ้น
1: มันเครียดเกินไป
0: ใช่ใช่
1: แต่มารอบนี้พี่หมอก็ไม่ได้ตามมากก็แสดงว่าไม่ได้เครียดเนาะ
0: ไม่เครียดแต่พี่ก็ดูไปสบายๆนะแต่ว่าวันนั้นก็เชียร์อยู่นะเชียร์อังกฤษเชียร์อังกฤษ
1: ได้ที่สามนะอังกฤษได้ที่สามนะ
0: ใช่อังกฤษโอเคเขาดังรางวัลได้
1: เรียบร้อยแล้ว
0: หกบางคันบางวันน่าจะได้เกือบพันเหรียญเหมือนกันนะเกือบพันล้านเหรียญนะ
1: ค่ะ
0: เยอะอยู่
1: ครับนี่ก็เชียงกิจก็เดี๋ยวคืนนี้น่าจะตีสองตีนั่นแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการ
0: พิธีมีอะไรต่ออะไรก่อนนะ
1: พิธีปิดก่อนใช่กว่าเขาจะได้แข่งก็นู่นแหละตีสองตีสามก็เห็นบ้านเราอ่ะให้น้องหมูเด้งทายหมูเด้งทายว่าเป็นอาร์เจนตินานะพี่หมอหมูเด้งเลือกไอเนี่ยแตงโมอ่ะนะคะแล้วก็ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีอะไรล่ะ เสือสิงกระทิงของเขาอะนะก็เป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าบรรดากูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่เขาเลือกอะไรน้องหญิงลีหญิงลีนี่เป็นเสือดำนะคะหญิงลีกับไทเกอร์ไทเกอร์นี่เป็นเสือโคร่งร่วมกันหยิบว่าใครจะเป็นแชมป์โอ้หญิงลีหยิบใครหญิงลีเลือกสเปนเป็นแชมป์บอลโลกค่ะนี
2: ่
1: น้องหญิงลีเป็นเสือดำหญิงลีโอ้โหต้องสเปนแน่นอนนะคะแล้วก็แล้วก็ไทเกอร์เนี่ยเลือกอาร์เจนตินาน้องหมูเด้งก็เลือกอาร์เจนตินานี่นะคะสนุกกันใหญ
2: ่ก็มันก็เป็นไปได้นะนึกถึงอะไรของคนนี้มันที่จริงสเปนนี่เขาแบบพี่ชอบมาก่อนสเปนก็เล่นบอลนะก็เมื่อก่อนพี่ก็ดูวิธีการเขานะคือเขาแข็งแรงมากไอสเปนเนี่ยเป็นบอลที่แข็งแรงมากไอดาราที่ดังๆเนี่ยตอนนี้ก็เห็นก็บอกดาราคนที่อายุน้อยๆน่ะชื่ออะไรนะที่เมื่อก่อนที่บอกว่าใครนะที่ดังๆของอาร์เจนตินาคนนี้ชื่ออะไรนะ
1: ดังๆเหรออ
2: ืมเป็นดาราคนเนี้ยอาร์เจนตินาที่ดังที่สุดตรงเนี้ยชื่ออะไร
1: ตอนนี้เหรอคะ
2: ที่ดังมาหลายปีแล้วเนี่ยชื่ออะไรฮะแล้วคุณจันทร์
1: ก็ดังอยู่หลายคนนะเมสซี่เหรอเมสซี่
2: สิครับเมสซี่
1: เมสซี่
2: เนี่ยเป็น
1: เมสซี่
2: เป็นตำนานและเป็นได้รางวัลมาลองรอได้รางวัลอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับ
1: เมสซี
2: ่แล้วก็บอกว่าเมื่อกี่ปีนะที่ตอนที่เมสซี่เนี่ยเขาเลี้ยงดูไอ้น้องคนเนี้ยที่สเปนอ่ะที่อายุแค่19ใช่ไหมที่ว่าเป็นดาราที่คนนี้ที่เป็นดาวยิง
1: เดี๋ยวนะของสเปนก็คือนี่ไงลามิน
2: ลามินนี่แหละ
1: ลามินเด็กมากพี่หม
2: อแล้วก็บอกมันเหตุการณ์ทำไมมันมาเจอกันได้ในเมื่อเม็กซี่เขาเคยอาบน้ำให้ตอนที่เด็กๆตอนที่อยู่ในเป็นทารก
1: ใช่ลามินยามานนี่เขาเป็นเอฟซีอ่ะเขาเป็นเอฟซีของนักเตะโลกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปทุกที่เวลาแบบเขาใฝ่ฝันแล้วเด็กคนนี้แล้วมันจะมีสักกี่คนพี่หมอคิดดูว่าโตขึ้นจะเป็นนักฟุตบอลโลกเขาก็ได้เห็นและได้เจอได้มาเตะด้วยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหคิดดูดิสเปนต้องลงอยู่แล้วล่ะลามินเนี่ยยามานเนี่ยลงแน่นอน
2: ลามินยามาน
1: นะคะ
2: คือพี่เมื่อก่อนนะพี่ก็ชอบสเปนสเปนนี่ก็เป็นเล่นบอลแบบเขาเรียกว่าดูอัศจริงดูเนี่ยนะเล่นแบบไม่เหนื่อยแล้วดาราเขาก็ไม่ใช่ว่ามีเด่นๆเท่าไรแต่ก็เล่นดีทุกคนอ่ะนะของหลังคนเนี้ยของหลังนี่ก็แน่นมากพวกแข็งแรงอ่ะนะฮะโอกาสที่จะไปเจาะประตูด้านหลังคนนี้มันไม่ง่ายไงนะฮะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องของฟุตบอลเนี่ยเวลาทีมที่มันเคยประสบการณ์ก็เคยเป็นแชมป์อยู่แล้วเจนนีน่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องของจิตใจเรื่องของสมาธินี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเวลาเล่นฟุตบอลนะเขาคือเขาจิตใจก็จะไม่ตกเขาจะไม่พูดง่ายว่าเขาสู้แบบมันมีวิธีการการแก้
1: มุ่งมั่นไม่วอกแวกเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่คือโค้ชนี่ก็สำคัญมากนะครับวิธีการแก้เกมวันนั้นอะวันอังกฤษอะพี่ก็ฟังข่าวเวลาเขาวิเคราะห์เขาบอกโอ้เป็นเพราะโค้ชอะจึงแพ้เพราะที่จริงมันนำอยู่แล้วจะมันนำแล้วไปเปลี่ยนในใครลงไปมันรู้พี่ก็พี่เกียดตามมาวันนั้นนะพี่ก็ฟังโอ้นี่ตาไอ้โค้ดไม่ไปเปลี่ยนแบบนั้นก็ไม่น่าแพ้ อะไรอย่างนี้นะก็ดูได้ครับดูแบบก็เรียกว่าเป็นดูเป็นกีฬาหรืออะไรดูด้วยความชอบดูเทคนิคดูการต่อบอลการอะไรต่ออะไรก็เนี่ยนะแต่ในที่สุดเราก็อย่าไปอินกันมากและลอยไปเล่นนี่นะเรื่องของการเล่นการพนันอ่ะเพราะมันเล่นกันหลายรูปแบบไงต่อกี่ลูกอะไรต่ออะไรลูกพี่ก็นะก็เตือนไว้แหละเพราะว่าบ้านเราอย่าเลี้ยงเท่าไหร่เวลามีพวกหลีกมันเล่นกันอย่างหนักนะ
0: เล่นกับพนันนีหนักมากแล้วโดยเฉพาะระดับโลกนี่ก็เล่นแรงก็ฉะนั้นก็ต้องจะไม่เป็นข่าวแต่ว่าได้เสียกันไม่ใช่เล่นนะเรื่องพวกนี้
1: โอ้
0: ม
1: าทั่วโลกนะแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็
0: แล้วก็น้องศิวิไลนี่เชียร์ทีมไหนในคืนนี้ใจ
1: จริงๆก็เชียร์สเปนค่ะพี่หมอตอนแรกก็เชียร์อยากให้อังกฤษได
0: ้ใช่
1: เพราะว่ามีเพื่อนเป็นชาวอังกฤษแต่ว่าตอนนี้พออังกฤษไปได้ที่3แล้วก็น่าจะสเปนแหละ
0: พี่ก็เหมือนกันนะใจพี่ก็คล้ายๆกันนะเพราะว่ามันมีความที่ชอบสไตล์บอลสเปนนะบอลในที่พี่ก็ชอบอยู่ตอนที่บอลยูโรอะไรสักอย่างแล้วนะคือชอบสไตล์เขาเล่นเขาแบบคือเขาเล่นดีอ่ะเขาเล่นแบบไม่ตุกติกไม่อะไรนะแต่ว่าดุหน่อยเพราะว่าเล่นแรงนิดนึงเหมือนกันบางที
1: ดุหน่อยนะ
0: คะดุหน่อยแข็งแรง
1: เลยนะคะ
0: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้หลังจากนี้เป็นต้นไป
0: ครับ
1: พูดถึงนักบอลเนี่ยพี่หมอเขาบอกว่าเรื่องแสลงของนักบอลเนี่ยอันนี้ก็พูดเถอะก็คือเรื่องของการไปมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาห้ามจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเรื่องโจ๊กหรือเรื่องจริงเรื่องอะไรไหมคะพี่หมอ
0: ก็มีงานวิจัยนะแล้วก็เก็บข้อมูลมานะพี่ก็ฟังมาเรื่อยนะก
1: ็มันนักมวยอย่างเงี้ยมันเหมือนกันใช่ไหม
0: ที่จริงแล้วนั่นคืออะไรก็เราเคยได้ยินอย่างกับนักเตะบราซิลก็ชื่ออะไรนะนั่นดังมากชื่ออะไรนะโรนัลโดอะไรนะโรนัลโดอะไรสักอย่างแล้วโรนัลโดคือโรนัลโดนี่เขาเป็นคนสารภาพเลยนั่นคืออะไรเขาสารภาพขึ้นมาเองว่าก่อนที่เขาจะลงเตะนัดสำคัญเนี่ยเขาจะต้องไปมีเซ็กส์กับภรรยาเขาก่อน
1: อัน
0: นี้ก็แท้จริงเราเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะ
1: อันนี้เขาไม่ห้ามใช่ไหมโค้ด
0: เขาเมื่อก่อนเขาห้ามมากนะห้ามนักมวยก็เหมือนกันเมื่อก่อนห้ามเด็ดขาดอ่ะแม้กระทั่งทำแมตเตอร์เมชั่นหรือช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้
1: อง
0: เขาห้ามเด็ดขาดในเรื่องเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเรื่องไม่ให้เสียพลังงานแต่ที่จริงตรงกันข้ามนะโรนัลโดก็บอกแหมถ้าวันไหนที่เขามีเซ็กมาเขามีพลังขึ้นมาอีกนะเขามีพลังแล้วก็หลังๆนี่เราก็เจอนักเตะหลายคนที่เขาสารภาพเหมือนกันเขาบอกว่าที่จริงเรื่องเซ็กนั้นมันไม่ใช่เป็นการบั่นทอนพลังงานใดๆนะครับมีแต่เพิ่มถ้าเราจะพูดในแง่ของหลั่งสารสำคัญจากสมองนะ
1: ค่ะ
0: คือฮอร์โมนพวกเอนโดฟินพวกอะไรต่างๆที่มันฮอร์โมนที่ดีฮอร์โมนที่มีความสุขก็ทำให้มันมีกำลังอะไรเลยหลังๆนี้ก็มีเขาให้มาก็มีงานวิจัยอยู่หลายงานวิจัยเลยนะสำหรับนักกีฬานะแต่บางคนบอกไม่ต้องนักกีฬาหรอกครับต้องบอกดูคนธรรมดาที่แหละก็บอกนะบอกว่าเนี่ยต้องไม่ได้มีเซ็กซ์มาหลายวันนะมันมองหน้ามันมองทำมันไม่สดชื่นมันบอกว่า
1: คือก็จะได้มีออกเลยอย่าง
0: น
1: ี้เหรอคะ
0: นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตามันก็มีแบบพอสักเซสอะสักเซสจากเซ็กซ์อะนะหมายถึงว่า
1: ค
0: ือมันมีงานวิจัยเหมือนกันแปลว่าคือในการที่ก็หลั่งสารก็แล้วหลั่งออกกระซ่ำอ่ะนะการถึงจุดสุดยอดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะมีการผ่อนคลายแล้วมันจะมีการให้ร่างกายอ่ะมันเหมือนกับpressure ขึ้นมาแล้วมันถูกปลดปล่อยออกมาแบบมันทำไมต้องไปอธิบายไม่ถูกเพราะเดี๋ยวหาว่าพี่จะเรื่องว่าจะเรื่องไม่ใช่นะเพราะว่าในเรื่องของเพศนี่น้องจะอะไรโอ้มันเขียนเยอะแยะมากมายนะถ้าพี่คุยกับคนที่มาปรึกษาพี่คุยในเรื่องตึงตังกันได้พูดถึงเรื่องเอาคัสตัมเรื่องหนูเราบ้านได้แต่ว่าเราพูดในรายการนี้เราถือว่าเราเป็นการที่แบบ
2: ้องระมัดระวังนักสุเรนในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องเพศมาเราบางครั้งก็บอกเฮ้ยไม่เรื่องว่าอย่างนี้นะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของถึงกับเขาเรียกว่าลามกหรือเป็นคนที่ไม่สุภาพใดๆนั่นคืออะไร
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเราเองก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าอยากให้เข้าใจคนที่เราก็รู้อยู่เสมอนะว่าสาเหตุผู้สมรสการครองรักครองเรือนผู้สามีภรรยาเนี่ยถ้าเมื่อใดก็ตามนะในเรื่องสัมพันธ์ด้านเพศมีแล้วถ้ามันไม่สมดุลจำไว้ให้ดีเลยนะสไลด์พี่ก็เตือนท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะบอกว่าอย่ามองข้ามนะครับคือเราอย่าไปคิดบางครั้งเนี่ยคือพูดไปแต่ไม่เข้าใจว่าเวลาผู้ชายเขาไปมีอะไรข้างนอกเนี่ยไอ้เต้าหัวงูไอ้นู่นไอ้นี่นั่นอะไรเงี้ยนะคือที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติตรงที่อะไรและมันตัวชี้วัดว่าไอ้ความยังแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายเขาสมองเขานั่นนะครับยังมีความทรงจำมีทำอะไรได้ดีนะครับก็นั่นแหละครับมันตัวชีวิตก็คือก็อย่าตัดเมื่อคนโบราณบอกเตะปิ๊บกระเด็นเตะปิ๊บกระเด็นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมีส่วนมีข้อเท็จจริงอยู่นะครับแต่เราอย่าไปส่งเสริมว่าให้เขาไปมีเซ็กโดยนอกลู่นอกทางไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าทำอย่างไรครับเมื่อคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับในเมื่อมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นไปใดไปหนึ่งบกพร่องก็หาทางแก้นะครับบางทีผู้ชายเนี่ยบางทีเขาก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าบุคคลโอ้เสน่ห์ปลายจวักหัวรักจนตายโอ้ผู้หญิงคนนี้เลี้ยงดีมากเลยเลี้ยงโอ้กับข้าวอย่างนี้อะไรให้กินดีหมดแต่เรื่องนั้นไม่ได้ดูแลไม่เข้าใจว่าผู้ชายเขาชอบอะไรนะครับมันไม่สมบูรณ์นะน้องสิไรเสน่ห์ปลายจวักอันจวักทองอะไรแค่ไหนก็ไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะนั่นแหละน้องเสียวไรอย่าลืมนะ
1: ต้องบอกก็เนี่ยไปถามหลายคนบอกโอ้นี่แหละเขามันเป็นแค่เขาแซวกันเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเรื่องของนักกีฬาทั้งนักมวยนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: คือเรามองอะไรว่าถ้าประเทศหลายๆประเทศเขาเปิดใจเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้นะแม้กระทั่งของทัพของอเมริกาเราเคยได้ยินไหมตอนนั้นที่บอกว่าคนที่เข้าไปสมมติว่าเขาไปออกหน่วยหรือเขาอะไรออกเนี่ยไปเข้าค่ายทหารหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่กับครอบครัวแล้วก็สวัสดิการก็สามารถที่จะให้ไปเบิกยาไอที่เฉพาะกิจอะนะไปเบิกยาได้ฟรีอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นอะไรครับนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็เห็นสถาบันครอบครัวดูอะไรว่ามันเป็นสิ่งที่ตั้งแต่โบราณมาแล้วใช่ไหมเวลาก็ไปออกศึกก็ไปรบอะไรกันมาเนี่ยสมัยอะไรนะที่เรียกว่าเวลาจะกลับมาเนี่ยก็จะต้องส่งสัญญาณมาบอกกับที่บ้านนะว่าถ้าจะมาเลยนะให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวนึกถึงอะไรคือเตรียมตัวนี้ก็
1: จดหมายมาอย
2: ่าง
1: เง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
2: ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้คืออะไรบางคนไม่ได้มองเห็นเงี้ยไม่ได้มองเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่ได้รางวัลที่ดีที่สุดเวลากลับสู้รบกลับมานะครับก็คือความรักก็เรียกว่าความเสน่หานี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้น อย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่ใช่เพลงกันนะเพลงกูชายเมืองสิงห์อ่ะแต่ว่าพี่ไปหลายวันอะไรเงี้ยเพลงเห็นไหมคือบางทีมันคือไปถึงว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะมันก็เอาไว้นั่นได้ใช่ไหมครับ
1: นี่ก็จะได้รู้อ่ะวันนี้มีจดหมายอยู่ก็เดี๋ยวจะตอบได้เพราะว่ามีเวลาเยอะเลยวันนี้ค่ะพี่หมอ
2: ครับได้เลยครับ
1: นะคะหนึ่งฉบับเนาะเดี๋ยวเราพักกันเร็วหน่อยนะคะวันนี้ได้ฟังเพลงด้วยนะคะเต็มๆหนึ่งเพลงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาตอบจดหมายกันในช่วงหน้านะคะสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับ
3: เสาร์อาทิตย์เฮ็ดเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง

0: ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เราพักเร็วได้ฟังเพลงด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามยาวๆเลยนะคะที่ถามมาจริงๆถาม3ข้อแต่ว่าเขาเปิดมายาวพอสมควรนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ35ค่ะพี่หมอชอบฟังรายการวิทยุทางอสมทเกือบทุกคืนยอมรับว่าได้รับความรู้หลากหลายเพลงก็เพราะแต่งงานมา3ปีแล้วนะคะสามีอายุ39มีลูกสาว1คนเรียนชั้นอนุบาลก็ทำธุรกิจค้าขายกันรายได้ยอมรับว่าดีมากจนสามารถซื้อบ้านซื้อรถได้คนละคันมีรถส่งของจ้างพนักงานทุกอย่างราบรื่นหมดความสุขครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องเพศก็ไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อปี62ช่วงโควิดทำให้กิจการบริษัทเกือบล้มละลายลูกค้าไม่จ่ายเงินของที่สต็อกก็ติดมือออกไม่ได้หนี้ธนาคารก็ไม่สามารถผ่อนได้รถก็ถูกยึดบ้านก็ติดจำนองไปกู้เงินนอกระบบจนหนี้ล้นสามีเริ่มคิดมากนอนไม่หลับส่วนฝ่ายภรรยาก็เครียดไปด้วยจนร่างกายสู้กันทั้งคู่ค่ะยอมให้บ้านถูกยึดไปแล้วก็ไปหาบ้านเช่าอยู่หางานทำใหม่ให้ลูกสาวไปอยู่กับยายพอที่จะมีรายได้เลี้ยงตัวแล้วก็ส่งเสียให้ลูกได้นะคะทีนี้ปัญหาเริ่มเกิดก็คือว่าหลังจากมีเรื่องนี้ค่ะสามีไม่สนใจเรื่องเพศจากที่เคยมีความสุขด้วยกันมาระยะหลังเดือนนึงแทบไม่ได้หลับนอนกันเลยเหมือนจะซึมเศร้าด้วยหมายถึงสามีนะคะพูดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆสมบัติที่เคยมีบางคนเจ้านายบริษัทที่ทำงานด้วยได้คุยสนิทก็เล่าให้ฟังเรื่องสามีว่าเหมือนคนเสื่อมทางเพศไปแล้วทั้งๆที่อายุยังไม่เยอะก็เลยแนะนำว่าไปหาหมอแต่ก็ไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไปสนิทกับเจ้านายนี่หมายถึงฝ่ายหญิงนะคะปรึกษากันไปปรึกษากันมาพี่หมอกับเจ้านายจนเผลอได้เสียกันเอ้านัดพบกันบ่อยจนรู้สึกผิดสงสารสามีก็สงสารแต่เหมือนเขากินยาซึมเศร้าอยู่มากจนหมดความรู้สึกทางเพศไปแล้วก็เลยจะปรึกษาพี่หมอว่าไอ้ยาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกทางเพศหมดไปใช่หรือไม่จะมีวิธีรักษาอาการนี้ให้หายโดยวิธีไหนบ้างที่สามีจะกลับมาเหมือนเดิมกังวลมากทุกใจเรื่องที่ทำผิดนอกใจเขาอะค่ะพี่หมอเอาข้อหนึ่งเลย
1: ครับ
0: ตกใจเลย
1: จริงคืออะไรเวลาเราพูดถึงเวลาเราฟังต้นปัญหาต้นแรกที่เขาจากชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างมันสัก

0: เซตอ่ะนะมันสมบูรณ์แบบไปแล้วแต่ด้วยเหตุการที่มันเกิดขึ้นนะครับมันที่มากระทบให้วิถีชีวิตวิกระทบไปในทุกมิตินะฮะโดยเฉพาะที่พูดถึงเรื่องโควิดทีไรแล้วทำให้มันสะเทือนถึงใจพี่ด้วยนะเนี่ยบอกไว้ก่อน
1: เป็นโควิดเป็นเหตุกันหลายบ้านหลาย
0: จริงๆนะครับทั้งสไลด์นะครับเรานี่เราพูดนะครับว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยที่มันล้มบางคนล้มละลายไปเลยนะนั่นคืออะไรนะครับล้มละลายมีเป็นหนี้เพิ่มนะมันก็แน่นอนครับเวลามันส่งผลไปเรื่องของด้านสุขภาพจิตแหละใช่ไหมและสุขภาพจิตตัวเองไม่พอมันส่งผลไปถึงครอบครัวไปถึงอะไรไปหมดเลยมันกระทบไปหมดเลยใช่ไหมฮะทีนี้ก็ถ้ามันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันยังไงอ่ะทีนี้ก็ต้องจะถามว่าแก้อย่างไรนะ
1: ฮะใช่เพราะว่าเนี่ยก็ซึมเศร้าไปแล้วสามีเขาเนี่ยเป็นไปแล้ว
0: คืออย่างนี้นั่นคืออะไรส่วนหนึ่งอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่ทั้งคู่อ่ะนะฮะก็มีลูกแล้วก็ออกมาคุยมาหางานทำมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่ะพูดตรงๆอ่ะนะฉะนั้นคือถ้ามุมของถ้าเรามุมมองถึงมุมของความรักความผูกพันระหว่างสามีภรรยาใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราก็ต้องเพราะคนเวลาลำบากด้วยกันคืออะไรผู้สามีภรรยาถึงจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนอ่ะก็ต้องรักกันไว้ต้องกอดกันไว้ต้องแบบไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะทีนี้ไม่เหตุที่มันต้องมาทำงานแล้วบังเอิญมาเจอกันแบบเนี้ยฮะทีนี้เวลาคนเราแน่นอนคืออะไรเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ต้องการระบายมันก็ต้องการระบายออกว่าเออหาคนที่รับฟังนะฮะแล้วก็พอคนฟังที่ดีคนให้การปรึกษาที่ดีอันนั่นแหละครับก็เรียกบุคคลที่สามคือบุคคลที่สามเนี่ยพี่บอกเสมอกันเลยละคนมาปรึกษาเนี่ยคือไม่ว่าทางด้านไหนก็ตามนะบางคนเวลาให้การปรึกษาได้เวลามีปัญหาใดๆนะแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าปัญหาคนที่มีปัญหาได้โทรไปถามเนี่ยและบังเอิญไอ้คนที่เขารู้นะว่าคนที่มีปัญหาที่เขาต้องการอะไรเขาต้องการอยากให้คนรับฟังอยากให้คนเข้าใจใช่ไหมครับก็รู้อยู่นะครับว่าต้องสิวแล้วว่าณเวลานั้นน่ะคนที่มีปัญหาคืออยู่ที่เขากำลังอ่อนแอใจเขาอ่อนแอมากตรงจุดไหนอ่อนไหวอ่อนแอแล้วเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเลยที่แบบบางคนเนี่ยแบบไปปรึกษาให้ก็ให้คำปรึกษาโน่นนี่นะแต่มันเขาเรียกว่าค่อยๆเดินเข้าไปตกหลุมโดยไม่รู้ตัวและบางคนปรึกษาโอ้ยงั้นอย่างนี้ทำแต่ก็ว่าอิงไปเดียวอิงอ่ะอิงในปัญหาเออพี่ก็เคยเป็นอย่างนี้แหละนะพี่ก็เคยอย่างว่าอย่างนี้นะไม่ต้องคิดอะไรนะโน่นนี่นั่นปลอบใจไงใช่ไหมครับคือคนเวลาจิตใจอ่อนแอมันอ่อนไหวง่ายได้รับฟังอะไรที่มันเป็นกำลังขึ้นมาโอ้แบบรู้สึกมันก็เรียกอะไรแต่มันมีกำลังใจนะถ้าอยากอยู่ใกล้ชิดอยากจะพูดคุยกับเขาอีกพูดไปพูดมามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะอันเนี้ยมันเป็นข้อเตือนข้อให้คิดอย่างหนึ่งครับเวลาเรามีปัญหาอะไรต่างๆเวลาจะไปพูดกับใครเวลาจะอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้จุดของเราอ่ะนะครับเขาก็เข้ามาแทรกจุดอ่อนของเราทีนี้ก็เลยทำเลยไปใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากนะคือลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแต่ทีนี้มาถามเรื่องของการซึมเศร้าถ้าเราต้องมองเห็นถึงสามีนะฝ่ายผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราต้องคิดถึงกันแล้วว่าโรคทุกอย่างหรือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องตะแวงหาไปหาทางแก้หาทางรักษานะฮะว่าถ้าเรารู้ว่าพวกซึมเศร้าเนี่ยก็พูดง่ายว่ายาที่ต้องไปกินรักษาซึมเศร้านะครับโดยเฉพาะหมอด้านจิตเวชนะก็สามารถที่จะดูแลให้ต่อเนื่องอะไรเงี้ยอะไรแต่ว่าในส่วนใหญ่ก็คน

0: ายเรานะสำคัญมากๆนะคนที่กำลังซึมเศร้าบางทีเขาคือเขาคนป่วยอ่ะแล้วเมื่อคนป่วยพวกนี้ก็ต้องการกำลังใจนะโดยเฉพาะไม่มีกำลังใจใดดีเท่ากับคนข้างเคียงคนข้างตัวเราเนี่ยนะต้องปลอบใจต้องอะไรกันไว้ได้ให้ดีเลยนะแต่ไอ้เรื่องตรงนั้นนะครับเรื่องอารมณ์ทั้งเรื่องอารมณ์ต้องการทางเพศการตอบสนองทางเพศอันนี้ก็เหมือนกันอะไรว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าก็มีความบกพร่องอย่างนี้นะก็ไปพบคุณหมอในระหว่างยาซึมเศร้ายาซึมเศร้าเนี่ยเกิดอะไรบางชนิดอ่ะมันใช่แล้วมันจะทำให้เรื่องของตามอารมณ์ทางเพศลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็เวลาไปหาคุณหมอต้องบอกว่าตอนนี้กินยาซึมเศร้าตัวนี้อยู่นะเป็นระดับนี้ก็จะมียาที่จะช่วยนะครับมียามีเครื่องมือมีอะไรช่วยที่ให้เขากินให้เขาฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพทางเพศนั้นนะครับในเรื่องจะได้กลับมามีได้เหมือนเดิมนะเวลาถ้าไปทั้งช่วงสี่เลยสามมันดีมากเลยเพราะว่าคือเวลานั้นนะครับก็ต่างฝ่ายผู้หญิงก็ต้องรู้จุดที่จะต้องพูดต้องปลอบใจแล้วก็ต้องเข้าใจในปัญหาอย่างเงี้ยครับนะ
1: มันเกิดขึ้นนี่ก็ถามว่าอาการเนี่ยมันก็คือแน่นอนมันเกิดเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจเนาะเป็นหนี้จนหมดตัวทีนี้คิดย้อนถึงอดีตที่เคยมีความสุขความแต่งงานปีแรกธุรกิจดีมากรุ่งเรืองอันเนี้ยวิธีการจะทำยังไงถึงจะลืมอดีตแบบนี้ได้บ้างหรือว่ามันไม่มีทางจะลืมค่ะ
0: ครับเรื่องของอดีตนู่นอะไรเวลาถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องในของแง่ของความจริงของชีวิตนะเรื่องของหลักเรียกว่าความไม่เที่ยงอะไรเงี้ยนะการต้านหลักธรรมะของเรานะของศาสนาพุทธนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องยึดไม่ต้องคิดถึงอดีตพยายามลืมอดีตที่ไม่ต้องเอามาคิดใช่ไหมแล้วก็อยู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายเพียงแต่ว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุดมันเป็นผลถึงอนาคตก็ถึงวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะอาจารย์นั้นสิ่งที่จะมาลบล้างไอ้สิ่งที่มันฝังอยู่ในจิตตรงนี้นั่นคืออะไรไอ้ตรงนี้ต้องยอมรับว่ายากพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่เคยบอกแล้วว่าเรื่องของพลังของจิตเนี่ยคือพี่พูดถึงเรื่องของธรรมะนิดหนึ่งนะว่าจะว่าเก่งกาจแค่ไหนเนี่ยว่าจะด้านจิตใจนั้นต้องเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างที่พี่บอกว่าที่บอกการรู้จักให้จิตใจเรานิ่งอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งตั้ง15นาทีนะเช่นตอนก่อนนอนตอนเช้ากับวันเย็นเนี่ยเช้านั่งอะไรสักนิ่งๆแล้วก็จิตใจมันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรืออะไรก็แต่ที่มันเพ่งอยู่กับอะไรก็ได้หรือกับลมหายใจเราเนี่ย5นาที
1: ครับ
0: 5นาทีนะครับแล้วก็กลางวันสัก5นาทีแล้วก็ตอนเย็นสัก5นาทีและถ้าเดินจงกรมได้นะครับ15นาทีเช้าของวันเย็นหรือเช้าก่อนนอนก็ได้นะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้มันเหมือนกับพลังที่มันอยู่ในจิตของคนมนุษย์เราเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วมันเกิดคิดอะไรได้แทนที่จะคิดสั้นคิดว่าโอ้ยเราหมดหวังสิ้นหวังอะไรแล้วเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่เข้ามาให้เรานั้นนะมีทางออกนะครับมนุษย์เราไม่มีทางตันนะมันต้องมีทางออก
1: ยังไงต้องมีทางออกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกับเจ้านายก็ยังมีสัมพันธ์กันน่ะจะตัดสินใจยังไงที่ดีที่สุดดูเจ้านายจะคอยช่วยเหลือด้านการเงินจนเหมือนจะเป็นบุญคุณจนแยกไม่ออกรบกวนแนะนำด้วยค่ะพี่หมอเนี้ยมีเรื่องยากครับ
0: ตรงนี้ก็อยู่ที่ใจนี่แหละน้องเจริญนะครับอยู่ที่จิตใจว่าเรามันต้องเด็ดขาดเหมือนกันว่าถ้าเราตั้งมั่นที่ว่าเราจะต้องจัดสัมพันธ์กันแล้วนะอาจจะต้องใช้วิธีแบบยังไงดีก็เรียกว่าค่อยๆไม่ให้กระทบอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่ส่วนใหญ่นี่คนที่จะใช้ถ้าเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ว่าคือเรากำลังเดินไปสู่ก็เรียกว่าละเมิดนะมันเป็น

สิ่งที่บาปอะไรก็แล้วก็ว่ากันไปฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราทำผิดนะแล้วก็คือตอนเนี้ยก็อาจจะขอบคุณที่เคยได้ให้รับความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรไปนะแต่ว่า

0: เขาไม่มาคืนไม่มาทันทุกครั้งที่จะต้องมาไม่ยอมอะไรเงี้ยนะอันนี้เรามองในแง่ดีไปก่อนจะได้ครับ
1: ค่ะ
0: น
1: ั
0: ่น
1: แหละแล้วถ้าเขาไม่เลิกอะทำไงคะนี่ก็เริ่มแบบมันหูหนักเลยเนี่ยครอบครัวค่ะ
0: ก็เราต้องหวังว่าต้องเลิกได้นะครับมันอยู่ที่จิตใจเราอยู่ที่ความมั่นใจว่าความตั้งมั่นในจิตว่าเราต้องสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ขอให้มันผ่านไปนะแล้วเราก็ต้องหาทางช่วยต้องกลับมาดูสามีกลับมาดูครอบครัวเรานะครับอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยพี่ก็เคยให้การปรึกษาในแล้วแบบพวกเนี้ยนะคนก็นั่งร้องไห้อะไรเงี้ยบางคนบอกเออต้องไม่คือการตำหนิการไปเราไปตำหนิเขาว่าไม่น้อยแล้วยังคนที่นี่แต่ว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่พี่บอกอ่ะไอ้บุคไอ้มือที่สามบุคคลที่สามนี่ก็เข้ามาโดยที่ว่าในช่วงจังหวะที่กำลังอ่อนแอฉะนั้นอย่าได้ใจอ่อนเด็ดขาดนะครับอย่าใจอ่อนแล้วมีปัญหาเล็กน้อยนะทะเลาะกับสามีนิดหน่อยนะโอ้ยโทรไปปรึกษาคนนู้นคนนี้นะอะไรเงี้ยอย่าเด็ดขาดครับอย่าก็ไปในอย่าออกไปนอกอย่านำข้าวอะไรอย่าสร้างปัญหามันไปอย่างนี้นะอย่ามันต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้จักนะ
1: แต่ว่าในจดหมาย3ข้อที่ผู้หญิงก็ถามมาเนี่ยเขาดูไม่ได้พูดถึงตัวเองว่ารู้สึกผิดไหมรู้สึกอะไรทำไมถึงไม่ได้อดทนเลยพวกนี้พี่หมอนี่มองในมุมของผู้ชายว่าผู้หญิงคนนี้โอเคแน่นอนแหละทำไม่ถูกหรอกแต่ว่าดูเหมือนเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรนะคะ
0: ก็ไม่รู้สึกผู้หญิงใช่ไหมครับหรือผู้ชาย
1: ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไม่ได้ผิดอยู่แล้วเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเครียดปัญหานี่แหละที่ว่านี้แต่ฝ่ายหญิงก็คือว่าทำไมถึงไม่ยับยั้งชั่งใจในการที่จะไปมีสัมพันธ์กับเจ้านายอะไรอย่างนี้ค่ะพี่หมอ
0: มันอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดก็รู้ว่าเขาพูดแหละว่าหนึ่งนะฮะเรื่องของมันก็เรียกว่ามันมีแรงขับก็คือแรงกามเอาไว้ก่อน
1: แรงกาม
0: แรงขับจากแรงกามนะอันนี้เราก็พูดกันแบบว่าคืออารมณ์ต้องการความปรารถนาทางเพศอะไรน้องเขาอายุยังไม่มากนะครับทีนี้เขาก็ที่เขาบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้รับตอบสนองจากสามีซึ่งมีโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆพวกนี้นะคือมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเหมือนกับมันขาดอะไรที่มันสิ่งที่เขาเคยได้รับนะฮะแล้วก็มันขัดแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่มันเข้าไปในช่วงจังหวะที่เขาแบบพอดีอะไรเงี้ยมันอาจจะพอได้พอหนึ่งแล้วมันเป็นสองครั้งแรกแล้วครั้งที่สองที่สามไปเรื่อยๆเราจะว่าไปนะครับจะว่าตำหนิก็ต้องตำหนิกันแหละนะว่ามันผิดศีลธรรมแน่นอนนะครับ
1: คือมันไม่ควรตั้งแต่แรกถูกไหมคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความใกล้ชิดมาดูแลดีแต่ว่ามันก็ต้องไม่ถึงนะอีกฝ่ายนึงก็คือสามีว่าเขาป่วยอยู่ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะรักษาจริงจังหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ถูกเลยก็
1: อันนี้ถามในมุมว่าสมมติว่าถ้าสักวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาเนี่ยอาการเขาจะหนักกว่าเดิมไหมพี่หมออันเนี้ย
0: ถ้าสามีรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแหละนึกเลยว่ามันเป็นเรื่องน้อยคนนักที่ผู้ชายจะรับได้คืออะไรแต่มันเหมือนกับถึงมันความรักความผูกพันของนะเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยแต่ว่าในขณะที่เขาต้องเขาป่วยใช่ไหมครับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในความอะไรต่างๆเนี้ยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมแต่ว่าการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นที่รักษาไม่ได้นะถ้าเขารักษาได้จริงเขากลับมาดูแลไม่ว่าการคือที่จริงมันมีวิธีที่จะกลับมาฟื้นฟูได้หลายวิธีนะฮะไม่ว่าเรื่องของไม่แต่เรื่องของการปฏิบัติธรรมนี่ก็ช่วยได้นะในด้านจิตใจอะไรเพราะว่าสุขภาพจิตของคนเนี่ยหรือว่าสารเคมีที่ในสมองเนี่ยที่มันหลั่งออกมาเพราะมันหลั่งมาจากความผิดปกติ ไอ้

0: คอร์ติซอลพวกสารที่มันเครียดสารอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดสารความสุขขึ้นมามันจะเกิดสร้างสิ่งดีๆมีความคิดดีๆและมันจะส่งผลไปถึงร่างกายเราอ่ะมันจะสร้างฮอร์โมนตัวอื่นได้ดีนะก็แน่นอนร่างกายเราอ่ะมันถูกควบคุมด้วยตั้งแต่เมลาโทนินพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยนะของผู้ชายแล้วก็เทสโทสเตอโรนพวกฮอร์โมนคือพวกเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็ไปทำอย่างออกกำลังกายเนี่ยของคุณออกกำลังกายเนี่ยหายนะนุ้ยเลยก็มีน้องอยู่คนน้องเนี่ยสนิทกันว่านะทุกวันก็ยังติดทำงานกันอยู่เนี่ยก็เป็นตำรวจเป็นดีอะไรนะเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าเขาไปหาหมอกินยาไปอะไรต่ออะไรเยอะๆไปหมดปรากฏว่าเขามาเล่นเล่นอะไรนะเล่นเทนนิสมาเล่นเทนนิสแล้วก็มาฝึกพวกเนี้ยเขาหายเลยในความที่มันไอสิ่งที่เขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายเขาบอกเขาคิด
1: หายเลย
0: คิดที่จะ
1: รักษาด้วยกีฬา
0: ด้วยกีฬาแต่เขาก็พูดถึงการจิตใจอยู่เหมือนกันก็บอกว่าเขามีวิธีการทำจิตให้นิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็ไม่อะไรสักอย่างนึงก็พูดขึ้นมานะแต่มันมาเข้ากับหลักการปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็อะไรนะพลังจิตเนี่ยสำคัญที่สุดก็หนึ่งในนั้นนะครับเรื่องของการก็เรียกการฝึกสมาธิเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตนะเปลี่ยนชีวิตได้แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้สุขภาพจิตดีมีความสุขคำว่าความสุขที่มันเกิดจากความสงบเนี่ยนะเป็นความสุขที่แบบมันเป็นความสุขที่สุขอื่นไม่สุขเท่าความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านะฮะนัตติโลโกอะไรนะนัตติสันติพลังสุขขังทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้คืออะไรบางทีเราก็ต้องให้จิตใจเรามีความสงบให้มันมีความสุขบ้างนะครับคืออะไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สุขทุกนาทีทุกวินาทีวันหนึ่งเราก็ให้สุขบ้างนะครับอาจจะทุกข์บ้างเครียดบ้างมันคุกคากันไปแต่ก็บอกอย่าไปเครียดนานจะทุกข์นาทีเดียวก็บอกว่าอายุสั้นลงไป5ปีหรือ3ปีประมาณนี้นั่นเลยนะ
1: โอ้
0: ความทุกข์ความเครียดก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ทุกข์น้อยหน่อยแต่ถ้าไม่เครียดเลยก็บอกก็ไม่ได้เหมือนเดียวทำให้คนแบบเหมือนกับสมองไม่ทำงานอะไรโน่นนี่นั่นเลยนะเราก็คุยกันแบบบ้านๆนี้นะสุดท้ายแต่ว่าพี่ว่า
1: หมดเวลาครับพอดี
0: เอาหมดเวลานะ
1: หมดเวลาหมดทีพ้นเลยพี่หมอให้เบอร์หน่อยค่ะเผื่อใครที่มีปัญหาเจอปัญหา
0: คล้
1: าย
0: ๆ
1: กันค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับ08769776660876977666ครับผม
1: ค่ะวันอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก
9: ็โอ้ย

0: นั่งเกาะรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัล นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัล นิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ่สิบมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0698-34-6461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับเที่ยงคืน7นาทีครับพี่บอมพี่บอกว่าหน้าเหมือนใคร
1: หน้าเหมือนต้องฮูเปลี่ยนเคแต่ตอนนี้เราดูช่องรัชอยู่นะโอ้ดีมากเลย
0: ดีมากเลย
1: เออนึกถึงตอนที่ไปถ่ายรูปกันนะหลังๆไม่ค่อยได้ไปถ่ายรูปแล้วโอ้ไปถ่ายกันเนี้ยโอ้พี่ถ่ายกันเนี้ยบิกินี่
0: ไม่ใช่แบบนี้คือเป็นจ็อบหรือว่าเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกอะไรเงี้ย
1: ดีมากเลย
0: ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ละ
1: ก็อยากอยู่แต่ขี้เกียจ
0: นี่ขี้เกียจด้วยขี้เกียจด้วย
1: ผมแบกกล้องมันหนักเงี้ยนะ
0: หรอ
1: ไปแล้วมันบางทีไปถ่ายใช้เวลาเยอะ
0: เขามีแต่คนบอกว่าพี่บอมถ่ายรูปสวยเออพี่จะแบบทิ้งตรงนั้นไปแล้ว
1: ไม่ทิ้งหรอกแต่ว่ามันยังหาเวลาเหมาะๆไปถ่ายไม่ได้บางทีเหนื่อยบางทีไปถ่ายรูป
0: อย่างนี้ช่วงนี้ได้เอากล้องออกงานอะไรบ้างปะ
1: แทบไม่ได้ออกเลยล่าสุดนี่เอาไปถ่ายรับปริญญาหลาน
0: รอแล้วก็แบบเก็บไว้อย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช
0: ่
1: พอจะอูทักนี่ต้องใส
0: ่ต้องออกแล้วกล้องมันเรียกร้องแล้ว

0: ี่ต้องออกทริปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขามีทริปต่างจังหวัดอะไรด้วยนี
1: ่กูต่างจังหวัดไม่ไหว
0: เหรอ
1: ไกลไปพี่เอาอะไรกรุงเทพเนี่ยแหละใกล้ๆ
0: ไปถ่ายเขาก็ต้องเสียตังค์อีกป่ะ
1: เอาเสียตังค์ดิใครจะไม่ถ่ายฟรีล่ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับโอนางแบบก็ต้องกินข้าว
0: ต้องทำมาหากินกันหน่อยอาชีพเขาอาชีพเขา
1: เออ
0: นะฮะตอนนี้ก็พยายามเปิดหลายๆเว็บไซต์ที่เป็นความเคลื่อนไหวก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับ
1: ครับ
0: ก็มีคำถามที่เหมือนเราถามหลายๆคนนะครับว่าชาติไหนที่มีโอกาสเป็นแชมป์โลกมากกว่ากันอลันเชียร์นะครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าความกล้าหาญน่ะความเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยเฮ้ยจะช่วยให้อาร์เจนตินาได้แชมป์โลกอลันเชเรอร์บอกแบบนั้นนะแต่เขาบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันยากแน่นอนคู่นี
1: ้ใช่
0: พอมันยากต่อการคาดเดานะครับคือเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงสเปนเนี่ยเขาย้อนกลับไปในนัดที่สเปนใช้วิธีการเล่นกับฝรั่งเศสเขาบอกว่าโอ้โหมันเวรี่กู๊ดเลย
1: ใช่ครับ
0: มันยอดเยี่ยมซะเหลือเกินนะครับเขาบอกแต่อย่าลืมนะว่านั่นคือสเปนทีมเดียวกับที่เล่นในเกมแรกของทัวร์นาเมนต
1: ์วันนั้นน่ะพี่ว่าวันที่เสมอเคปเวิร์ดใช่ไหมพี่ว่าแค่ยิงไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะรูปเกม
0: มันยิงยับเลยวันนั้นในวอร์ซินยา
1: ใช่
0: เขาบอกว่าพวกเขาชนะเคปเวิร์ดไม่ได้นะครับแล้วก็เคยมีแมตช์ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์ในปี2010เขาย้อนกลับไปไง
1: โอ้นั่นมันนานมาแล้ว
0: นานมาแล้วนะครับตอนที่เขาคว้าแชมป์ได้มันก็จะมีจุดที่มันเป็นจุดบกพร่องอยู่นะครับเขาบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับสเปนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยสเปนยังถูกมองว่าเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็วิธีการครองบอลวิธีการคอนโทรลเกมเชียร์เลอร์บอกว่ามันเหลือเชื่อมากๆแต่นี่แต่เมื่อคุณมองไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจริง
1: ๆครับ
0: หลายต่อหลายเกมละทั้งการตามหลังอียิปต์นะครับแต่ว่าก็การนัดที่เจอกับอังกฤษด้วย
1: อ้
0: าวแต่ก็กลับมาได้เชเรอร์บอกนะครับนี่แหละครับมันจะมีบางอย่างในตัวคุณสมบัติที่มันต้องน่าชื่นช
1: ม
0: นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่แบบเชียร์หรือไม่เชียร์เนี่ยนี่แหละต้องชื่นชมความกล้าหาญของการเล่นในแต่ละเกมของอาร์เจนตินาและเมื่อมีเมสซี่อยู่ในทีมเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นเสมอๆสรุปดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมขอเลือกอาร์เจนตินาเพราะใช้คำว่าความกล้าหาญนะครับแล้วก็การที่เขาผ่านในแต่ละเกมที่มันออกมาแบบนี้เขาเลือกอาร์เจนตินาเป็นแชมป์โลก
1: แต่ผมว่านะผมมีเหตุผลข้อเดียวที่ผมเถียงว่าอาร์เจนตินาไม่ได้นะเพราะว่าซอกาสเนี่ยตัดเสื้ออาร์เจนตินาใส่ฮะวันนี้ฮะ
0: พี่วาวด้วย
1: วาวไม่รู
0: ้พี่วาวก็ใส
1: ่วาวด้วยเหรอโอ้โหสองกำลัง
0: หมูเด้งก็หมูเด้งเลือกใครพี่รู้ป่ะ
1: ไม่รู้หมูเด้งเลือกใครแต่รู้ว่าซอกาสเลือกเมสซี
0: ่ไม่ใช่เขาเคยใส่อาร์เจนแล้วไหมเหรอซอ
1: แต่จริงๆอ่ะผมเห็น
0: เขาไม่เคยใส่สเปน
1: เขาสัมภาษณ์ก่อนนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากใส่เลยอาร์เจนตินาเพราะเขาเชียร์เมสซี่ก็ไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ล่าสุดปรากฏมาว่าใส่เสื้อเมสซี่
0: เขาได้เป็น
1: มีนี่เลยนะ
0: ตัวของตัวเองหรือเปล่าม
1: ีน้องแพ้มันนอนอยู่ข้างๆด้วยโกด
0: อ๋อ
1: นะฮะ
0: มันจะไม่ได้ตรงนี้แหละ
1: ก็ต้องมาดูว่าอาถรรพ์จะยังอยู่ไหมอาถรรพ์ซอกาสนะ
0: พี่ถ้าเขายังทำให้อาเจนตินาไม่ได้แชมป์โลกนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นแหละ
1: เสียว่าของจริง
0: จริง
1: โอ้นี่ที่บูโนเลสนะครับมีแฟนบอลจินน่าเนี่ยเขาเอาธงชาติจินน่ามาเขาเรียกว่ามันเป็นธงชาติที่ยาวมากนะเป็นกิโลนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนทำเป็นคอนเทนต์อ่ะนะครับมากลางตามถนนที่กรุงบูโนไอเรสนะครับซึ่งก็น่าจะปิดถนนแล้วดูรถเลือดราไม่มีเลย
0: โอ้ผมว่าวันนี้นี่ปิดประเทศอ่ะ
1: บรรยากาศคึกคักนะฮะก่อนเกมนะก็แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เหมือนที่เราถามวันนี้แหละว่าวันนี้ตัวนั้นทามจะขึ้นไปรับถ้วยไปยืนถ่ายรูปเหมือนตอนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกหรือเปล่า
0: ไม่เหลืออ
1: ันนี้จาก BBC นะ BBC ก็มีความเคลื่อนไหวก่อนเกมมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรจะทำก็เข้าไปติดตามได้
0: เออใช่เพราะว่าเขาจะขยับมาเป็นไทม์ไลน์เรื่อยๆ
1: ใช่ตอนนี้ทอมครูซมาแล้วนะครับ
0: ทอม
1: ครูซมาแล้วโรนัลโดยันใหญ่ก็มาแล้วนะเรียกว่าคนเด่นคนดังก็ทยอยเข้ามา
0: ทอมครูซมีวิธีมาไหมหรือว่ามาปกติ
1: เดินมาที่เฉยเลย นึกว่าจะโหนเชือกโหนอะไรมาแกก็ไม่ยอมแก่ทีนะคุณครูนะอ๋อวันนี้มีล็อบบี้วิลเลียมเลยนะ
0: เออใช่ใช่
1: นะครับที่จะขึ้นโชว์แล้วก็นิโคลเชอร์ซิงเกอร์ร
0: ุ่
1: นใหญ่กันเลยว่ะนะฮะแล้วก็มีเจนนิเฟอร์ฮัสซันนะที่จะขึ้นแสดงด้วย
0: โอ้โหวันนี้นี่กล้องจับไปบนอัฐจันทร์ก็มีไม่รู้จักกันบ้างอ
1: ่ะสงสารคนภาคอะฮะดูเลย
0: โอ้จริง
1: พี่จ๋าพี
0: ่น่าจะใช่ครับ
1: กับพี่น้อง
0: พี่น้องน่าจะใช่แล้ว
1: คุณชุยพี่น้อง
0: วันนี้พวกเซเลบพวกคนดังอะไรเนี่ยถ้าเป็นอดีตนักเตะก็เขายังชั่วนะถ้าเป็นดาราบางทีก็อย่างเราๆเองก็อาจจะรู้จักนะครับกับแค่บางคนก็มีใครมาดอนน่าด้วยไหมพี่ใช่ไหม
1: มาดอนน่าม
0: าดอนน่าชากีร่า BTS Justin Bieber
1: 48ทีมนะครับ104เกม38วันครับสำหรับฟุตบอลโลก2026กำลังจะจบแล้วนะ
0: โอ้โหหน้าเว็บไซต์เดอะซันนี
1: ่ยังไงฮะ
0: ฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าพาดหัวข่าวด้วยการเอานักร้อง
1: ก็เดอะซันน่ะ
0: เอานักร้องเลยนะชิงไอ้พิธีนะครับปิดแล้วก็วิธีฮาวไทม์โชว์อะไรเนี่ย
1: เออ
0: มันเป็นจุดขายในวันนี้แทนนะครับ
1: น่าเสียดายนะเดี๋ยวน้องลิซ่ามาขึ้นซะหน่อยนะ
0: แต่ก็นักพิธีเปิดก็ลิซ่าไปแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แสงแล้วว
0: ันนั้นก็ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับ
1: จริงๆนี่ล็อบบี้วิลเลียมนะฮะมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะเรื่องบุคโยซาก้ากับที่ไม่ได้เล่นในรอบรองแต่มันทำให้ติดนักชิงที่สามเลยโอ้โห
0: มันก็เล่นได้นี่หว่า
1: เออถูกไหมโดนถามมันมีเยอะหน่อยแล้วตอบง่ายๆก็บอกว่าวันนั้นผมรู้สึกว่ามาร์เก็ตเบเจอร์น่าจะเล่นดีกว่าจบ
0: คอมบี้เมนูนี้เอาจริงนะผมว่าสวยนะ
1: พี่ว่าเจ็บการเมืองด้วยเมื่อวานเนี่ย
0: เจ็บจริงป่าว
1: พี่ว่าเขาคงคุยกันนั่นแหละไม่ต้องให้มันเล่นตรงงานนี้ประมาณว่าสโมสรก็อาจจะขอได้เล่นเดี๋ยวมันเจ็บไงสุดท้ายเลย
0: แต่ว่าจิตใจนักเตะมันก็แบบเฮ้ยไปถึงนู่นแล้วมันไม่ได้สัมผัสเกมเลยอ
1: ่
0: ะใจดำ
1: ก็ไม่ได้เล่นไม่เท่าไหร่หรอกกลายเป็นว่าเขาไปเลือกพวกเจ้าชายนิทรรศอะไรเล่นในแมตช์อย่างปานามาอะไรอย่างเงี้ยเดย์แคนไลท์เจ็บก็ไม่ยอมให้เมนูเล่นไปเอาลิเจมาเล่นกลางแทนอะไรเงี้ย
0: เออจริงมันน่าน้อยใจ
1: ไ
0: ป
1: คือไม่คิดจะใช้ด้วยใช่ไหมไม่คิดจะใช้งานเลยประมาณน
0: ี้บางคนบอกว่าในวิธีปิดเนี่ยวันนี้นะครับให้จับตาดูบทบาทของทอมครูซนะว่าจะมาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าม
1: ันไม่เฉยไม่ได้นะเขาบอกว่ามันแต่ไอ้ตามที่ฟีฟ่าจั่วมาเพราะว่าจะมาปรากฏตัวเป็นพิเศษ
0: ใช่
1: ปรากฏตัวเฉยไม่ได้ขึ้นแสดงอะไรแต่ไม่รู้ปรากฏตัวแบบไหน
0: เขาบอกบทบาทวันนี้ก็เคยทำมาแล้วอย่างพิธีปิดโอลิมปิกใช่ไหม
1: ที่มาจากหลังคา
0: อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าครั้งนี้ก็คงจะต้องมีกิมมิกอะไรที่เก็บไว้เป็นทีเด็ดบางอย่างนะครับอ
1: ีธานฮัน
0: มีบางคนบอกโหนี่ถ้าน้องเนเน่ได้อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ย
1: โอ้โหพี่ก็ของน้องเนเน่นี่ไปย้อนดูแบบคลิปเก่าๆนี้ยิ่งน่าตกใจอีกนะตอนเด็กเด็กกว่านี้ก็ยังเก่งแล้ว
0: เล่นเก่งเล่นเก่ง
1: เพลงแรกที่น้องเล่นอ่ะจำได้น้องบอกว่าน้องฝึกโซโล่เพลง Hotel California ซึ่งสำหรับพี่มันยาก
0: พี่เป็นคนเล่นกีตาร
1: ์เล่นแต่ว่าพี่ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าโซโล่อะไรขนาดนี้นะเพราะว่าโอ้มันยากมากเลย
0: ใช่แล้วเห็นที่น้องเขาแต่งเองป่ะล่ะโ
1: อ
0: ้โหนิ้วแบบอะไรนะเล่นได้ไงก็ไม่รู
1: ้มหัศจรรย์
0: ทั้งเก่งทั้งพรสวรรค์หลายอย่างควบคู่กันไปแต่เราโหวตไม่ได้นะคนก็บอกคนไทยในอเมริกันก็ต้องช่วยกันโหวตเยอะๆหน่อยนอกจากคนอเมริกันเองแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนอเมริกันหรือว่าคนประเทศแถบในตรงนั้นที่บางประเทศที่สามารถโหวตได้ลองให้คนไทยโหวตดิพี่
1: จริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นแชมป์ไม่ต้องเป็นอะไรแล้วแค่นี้ก็โหได้แล้วลูก
0: ผมเข้าไปดูในช่องอะยอดวิวเยอะสุดของช่องอเมริกันก็ทะเลนอะ
1: ทะลุร้อยล้านวิวเลยใช่ไหมล่ะ
0: ไม่มีคลิปไหนเลยในช่องเขาใน TikTok ที่จะยอดวิวเท่ากับเนเน
1: ่ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนดู YouTube แล้วดูพวกช่องที่เขาทำรีแอคชั่นโอ้โหฝรั่งนี่ต้องมีเนเน่บางคนน้ำตาไหลอะโอ้โห
0: แต่ฝรั่งบางคนมันก็นะ
1: มันก็ต่อกระแสแล้ว
0: มันก็มีใช่มันก็มีโอเวอร์ไปบ้าง
1: มันจะมีบางคนที่มาโหนเลยก็คือจะอวยอย่างเดียวแล้วบางคนก็วิเคราะห์จริงจังเลยเงี้ย
0: บางคนมาโอ้โหมาถึงจะหูน้ำหูน้ำตาไหลอย่างเดียวเลย
1: ก็เลือกดูเอา
0: ครับเขาบอกรายชื่อคอนเฟิร์มนะพี
1: ่
0: ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนมีเขาคอนเฟิร์มรายชื่อเพราะว่าบางแหล่งเขาส่งรายชื่อมามันจะมาเร็วขนาดนั้นเหรอ เดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าบางเว็บไซต์เขาบอกว่ามันอาจจะมาแล้วเดี๋ยวผมดูใน FIFA หรือว่า Twitter ของอาร์เจนตินาแป๊บนึงนะเพราะว่าบางทีนัดชิงชนะเลิศมันอาจจะมาก่อนเวลามั้ยพี
1: ่ไม่แน
0: ่มีโอกาสเหมือนกันนะเราจะได้รู้ไงว่าวันนี้ใครลงสนามเลยครับอาร์เจนตินาในน่าจะยังหรือมั้งเว็บไซต์ FIFA ก็ยังเพราะว่าตอนนี้มันประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีบอลจะแข่งใช่ไห
1: ม
0: น่าจะยังนะโอเคนะครับเพราะว่าบางแหล่งมันอ้างว่านี่คือคอนเฟิร์มรายชื่อแล้วผมยังไม่พูดแล้วกัน

0: เผื่อบอกไปเดี๋ยวมันเป็นนัดชิงชนะเลิศด้วย ว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับ
1: ลองดูเลย
0: ผมลองดูให้ลองหา
1: คิดว่าของเจนิน่าก็ไม่น่าจะต่างจากไอชุดที่เล่นในรอบรองเท่าไหร
0: ่ผมว่าไม่น่าจะเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำนะ
1: ถ้าจะเปลี่ยนอาจจะเป็นตำแหน่งของจูเลียโนสเมลเน่อาจจะเอาโรดริโกเดปอลลงมาเล่นแทน
0: โหวันนั้นลงมาแล้วดุใช้ได้เลย
1: โอ้ดุสี่ไรเตะเข้าไปทั่วเลย
0: ดุจุยเลย สวมวิญญาณพ่อลงมาเล่นเลยอ่ะ โอ้โหสุดๆไปเลยวันนั้น
1: เล่นเหมือนพ่อเลยนะครับ
0: นี่มันตัวลุกหรือตัวรับเนี่ยผมยังงงเลย
1: สเมลเน่ยิงตำแหน่งตัวลุก
0: เนี่ยเล่นเป็นตัวแบบตัวพึ่งงานตัวนะครับตัวไล่บอลได้เลย
1: จริงๆมันจะบางทีมันอาจจะออกก่อนประมาณ45นาทีก่อนแข่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่อ่ะก็รอสักครู่แล้วกันนะ
1: ครับ
0: เอาแบบให้มันแน่นอน 100% นะครับแต่ว่าถ้าไล่ดูจากสื่อบางแหล่งที่เขาอ้างว่ารายชื่อออกแล้วเนี่ยเอาง่ายๆโดยที่ไม่ต้องบอกรายชื่อก่อนนะสเปนไม่เปลี่ยนเลยนะ
1: เปลี่ยนทำไม
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน
1: เปลี่ยนก็ชุดเดิมนั่นแหละฮะไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายก็เล่นไปแล
0: ้
1: ว
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็ฝั่งอาเจนเนี่ยก็ไม่น่าจะเปลี่ยนด้วยนะ
1: ยังไม่
0: เห็นชื่อของซิเมโอเน่นะ
1: ยังไม่ออก
0: รอก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เห็นหลายๆชาติก็อย่างสเปนเนี่ยนะครับแก๊งอดีตนักเตะที่มีมาปรากฏตัวที่บิลบอร์ดในนัดชิงชนะเลิศแล้วเนี่ยตามภาพที่ผมดูจาก AFP เนี่ยมีชาบิเอนันเดสดาวิดบีย่านะครับแล้วก็ยอเรนเต้ก็มานะกองหน้านะชื่อหน้าเขาชื่ออะไรนะ
1: ใครนะ
0: ยอเรนเต
1: ้มาร์กอสยอเรนเต้ไหนอ๋อเฟรนโด
0: ยอเรนเต้ผมจำไม่ได้มี
1: กองหน้าตัวใหญ่ใช่ไหม
0: หลายยอเรนเต้แล้วก็มีเฟรนโดเอียโร่นะครับมีมิเชลซาวกาโดอิเก้กาซิยาสนี่เขาถ่ายชักภาพร่วมกันที่บิลบอร์ดนะครับนัดชิงชนะเลิศในเกมไฟนอลนะฮะก็เนี่ยน่าจะขนกันมานะครับเสร็จสับแหละนะครับคือเพราะว่าตอนนี้ตามเว็บไซต์ของการรายงานข่าวเนี่ยก็เหมือนเพิ่งโหมโรงก่อนเตะประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่าเขาเพิ่งทยอยรายงานความเคลื่อนไหวเข้ามาทีละช็อตนะครับก็พูดถึงการแข่งขันในการช่วงชิงดาวซันโวนะครับแล้วก็ผลงานการเจอกันซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบกันไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ ดูข้อความกันต่อนะครับ
1: ครับผม
0: บอกโดนัลด์ทรัมป์เชียร์เจนครับเพราะแบนสเปนไป
1: ใช่เขาเพิ่งมีปัญหากับสเปน
0: กรณีกับอิหร่านที่เขาไม่ยอมไปเปิดหน้าน้ำหรือว่าไปช่วยอ๋อเข้าใจแล้วที่ตอนนั้นรัฐมนตรีของสเปนก็แข็งข
1: ้
0: อ
1: ใช่ใครไป
0: สหรัฐอเมริกา แล้วประเทศแถบนั้นไม่ค่อยมีประเทศไหนทำเหมือนสเปนเลยนะสเปนนี่คือแบบสั่งมาไม่ทำ
1: ใจเขาได
0: ้อ๋อที่ไม่ช่วยเหลือทางการทหารเป็นไปได้นะฮะถามว่าคุณชิตพลไปไหนก็น่าจะช่วงบอลโลกแหละครับนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากบอลโลกแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพี่ชินน่าจะติดธุระนะฮะ
1: ใช่
0: ดูใน Facebook กันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับของ FM 99เพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะครับก็จะหมดช่วงเวลาของเราแล้ว
1: ครับ
0: ผมดูช่องทางการไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะ
1: ช่วงนี้ก็มีทีมจากพรีเมียร์ลีกเริ่มกลับมาอุ่นเครื่องแล้วนะติ ดตามดีๆนะฮะเมื่อวานแมนยูอุ่นไปแล้วเรียบร้อยโดนเล็กแฮมเผาเครื่องไป
0: 1-0 ครึ่งแรกตัวจริงที่ส่งไปก็ไม่ได้แย่นะ

0: ไม่ได้แย
1: ่ดีด้วย
0: ดูอังเดซันโตเล่นไงเมื่อวานถือว่าปีกับเสียเงินซื้อนี่ไงของเกมยูทีวีสับสนสโมสรหน่อยไม่แพงนะปีหนึ่ง200กว่าบาทเอง
1: ครับ
0: ก็ซื้อไว้ดูช่วงปีซีซั่นเนี่ย
1: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกเห็นเหมือนคุณหญิงปฐมาใช่คุณหญิงปฐมาไปด้วยในฐานะอะไรนะ
0: อะไรเป็นสมาชิก IOC
1: ประธานของ IOC ใช่ไหมคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับผมจำไม่ได้นี่ก็เชียร์ทายผลเข้ามาเยอะเลยนะครับชอบอาเจนครับแต่ผมว่าสเปนน่าจะเข้าวินเอาดิ
0: จริงๆมีหลายคนที่ชอบอาเจนแต่ว่ายอมรับว่าสเปนเขาเหนือกว่า
1: จากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีนะทุกคนคงคิดว่าถ้าเกิดส่งเมนูลงยิงได้ก็โดนด่าทำไมที่ผ่านมาไม่ส่งขนาดนี้ไม่ส่งก็โดนด่าอยู่ดี
0: เขาก็วิเคราะห์กันแบบนี้หลายคนเหมือนกัน
1: งั้นก็ไม่ต้องเจ็บไงก็โดนด่าอยู่ดี
0: ใช่เพราะถ้าเกิดเมนูมีชื่อแล้วไม่ได้ลงอ่ะโดนด่า
1: สมมติลงไปแล้วมัน
0: ดันลงไปแล้วดันเล่นดีก็โดนด่าอี
1: กโอ้บันไลนะ
0: เพราะฉะนั้นเองเจ็บดีกว่าจบเรื่องเลย
1: ก็ขอให้มันเจ็บไม่จริง
0: เจ็บไม่เยอะหรอก
1: ถ้ามันเจ็บจริงมาแมนยูก็แบบโอ้อะไรวะเนี่ย
0: แล้วก็ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บอะไรแค่บอกว่าเจ็บไปเฉยแล้วก็ไม่มีชื่ออะไรเงี้ย
1: ก็เมนูเงียบๆไว
0: ้เมนูแบบกูจะเจ็บอะไรให้ละไม่ได้เล่นเลยเนี่ย
1: อุตส่าห์ลำบากตากตำมาบอลโลกเขาด้วย
0: ทำตัวน่าสงสารด้วยใส่หูฟังเหมือนโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
1: เหมือนมาเอาบรรยากาศอย่างเดียวอ่ะ
0: โอ้โห
1: ไม่ดูบ้าน
0: ถ้ามาเอาบรรยากาศแบบนี้กูซื้อตั๋วพอตัวเองก็ได้ได้ไปเที่ยวด้วยพักผ่อน
1: เห็นแล้วน่าสงสารมีคนหนึ่งคนที่แบบโอ้โห
0: อุตส่าห์ดิ้นรนนะจนได้ไปฟุตบอลโลกนะเมนู
1: เมื่อวานกองเต้ได้ไหมพี
0: ่กองเต้ก็ไม่เห็น
1: เมื่อวานไม่เล่นก็แปลว่าวันโลกนี้ก็ไม่ได้เล่น
0: แต่กองเต้เขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยมีประเด็นอะไรหรอกไง
1: คือแต่ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายคุณก็ส่งเขาหน่อยเพราะว่ามอนลงวะเนี่ย
0: ลองดูซิไม่น่านะ
1: เมื่อวานผมไม่ได้ดูเกมนี้
0: ไม่เห็น
1: ไม่มีกองเต้
0: เพราะพี่ภาคอยู่ไม่ได้เอ่ยชื่อ
1: ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีนะครับ
0: แต่เชกีเล่นไม่ดีด้วยเป็นนั่งหงอยอยู่ข้างต้นเท้า
1: ผมว่ามันไม่เหมาะกับฝรั่งเศสชุดนี้มันช้ามันช้าก
0: ว่ามันจะออกบงออกบอลนะดึงจังหวะเยอะ
1: เพราะว่าชากีเป็นคนที่เวลาได้บอลมันจะมีจังหวะส่วนตัวกึกนึงของมันผมพูดไม่ถูกอ่ะพอจับแล้วมันก็จะกึกกัก
0: พี่ก็ว่าอยู่ทำไมก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาย้ายมาอยู่แมนซิตี้เดชองก็ไม่ค่อยใช้นะตอนอยู่ยงอ่ะใช่ป่ะอาจจะเป็นจังหวะจังหวะนรกอ่ะ
1: แต่ผมว่าคนไอชาเกมันจะมีความมั่นใจความดื้อของมันอยู่ประมาณนึง
0: ใช่คือนักบอลเก่งมันต้องมีความดื้ออย่างเง
1: ี้
0: ยน
1: ิ
0: ดนึง
1: ก็พี่ดูอยู่กับเป๊ปมันยังกล้าเดาะบอล
0: อ
1: ่ะมันไม่มีเป๊ปเดี๋ยวคอยดูเนี่ยบอกเลย
0: เอาไม่อยู
1: ่ไม่แน่นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแอบฟังเสียงอูไม่เล็กตั้งแต่96แล้วครับขอบคุณมากนะครับ
0: ไม่เล็ก
1: ใช่ครับบอกว่าวิธีปิดทายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วตอนนี้
0: ก็ก่อนเกม
1: อ
0: ะฮะลองติดตามดู
1: ครับเชียร์เรอร์ก็เชียร์แค่ใจอ่ะแต่ข้าเนี่ยเชียร์ด้วยปัจใจเชื่อใครดี
0: อุ้ยถึงกันลงปัจใจเลยทีเดียว
1: เข้าวัดเลยครับถ้าเป็นปัจใจครับนะฮะก็มุมมองแต่ละคนน่ะก็คงมีเอาเหตุผลมาประกอบแล้วก็คงคิดไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: นะครับเขียนแปะข้างฝาไว้กระทิงดุแชมป์อ๋อนะครับ
0: โอ้ถ้าอาร์เจนตินาได้แชมป์นี่คือมันเป็นประวัติศาสตร์หลายอย่างมากนะใครที่ชอบเรื่องข้อมูลข้อประวัติศาสตร์ได้เชียร์อาร์เจนตินาเล
1: ย
0: ก็จะเป็นฉากจบของเมสซี่แบบสวยๆเลย
1: น่าจะเยอะน่าจะเยอะนะครับสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋ครับคืนนี้อยากให้ลากยาวไปถึงลูกโทษเลย
0: ก็ได้นะเพราะผมไม่ได้ภาคอีกแล้วเนี่ย
1: ถามหน้าห่างกับพี่โอ๊ตก่อนแต่เห็นเขาเลิกต้องออกตีห้าอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: อ๋อต้องออก
1: ใช่ผมเห็นเวลาที่เขาเขียนไว
0: ้อ๋อไม่แน่นะถ้าไม่จบก็ต้องลากไปดิถูกป่ะ
1: มันก็ต่อเวลามันก็ตีห้าอยู่แล้วนี่พี่ยิงจุดโทษอะไรเงี้ย
0: ถามคนภาค
1: เขาจะเอาหรือเปล่าเลยนะแต่คืนนี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นแมตช์ที่พิเศษจริงๆนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยถ้าใครปั่นโค้งๆเนี่ยรอได้เลยนะฮะ
0: เขาบอกว่าไอ้พิธีปิดเนี่ยจะมี90นาทีก่อนเขี่ยลูกเขี่ยลูกมันกี่โมงตีสองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่90นาทีก็สักตีหนึ่งอะไรก็มาแล้วมั้ง
1: ครับ
0: อ๋อ
1: นี่ไงมาก้าเขาลงรายชื่อให้ดูแล้วนี่ว่าคือรายชื่อมันมาแล้วครับแต่ว่าในเพจที่บางเพจที่มันเป็นออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะยึดตามเวลาไว้พี
0: ่
1: เขาก็จะไม่แหวกกฎแต่ว่าไอ้สื่อเนี่ย

0: ก็จะไปเอาข่าวมารู้เบื้องต้นละนะครับก็อย่างมาก้าบอกเนี่ยเราได้11ผู้เล่นตัวจริงของสเปนมาแล้ว
1: รั่วรั่ว
0: อูไนซิมอนก็เป็นอย่างที่ผมบอกในเดอะซันผมเห็นมาแล้วแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเชื่อได้ขนาดไหนก็อย่าเพิ่งไปรีบร้อนแล้วกันถ้าเทียบจากมาก้าเนี่ยเดอะซันนะโกก็จะเป็นอูไนซิมอนแบ็กจะเป็นคูคูเรย่ากับปอโร่
1: ครับ
0: เซนเตอร์ลาปอกกับกูบาซี่เหมือนเดิมมิดฟิลด์ครับโบรดี้ฟาเบนลุยแล้วก็ดานิเอลโอโมแล้วก็ปีกสองฝั่งก็ลามินยามาลกับอเลสบาเอน่าเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็น่าก็เป็นโอยาสบาวก็ตามนี
1: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร
0: ถ้าไม่มีใครเป็นอะไรก่อนเกมอะไรมากมายก็ตามนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาก็คงตามนี้แล้วมั้งครับโกก็จะเป็นเอมี่มาร์ติเนสกองหลังก็จะมีลิซันโดกับโรเมโร
1: ครับ
0: แบ็คขวาเป็นโมลีน่าแบ็คซ้ายเป็นนะครับ
1: ตายาฟิโก
0: ้มิดฟิลด์นะครับใช้ไอ้นิโก้กอนซาเลสใช่ไหมไอชื่ออะไรนะ
1: ไอนิโก้กอนซาเลสเป็นตัวริมเส้น
0: นี่มันมีหลายกอนซาเลสนี่มันกอนซาเลสอะไรวะ
1: นิโก้กอนซาเลสถ้าเป็นไอเนี้ยนะถ้าเป็นอาร์เจนตินาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เห็นเขาเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีตัวเดียวไหมกอนซาเลสเนี่ย
1: มันมีกี่กอนซาเลสวะนิโก้กอนซาเลสของแมนซิตี้วะ
0: เพราะว่ามันขึ้นมาแค่กอนซาเลสมันก็ไม่ขึ้นตัวหน้าเลยว่ามันเป็นกอนซาเลสอะไรนะฮะมิดฟิลด์เอนโซแน่นอน
1: ใช่
0: เอนโซเดอปอลแม็กอาริสเตอร์นะครับมิดฟิลด์นะ
1: ของอาร์เจนตินาชื่อนิโก้กอนซาเลส
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเหมือนกันเลย
0: ผมยังว่าเลยก็เป็นอ๋อนี่คนรักกอนซาเลสไหมพี
1: ่ก็คือชื่อเล่นมันคือนิโก้กอนซาเลส
0: นั่นแหละนั่นแหละถ้าเป็นตามนี้นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเมสซี่กับฮูเลียนอัลวาเรซ
1: ครับ
0: นะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูผิดโผหรือว่าเป็นประเด็นในเรื่องของผู้เล่นรายชื่อตัวจริงนะก็ตามที่บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่วงหน้าเขาย้ำรายชื่อนะครับแบบ Official อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ในเว็บไซต์ FIFA ในหน้าแมตช์การแข่งขันเนี่ยที่มันขึ้นมาเป็นไลน์อัพเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะโอเคเราทิ้งท้ายช่วงเบรกเรานะครั
1: รบ
0: ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามทีมงานได้ต่อนะครับก่อนที่กำลังจะเข้าสู่นะชิงแชมป์เลิศฟุตบอลโลกกันละนะคร
1: ั
0: รบวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับทุกๆช่องทางเลยนะครับพี่บอมประพลผมอัวคราเทพต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: ทีมชาติสเปนสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซในฟุตบอลโลก2026โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วหลังจากโค่นฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ2-0ทัพลาโรคาภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างลุยส์เดลาเฟนเต้กลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสถิติตัวเลขที่น่าทึ่งแข่ง7นัดชนะ6นัดเสมอ1และยังไม่แพ้ใครยิงได้ถึง13ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นและที่สำคัญทีมชาติสเปนเก็บคลีนชีทไปแล้วถึง6นัดด้วยกัน
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ันรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99

0: สวัสดีครับเที่ยงคืน39นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่เรดิโอคือหมายแข็งแรงครับเข้าสู่ช่วงของนาทีนาไลฟ์ฟอลโล่กันต่อนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวอยู่กันชั่วโมงครึ่งนะครับคันเวลาก่อนที่เกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับทางอาร์เจนตินาจะเตะนะครับแม้ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากน้าหังแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับแต่ช่วงนี้ก็อยู่กับเจมทันพิสิทธิ์และผมสนก่อนนะครับสวัสดีทักทายเจมด้วย
1: สวัสดีครับพี่สนก็ช่องทางการติดต่อก็ติดส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางFacebook แล้วก็ YouTube ด้วย
0: ครับ
1: ครับผมวันนี้พี่สนใส่เสื้อสเปนเลยนะพี
0: ่มั่นใจไงมั่นใจ เออจบใน90นาที
1: 90เลยมั้ยพี่วันนี
0: ้20
1: ครับผมก็เป็นค่ำคืนแห่งเกมนัดชิงฟุตบอลโลกหลังเดินทางมาประมาณเดือนกว่าๆนะพี
0: ่
1: 104แมตช์คืนนี้ก็จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาที่เมดไลท์สเตเดียม
0: เร็วนะคือโอ้โหนึกว่าเตะพิธีเปิดไอ้คู่แรกไปเมื่อวานเออตอนแรกก็นึกว่าเออมันเพิ่มทีมจะนานแต่จริงๆก็เร็วนะก็เป็นฟุตบอลโลกที่สนุกอ่ะ
1: เดือนกับอีก19วันไหมพี่วันอ่ะ10กว่าวัน
0: ครับ
1: อืม
0: อาเจนว่าไงอ่ะสเปนหรืออาเจนเห็นใส่แดงมาสเปน
1: วันนี้ผมก็ใส่ชุดกันหนาวสีแดงเลยเพราะผมเชียร์สเปนมาตั้งแต่นานแล้วพี
0: ่ไม่เกี่ยวว่าที่นี่มันหนาวนะเนี่ย
1: ที่นี่ก็หนาว
0: อันนี้ออกอากาศจากตู้แช่ปลา
1: อุ้ยหลังๆ
0: โอ้เย็นจัด
1: ห้องส่งเรานี่หนาวแบบหนาวสุดขั้วเลยครับ
0: ก็ส่งข้อความมาคุยกับเจแล้วผมสนได
1: ้ครับผม
0: SMS 4689899แล้วก็ Facebook Live กับ YouTube Live ก็มีเนาะ
1: ใช่ครับ
0: Facebook Live นี่ต่อจากอันที่แล้วเลยป่ะเจมหรือว่าเริ่มใหม
1: ่ Facebook
0: Live
1: นี่
0: ต่อใช่ไหม
1: ขึ้นใหม่ครับพี่
0: ขึ้นใหม่
1: ทั้ง Facebook เลยแล้วข้อความนี้ก็ไหลเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ก็ทักทายเข้ามา
0: ใครยังโสดก็ติดต่อเจมได้นะ เพราะว่าน้องผมก็ยังเหมือนเดิมไหมยังเหมือนเดิมไหม
1: เหมือนเดิมครับพี
0: ่นึกว่าแถวนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปแถวคลอง3หรือว่าไปดูบอลบ่อยก็เจอแถวสาวก็ไม่โสดแล้ว
1: ก็ยังเหมือนเดิมครับช่วงนี
0: ้ก็ติดต่อได้เลย
1: บ
0: อลจบแต่เจมไม่จบยังหัวใจยังว่าง
1: ยังว่างอยู่พี
0: ่
1: ครับผม
0: ครับโอ้โหนี่พิธีการก่อนเกม มีอะไรเนี่ยนิ้ววงอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้คือมีแสดงอยู่นะ
1: เป็น
0: ภาพสดที่สนาม
1: เป็นพิธีเปิดที่เมดไลท์ก็เป็นการแสดงน่าจะเป็นกลุ่มนักดนตรีเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นผมไม่น่าจะ
0: ตีกองอ
1: ่ะตีกองใช่ๆพวกกองที่เป็นกองประยุกต์พวกนี้
0: แต่อาจจะไม่ใช่วงดังก็เป็นเหมือนแบบมีเล่นดนตรีก่อนบอลเตะนะครับแต่คือพักครึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเบรกถึงครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่นะฟีฟ่าบอกว่าอาจจะประมาณ10กว่านาทีไม่ถึง20อ่ะแบบคือก็ โชว์ไม่ได้ถึง20นาทีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมกองเตรียมการลดน้ำสนามด้วยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเลทจากช่วงเบรกปกติที่จะ15ก็อาจจะเป็นประมาณ19นาที17นาทีได้ประมาณนี
1: ้ก็เดี๋ยวช่วง Half Time Show นี้จะมีวง BTS มาเล่นด้วยครับ Justin Bieber Madonna รวมถึง Shakira ที่มาบอลโลกบ่อยกว่าอิตาลีนะพี่
0: วง BTS นี่รถไฟฟ้าเหรอ
1: BTS นี่น่าจะเป็นวงบอยแบนด์เกาหลี
0: พี่ไม่ทันด้วยแบบว่าไม่ได้เป็น K-POP เหมือนหัวหน้าเจม
1: ส์พี่เจ๋งเขาที
0: ่ผอ.เบ่ง
1: เป็นผอ.เบ่งนี่เป็นเรียกว่าแฟนคลับ BTS
0: แต่ผมว่าเดี๋ยวผอ.เบ่งมาแน่เลยน่าจะมาประกบนะหังครับดูแลอะไรอย่างงี้มั้ย
1: น่าจะมารอรับนะหังอยู่นะพี
0: ่
1: พี่เจ๋ง
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยไลน์อัพผมเห็นน่าจะทีมงานช่วงที่แล้วแจ้งไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนละกันใครที่ยังตามอยู่นะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: บัลแกเรียนี่โบเตฟกับเชโนมอล 0-0 นะครับเอสโตเนีย

0: นี่ฮาจูกับไพรเดย์ยังเป็นฮาจูนำอยู่5-2แล้วก็มีฟินแลนด์นี่ดิกรองนะครับ VBS 2นี่นำทาง SJK Academy 6-2บอลไอซ์แลนด์นี่เคอาริยาวิกนำสตาร์นาน5-0เลยแล้วก็นอกนั้นมีโรมาเนียนะครับซูเปอร์ลีกาเปโตรุนนี่นำดินาโมบูคาเรสต์1-0นะแล้วก็ทั้งรัสเซียลีกรองนี่อาร์เซนอลทูล่าโอ้โหอันนี้เคยอยู่ลีกสูงสุดนะแต่ปัจจุบันตกมาแล้วก็อาร์เซนอลทูล่าตามอยู่0-1ส่วนอุ่นเครื่องนี่โอ้โหเอาอีดีฟ้าของซาอุนี่นำยะโฮดารูของทางมาเลเซีย3-1นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนพวกที่จบไปได้ผมเปิดให้เพราะวันนี้ก็มีพวกฟุตบอลสแกนดิเนเวียนเตะกันนะก็น่าจะจบกันไปหมดละเพราะว่าโอ้โหเหมือนช่วงนี้ก็เหมือนลีกท้ายกับฟุตบอลโลกกันนะครับ
1: ใช่ครับก็ช่วงเย็นเนี่ยมี
0: อะไรบ้าง
1: เคลิกเตะด้วยนะพี่ก็เป็นอันยางเสมอกับ
0: อันยางเหรออ
1: ันยาง
0: อันยางนะโอเค
1: อันยางเสมอแล้วก็อีกทีนึงเนี่ยอัน
0: ยางเสื้อม่วงนะ
1: ใช่ครับบูชอนเนี่ยแพ้ FC โซไปเดี๋ยวผมเช็คสกอร์ให้นิดนึงครับ
0: ก็มีนี่ไงบูชอนแพ้ที่โซไป0-3อันยางเสมอกับกวางจู1-1แล้วก็ถ้าคู่อื่นเนี่ยก็มีฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานนะครับลีกของสวีเดนเนี่ยเอฟบอกแพ้ซิลูดไป1-3นะครับแล้วก็ฮามาบี้ชนะทางเดเกฟอร์4-0แล้วก็แฮมสตัดวันนี้แพ้ฮักเคน0-2นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนฟินแลนด์ไวท์เคาซีก้าเนี่ยยาโรนะครับเสมอกับอินเตอร์ตูคู0-0โอ้โหจ่าฝูงวันนี้สะดุดนะอินเตอร์ตูคูนะครับดังนั้นโรมาเนียจบไปแล้วคู่หนึ่งคือยูครูชเนี่ยชนะทางฟาลุนไป2-1นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์นี่จบไปคู่หนึ่งมีเวสต์มาเนียเสมอกับเคเอคูเลลี่2-2สวีเดนลีกรองนี่เป็นนอร์โคปิงนะครับชนะทางแซนด์วิกเกน3-0แล้วก็นอร์ดิกชนะทางโอเลโบร2-0รวมถึงวานาโมนี่แพ้ลุงสกิลไป2-3นะครับแล้วก็ถ้าอุ่นเครื่องอ่ะเอาเฉพาะคู่ที่คุ้นหูแฟนบอลบ้านเราอ่ะนะก็มี SK เบเกอาแพ้ชาวเก้ไป2-4นะครับคราเวียชนะเซบีย่า1-0นอกนั้นมีสวมการ์ดนี่แพ้เอาฮีราของซาอุ1-2นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะ อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาสอบถามเจมได้
1: ครับผมส่วนในสนามนี้ตอนนี้เป็นโชว์ของไอโชว์สปีดนะพี
0: ่
1: ยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ได้เล่นพิธีเขาเรียกว่าได้มีส่วนร่วมกับพิธีเปิดและปิดของบอลโลกพิธีปิดบอลโลกด้วย
0: ในฐานะติ่งโรนัลโดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: โชว์สปีดนี
1: ่ล่าสุดก็แกก็ไปเชียร์เจนีน่าอยู่นี่แกก็ไปเรื่อยเลยโชว์สปีด
0: ทุกที่ที่มีแสง
1: แต่ผมชอบเวลาแกเปิดการนักบอล FC เนี่ยแกชอบอ่านชื่อนักบอลไม่ค่อยถูกเลยแล้วก็เป็นมีมบ่อย
0: อ่ะเดี๋ยวไล่เรื่องของไลน์อัพอีกรอบนะครับนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับ2026ซึ่งก็ออกมาแล้วนะ
1: ครับผม
0: เผื่อใครพิจารณาขั้นสุดท้ายนะครับวันนี้สเปนนี่ผู้สำรวจเป็นดูไนซิมอนนะแบ็คขวาเปโดปอโรนะครับแบ็คซ้ายมาคูคูเลียเซนเตอร์เป็นเปากูเบซี่กับอเมริกลาป็อกนะครับมิดฟิลด์มีฟาเบียนลุยส์กับโรดรีนะตัวลุกมินลามินยามาและนี่โอโมและเอ็กซ์บาเอน่าหน้าเป้าแบบฟอลนายเป็นมิเกลโอยาซาบาวนี่ก็โอ้โหก็ปี้เพลทเลย
1: จากเกมที่แล้วเลย
0: เหมือนเดิมดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ชุดเต็มสำหรับสเปนวันนี้พวกมิเกลเวเรนิโน่เปดรีเฟรนตอเลสนิโก้วิลเลียมพวกนี้เป็นสำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินานะครับ4-4-2ประตูไปเอมี่มาร์ติเนสนะครับแบ็คขวาเป็นมอนเทียลอุ้ยอันนี้เปลี่ยนนะเขาปกติเขาจะใช้โนเอลโมลีน่าใช่ไหมเจม
1: ใช่ครับปกติเป็นโมลีน่า
0: ด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโก้นะครับเซนเตอร์เป็นลิซันโดมาร์ติเนสกับทางคริสเตียนโรเมโรนะกองกลางเมลซิตมาริสเตอร์กับเอนโซ่ฟานาเดสด้านขวาเป็นเดอเปาด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสแล้วก็คู่หน้าเป็นเมสซี่อ่ะฮูเลนอัลเบเลสเพราะนั้นวันนี้ก็เราตาโลมาร์ติเนสเป็นสำรองพวกนายโอโมลีน่าซึ่งปกติตัวจริงเป็นสำรองแล้วก็พวกอย่างโจนี่ยูเรโนเซเมเน่ที่นั่นที่แล้วตัวจริงเนี่ยวันนี้ก็สำรองนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นชุดที่ตามความคาดการเลยทั้งคู่นะครับ
1: ก็คู่นี้เคยเจอกันในฟุตบอลบอลโลกเนี่ยครั้งเดียวก็คือปี1966เลยครับตอนนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยชนะสเปนไป2-1
0: คร
1: ับ ก็ไปที่อังกฤษได้แชมป์โลกเมื่อ60ปีที่แล้ว
0: โคตรนาน
1: จริงๆจะได้เจอกันในเกมบอลถ้วยแชมป์ของยุโรปกับอเมริกาใต้จะเจอกันแต่ว่าเกมเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วโดนยกเลิกไป
0: ลาฟาโนลิซิมา
1: ใช่
0: ก็คือมาจากคำว่าไฟนอลนั่นแหละ
1: ครับผม

0: ่
1: จริงๆมีโปรแกรมจะเตะแต่ก็ยกเลิกแต่ก็เกิดขึ้นจนได้ในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวก็ได้ดูกันเพราะว่าล่าสุดเจอกัน2018อุ่นเครื่องที่บ้านสเปนอ่ะสเปนอัดไป 6-1 เลย
0: ใช่
1: ก็ตอนนั้นเป็นยุคที่อาเจนยังหาจุดลงตัวไม่เจอตอนนั้นเป็นซามเปาลีแต่ปัจจุบันเป็นทางด้านคุณซื้ออย่าง
0: สคาโลน
1: ี่ก็ผมว่าเขาจูนอาเจนเล่นมันอันหนึ่งอันเดียวกันนะ
0: ครับแล้วก็สเปนเนี่ยถ้าคว้าแชมป์โลกคืนนี้จะเป็นชาติแรกที่ได้แชมป์โลกทั้งชายและหญิงใน2ครั้งติดต่อนะพี่เพราะว่าปี2023เนี่ยสเปนชุดหญิงก็เพิ่งคว้าแชมป์โลกมา
1: ครับ
0: สเปนผู้ชายคืนนี้ก็มีโอกาสที่จะรุ้นอีก1แชมป์เหมือนกัน
1: ก็ถ้าอาเจนได้จะเป็นสมัยที่3
0: ใช่
1: แต่ถ้าสเปนได้จะเป็นสมัยที่2เพราะสเปนเคยได้ครั้งแรกตอนปี2010
0: 16ปีแล้ว
1: ที่แอฟริกาใต
0: ้ครับตอนนั้นก็ชิงกับเนเธอร์แลนด์แล้วเป็นอินเนสตาที่ยิงในช่วงนาทีที่116
1: ต่อเวลานะ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะนั่นก็คือไลน์อัพนะครับแล้วก็ผลฟุตบอลที่สรุปกันให้
0: ครับผม
1: อ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อความมีไหมข้อความ
0: ข้อความนี่ทาง YouTube เนี่ยทักทายเข้ามาเยอะครับคุณปั๊กเนี่ยทักทายเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการบอกสวัสดีครับแล้วก็รัสเซลไม่จบการแข่งครับจากคุณจอมพลน่าจะหมายถึง F1 นะพี่วันนี
1: ้
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสเปนผ่านมั้ยครับคืนนี้จากคุณชูวิทย์
1: โอ้คุณชูวิทย์เลยเหรอล่ะ
0: คุณชูวิทย์ที่ถามเพราะว่าสเปนผ่านไหมพี่
1: เสียชั่วก็ต้องผ่านแหละโอ้แต่เมื่อวานนี่เมื่อวานคุณชอบสเปนชอบฝรั่งเศสหรืออังกฤษอ่ะ
0: ผมชอบอังกฤษเมื่อวาน
1: จริงเหรอ
0: ผม
1: คุณเปลี่ยนหรือเปล่า
0: ผมนี่อังกฤษกับสเปนสองชาติ
1: เหรอเมื่อวานผมนั่งจัดกับพี่บอลสิรินันก
0: ็
1: ชอบฝรั่งเศสทั้งคู่เรียบร้อย
0: ไปก่อนเลย
1: ทางนี้ไลน์อัพดูแบบดูโอเคหวังกิจนะ
0: เมื่อวานกิจยังแรง
1: ตาม04กลายเป็นชาวเก้เหลือจะเชื่อนะฮะ
0: ก็เราบอกว่าคุณบอลบอกว่า FIFA อาเซียนเป็นการดูงานเพื่อจะเช็คว่าสมควรให้โควต้า1ทีมจากอาเซียนไหมครับ
1: ก็ดีก็ผมมองว่าถ้ามี FIFA มาจัดการก็ดูซิว่าระบบของ FIFA มันจะทำให้ทัวร์นาเมนต์บ้านเราแถวนี้จะดูน่าดูขึ้นหรือเปล่านะ
0: แล้วก็คุณกิติบอกว่าคนที่อเมริกาเนี่ยเข้าสนามได้ครบยังครับแถวตรวจความปลอดภัยน่าจะยาวมาก
1: ก็ดูเหมือนเต็มแล้วนะ
0: ตอนนี้มีภาพถ่ายสด
1: ภาพสดเนี่ย
0: เต็มแล้วนะพี
1: ่เต็มแล้ว
0: ส่วนรอบๆสนามก็คนก็ไม่ได้ต่อแถวยาวเดินแบบเดินมีพื้นที่เดินเข้าสนามได้ง่ายๆอยู่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่อู๋ไม่เล็กนะครับพี่อู๋ช่วงที่แล้วนะพี
1: ่
0: บอกว่าพิธีถ่ายกี่โมงครับตาจะปิดแล้วก็ตอนนี้ถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้พิธีในสนามก็ถ่ายแล้วนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าเชียร์เลอร์ก็เชียร์แค่ใจแต่ถ้าเชียร์ด้วยปัจจัยเนี่ยจะเชื่อใครดีล่ะครับ
1: โอ้โหผมว่าสเปนไม่แพ้ใน90นาทีอ่ะคิดว่าชนะได้หรือเปล่านะ
0: ครับผม
1: มองว่าไง
0: ผมก็เชียร์สเปนผมว่าสเปนน่าจะในเวลาเหมือนกันนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าเขียนแปะข้างฝาไว้ครับว่ากระทิงดูแชมป์แน่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่บอมพี่อู๋คืนนี้อยากให้
1: นน
0: ร
1: ากยาว
0: น่าจะข้อความช่วงที่แล้วนะพี
1: ่
0: ใน YouTube ประมาณนี้ครับ
1: ของเราน่าจะนี่ไงเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นสนพี่เจมเรืองแสกจากคุณนันทพงศ์นะ
0: ครับผม
1: เนี่ยบอก BTS ย่อมาจากบางทันโซยอนดันโอ้ขอบคุณมากเพราะว่าบางทีเรื่อง K-POP อะไรผมก็ไม่ได้ทราบอ่ะนะ
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าดีใจสุดบอลโลกใกล้จบสักทีเพื่อนที่ไม่สนิทอยู่ก็ไม่รักจากก็ไม่คิดถึงอ้าวโอ้ไม่ชอบฟุตบอลโลกเหรอ
0: ครับแล้วก็บอกว่าชากิลี่นี่มากี่โมงครับ
1: น่าจะชากิล่าไหม
0: ชากิล่า
1: ชากิลี่น่าจะไม่เกี่ยวแล้วนะฮะเซดานชากิลี
0: ่ก็มาช่วงฮาร์ปไทม์โชว์ครับก็พักครึ่งเดี๋ยวจะแสดงร่วมกับมาดอนน่าแล้วก็จัสตินบีเบอร์ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสเปนไม่พลาดครับคืนนี้จากคุณนันทพงศ์
1: คร
0: ับ แล้วก็บอกว่าถ่ายทอดสดตอนเตะไหมคะไม่ได้ถ่าย
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นบรรยายสดนะเป็นอารมณ์เหมือนฟังวิทยุฟังพอดแคสต์นะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูสดก็ต้องโมโดแม็ก29เลยเพราะวันนี้เขาให้ชมฟรี
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครอยากฟังเสียงพากโกงก็เนี่ยแหละฟังขึ้นเราต่อ
0: เดี๋ยววันนี้นะห่างกับพี่โอ๊ตฤทธิพงศ์นี่จะมาพากัน
1: พี่โอ๊ตฤทธิกร
0: พี่โอ๊ตฤทธิกรพี่โอ๊ตฤทธิกร
1: เปลี่ยนชื่อให้พี่โอ๊ตซะแล้ว
0: เปลี่ยนชื่อเลย ดึกๆ ก็จะเบอร์นิดนึงครับพี
1: ่
0: เดี๋ยวพี่โอ๊ตนี่น่าจะใกล้มาแล้วส่วนอาหารก็น่าจะเดี๋ยวพี่เจ๋งน่าจะรอรับอยู่นะพี
1: ่ซึ่งวันนี้นี่ก็เห็นมี

0: งานอีเวนต์ด้วยที่สวนรถไฟ
1: ครับ
0: ที่สวนอะไรนะ
1: สวนวชิระ
0: ก็สวนวชิระปัญญาทัศน์ก็สวนรถไฟกัน
1: ใช่
0: ชื่อเต็
1: ม
0: สวนลุมแล้วก็มีที่โมโนสตูดิโอที่ราชพฤกษ์

0: พอตีสี่ประตูเปิดปั๊บคุณวิ่งเข้าไปกรูเข้าไปหาที่นั่งเลย
1: คุณไปดูบอลหรือคุณไปดูสาว
0: ผมไม่ดูบอลอยู่
1: ใช่เหรอทำไมเสียงแอลเสียงแอล
0: วันนั้นเนี่ยไปโห
1: แฟนบอลดูเมื่อไหร่ก็ได้ดูสาวก่อนเยอะพี
0: ่ครับผม
1: มีทางเฟซบุ๊กคุณประสิทธิ์มาทักทายนะ
0: ครับ
1: จอมพลนะฮะคุณประสิทธิ์บอกตัดยางไปด้วยฟังไปด้วยนะครับจากเขาพระทองชะอวดก็พูดคุยกันได้นะครับข่าวมีอะไรไม่เจมเมื่อวานนี้ที่เจอข่าวช็อกไปแล้วอาร์เซนอลโดนปาดมอร์แกนโรเจอร์เขาเซ็งเลยวันนี้มีข่าวอะไรไหม
0: 116ล้านปอนด์นะพี่โรเจอร์เมื่อวาน
1: เอาไปเลยเฮลซี
0: ก็ตอนแรกมีข่าวเชลซีตลอด
1: แล้วก็อาร์เซนอลมาตลอดด
0: ิมีข่าวอาร์เซนอลมาตลอดก็เป็นสุดท้ายเป็นเชลซีที่ได้ไป
1: เจ้าบุญจ้องตัวนี้จ้องโตนาลีก็เสร็จสเปอร
0: ์ครับ
1: จ้องไอ้เจเรมี่มองกาก็ไปซิตี้จ้องมอร์แกนโรเจอร์ก็โซนเชลซีสงสัยไม่ต้องซื้อแล้วมั้งปีนี้อาร์เซนอล
0: อาร์เซนอลนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายเลยพี
1: ่ได้ฮินคาบิเย่ไง
0: คาบิเย่ไปคนเดียว
1: ไม่ฮินคาบิเย่แต่จริงๆมันก็คือเงื่อนไขบังคับซื้อเนี่ยซีซั่นที่แล้วแล้วแต่เอามาลงงบดุลปีนี
0: ้
1: ไอ้ที่ได้เนี่ยคือนี่อิลานเมดิเย่ประตูสำรองของลีดอ่ะเอามาเป็นมือสาม
0: ล่าสุดในเชลซีก็มีข่าวกับแม็กซ์ซองเลอควายคนนึง
1: โอ้ยเชลซีคิดดีๆนะเมื่อคืนอย่างรั่วเลยเขาเรียกซาลิบาปอมอ่ะทรงผมทรงหุ่นนี่คล้ายๆวิลเลียมซาลิบาเลยแต่ว่าโหความแน่นอนนี่คนละเกตเลย
0: ครับฮาเลนี้ตั้งค่าตัว55ล้านปอนด์เลยพี
1: ่เอ้ยไม่แพงนะ
0: เพราะว่าตามตลาดเนี่ยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาช่วงซัมเมอร์นี้ก็มีกองหลังอย่างฟันแฮงเก้ที่เพิ่งย้ายไป
1: ของไบตันเนี่ย
0: ใช่50ประมาณ50เป็นกัน
1: เปอร
0: ์
1: ชานพอลฟันแฮงเก
0: ้ครับอีกคนนึงเนี่ยมีอีกคนนึงที่ย้ายพร้อมๆกันเนี่ยค่าตัวใกล้ๆเคียงกันมีลูก้าอุสโควิด
1: อ๋อนี่ดาวรุ่งสเปอร์ไงที่ปีแล้วปล่อยให้ฮัมบูร์กยืมแล้วเล่นดีในบุนเดสแล้วเดชาบี้เขาไม่ใช้เขามองว่ายังเด็กเขาก็เลยปล่อยแล้วไบตันเอาไปปั้นเดี๋ยวก็อีก 2-3 ปีแล้วเนี่ยขาย100ล้าน
0: ครับ
1: เป็นเซ็นเตอร์โคเอเชีย
0: พอ2คนนี้ค่าตัวระดับเนี้ยพาเลทเลยเอาบ้างก็เรียกค่าตัวละควร55เลยดูแล้วก็มีโอกาสเสร็จเชลซีอีกรายไหมนี่ก็เชลซีปีนี้เสริมเยอะมาก
1: คือถ้าเงินถึงหมูพาเลทปล่อยอยู่แล้วเชลซีนี่เขาได้เอมาโกปาเลสต้าแบ็คขวาตาลันต้าไปแล้ว
0: ใช่ก็โอ้ปีนี้ก็เสริมไปเยอะอยู่ในเชลซีเพราะปีแล้วก็ไม่ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยครับ
1: ใช่ก็น่าจะให้อลอนโซเสริมทีมเต็มที่อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนผมถ้าดูโรบาโน่ล่าสุดนี่หลักๆก็คือวันนี้ก็คงโฟกัสที่มัดชิงฟุตบอลโลกก่อนนะ
0: ครับ
1: เรื่องซื้อขายก็เบาไปเลยวันนี้นะครับก็วันนี้โรนัลโด้อาร์9นะโรนัลโด้นาซาริโอเดลิม่ามาที่สนามด้วยถือถ้วยเรียบร้อยนอกนั้นก็มี
0: ข่าวของอาริฮันโดกานาโชด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยโรม่าก็
1: CR 6.5
0: นิวโรนัลโด
1: CR 6.5 ไงไม่ถึงเซเว่น
0: ครับก็ล่าสุดเนี่ยโรมาโน่ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจะปล่อยทางด้านของกานาโชให้กับโรม่าด้วยค่าตัว35ล้านยูโรนี
1: ่
0: เดี๋ยวกานาโชเนี่ยจะไปตรวจร่างกายกับโรม่าภายในวันจันทร์คานี
1: ้เจมเชียร์ทีมอะไรทีมเนี่ย
0: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับพี
1: ่ลิเวอร์พูลไม่เอาเหรอ
0: โอ้ไม่
1: เอาดี CR 6.5 เน
0: ี่ยเคยอยู่แมนยูมาแล้วไงครับก็เลยไม่เอาดีกว่า
1: เคยอยู่แมนยูมาแล้วคุณก็เอามาหลายคน วันนี้นี่ชาบี้อนันเดสเดวิดบีย่าเฟอร์นันโดยอร์เรนเต้เฟอร์นันโดเอียโร่ไอเกกาซิยาสมิเชลซาวาโดพวกแก๊งสเปนนี่มาดูที่สนามด้วยนะ
0: แชมป์บอลโลกปี2010ก็ส่วนใหญ่ก็มาเกมนี้พี
1: ่

0: อ๋อก็คือ Here we go confirm จากเก้นคอปนี่ก็ใกล้จะเซ็นสัญญา
1: ครับ
0: อย่างเป็นทางการกับเดฟเบย์นะขึ้นเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนใหม
1: ่คอปเมื่อกี้เห็นแวบๆก็มาที่สนามอยู่นะพี่มาพร้อมกับโทมัสมุลเลอร์ด้วยก็น่าจะเซ็นสัญญากับเยอรมันหลังจบบอลโลกแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเยอรมันก็คือการไปเล่นยูโร2ปีข้างหน้า
0: เขาบอกว่าคอปจะคุม3ทัวร์นาเมนต์หลักคือเนชั่นลีก2027ที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ยูโร2028แล้วก็ฟุตบอลโลก2030โอ้โหโคตรน่าดูอ่ะคุณเป็นแฟนลิเวอร์พูลคุณจะเอาใจช่วยเยอรมันไหมล่ะในฐานะแบบโอ้โหคุณซื้อตำนานทีมคุณ

0: คล็อปไปทำ
1: ก็เชียร์เยอรมันได้ครับเพราะว่ามีฟอร์เรนเวียดก็อยู่เยอรมันอยู่ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของซัมเมอร์วิลเนี่ยเมื่อวานที่มีข่าวโรม่าล่าสุดก็ข้อเสนอ40ล้านยูโรเนี่ยก็ถูกปฏิเสธไปแล้วครับ
0: โรม่านี่เขาเสริมดีนะปีนี้
1: ใช่แล้วก็เพิ่งต่อสัญญากับลิบาร่าด้วยเป้าหมายปีหน้าก็น่าจะกลับมาลุ้นแชมป์เซเรียเพราะว่าห่างหายไปนานเหลือเกิน
0: ก็ยังเป็นทางด้านกุนซืออย่างไอ้เจ้ากาสเปรินี่นะ
1: กับ
0: โอ้ตอนนี้กระแสก็พุ่งไปที่นัดทิ้งอะนะเรื่องซื้อขายวันนี้ก็เงียบๆหน่อยผมพยายามหาให้แล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวยงข่าวใหญ่อะไรนะ
1: ครับ
0: ลองเสิร์ชดูให้เพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเนี่ยพิธีก่อนเกมนะฮะ
1: เกมเนี่ยจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมงครับเมื่อกี้พิธีเปิดเนี่ยก็มีไปแล้วก็เดี๋ยวนักเตะก็จะลงมาวอร์มก่อนเกมครับ
0: เอ้ยเขาบอกว่าอินเตอร์มิลานนี่จะเอาเจ็ดสเปนนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี่เล่นดีมากนะคืออังกฤษทำท่าจะโดนตีเสมอโดนฝรั่งเศสไล่มา 3-4 ที่เจ็ดสเปนไปเรียกจุดโทษแล้วก็ทำให้อังกฤษได้จุดโทษแล้วยิงเป็น 5-3 นี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกอินเตอร์มิลานนะครับให้ความสนใจจะเปิดการเจรจากับสเปอร์ว่าคว้าตัวเจสสเปนนะแบ็คขวาที่อังกฤษชุดบอลโลกครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแค่20ล้านยูโรโหโคตรถูกอ่ะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อินเตอร์อยากได้มาโกปาเลสตาแต่ว่าโดนเชลซีตัดหน้าไปก็เลยอาจจะหันไปหาเจสสเปนนะ
1: ก็กระโดดมาจากแชมเปี้ยนชิพเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วที
0: ่ผมว่าดีนะคืออย่างเล่นบอลโลกเขาเล่นสบายเลยแล้วมันเหนประสงค์ที่ว่าเล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายได้ผมว่าถ้าผมเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าดีกว่าเบนไวท์ชั่วโมงเนี้ยเจสสเปน
1: อ
0: ่ะแล้วราคา20ล้านนี่ถือว่าโอ้โห
1: ไม่แพง
0: ค่าคุ้มค่า20ล้านนี่เดี๋ยวนี้ยังก็ได้ฟรีอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอินเตอร์จะยื่นจริงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าสเปอร์ตั้งไว้35ล้านก็ต้องมาดูว่าเงื่อนไขฉีกสัญญาที่บอก20ล้านเนี่ยหมดหรือยัง
1: สเปอร์ก็ต้องอาจจะต้องปล่อยนักเตะหน่อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เงินไปเยอะนะครับทั้งมาจูดเฟรนเดสทั้งซาลูตอนารี
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: ทีมงาน FM99
10: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของ

0: อสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: บอลโลกสตอรี่
5: นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความหมั่นขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมณสนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของแฟนบอลทั่วโลกไฮไลท์สำคัญที่ทำให้แมตช์หยุดโลกครั้งนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการพลิกโฉมหน้าวงการลูกหนังด้วยการเปิดตัวโชว์พักครึ่ง Half Time Show เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกโดย FIFA ได้จับมือกับศิลปินระดับโลกเพื่อจัดคอนเสิร์ตยาว11นาทีเต็มในช่วงพักครึ่งนำทับโดยตัวพ่อตัวแม่แห่งวงการเพลงอย่างมาดอนน่าชากิร่าจัสตินบีเบอร์รวมถึงวง BTS นอกจากนี้ก่อนเริ่มเกมยังมีพิธีปิดสุดอลังการจากทอมครูซซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดมาร่วมสร้างความบันเทิงด้วย
3: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ตีหนึ่งสิบสองนาทีนะครับ
1: ครับ
0: มาอยู่กับในหน้าไลฟ์บอลโลกเปิดหัว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศกันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: อยู่กับน้องเจและผมสนนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะก็ฟังไปสักหนึ่งบทเพลงเห็นเมื่อกี้มี SMS ส่งมาขอเพลง Final Countdown ไม่ทันนะ
1: ไม่ทันมีน้องฝึกงานเนี่ยเขาเปิดเพลงให้ก่อนแล้วพี
0: ่อันนี้เด็กคุณเหรอเป็นปั้นเจมเหรอ
1: น้องเป็นเด็กปั้นพี่เจ๋งพี
0: ่อ๋อโหเดี๋ยวนี้พี่เจ๋งนี่เขาครอบครัวใหญ่เลยนะ
1: ครอบครัวใหญ่
0: แบบโอ้โหมีสมาชิกเยอะเลยนะ
1: ใช่ครับเมื่อกี้น้องนี่จัดเพลงเขาบอกว่าเป็นเพลงภาษาสเปน
0: จริง
1: ใช่เพราะว่าวันนี้อาร์เจนตินากับสเปนเนี่ยก็ภาษาหลักเป็นภาษาสเปน
0: เขาพูดภาษาสเปนทั้งคู่เพราะว่าอย่างบราซิลเนี่ยพูดโปรตุเกสแต่ว่าถ้าอาร์เจนตินาก็ใช้ภาษาสเปนนะนะครับ
1: ก็เลยจัดเพลงสเปนให้สักหนึ่งบทเพลงเป็นเรียกว่าเรียกเขาเรียกน้ำจิ้มก่อนเกมบอลโลกทีนี้
0: พี่ไม่เคยฟังเลย
1: ผมก็ไม่เคยฟังกันพี
0: ่เดี๋ยวดูผลบอลให้นะครับช
1: ่
0: วงนี้บอลบัลแกเรียนะครับโบเตฟยังตามหลังเชโนมอร์0-1ฟุตบอลโรมาเนียนะครับเปโตรุนนำเดนโมบูคาเรส1-0
1: ครับ
0: ก็น่าจะแค่นี้แหละเพราะว่าหลักๆ ก็เปิดทางให้ฟุตบอลโลกนะ
1: คร
0: ับดู SMS ก่อนนะครับมีทักทายเข้ามานะบอกว่าสวัสดีคณะสนแฟนนอนพี่เจมแฟนหนูโอ้โหนี่ไงคุณมีแฟนแล้วแล้วคุณมาบอกผมว่าคุณไม่มีแฟน
1: น้องเทรนด์ลงทุนนี้ทักเข้ามาเขาทุกสัปดาห์เลยพ
0: ี
1: ่ครับ
0: น้องน้าสนแฟนโอ้นะให้ผมเป็นน้าแหมให้ผมเป็นน้าใช่สิให้ผมเป็นน้าบอกพี่เจมแฟนหนูและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: น้าสนมั่นใจขนาดนั่นใจสเปนขนาดนั้นเลยคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยไห
1: ม
0: หนูว่าสเปนได้แชมป์มันง่ายไปม
1: ัน
0: ดูสบายเกินไปค่ะเพราะไม่มีการฝ่าด่านที่ลำบากอย่างอาเจนหนูให้อาเจนแชมป์กันจากคุณลงทุนแฟนนอน
1: ก็วันนี้ผมกับพี่สนนี่ใส่เสื้อแดงเลยนะพี
0: ่
1: แต่ว่าบรรยากาศตลอดวันเนี้ยผมเห็นหลายๆคนทั้งในโซเชียลทั้งตามข้างทางเวลาออกเดินทางไปข้างนอกเนี่ยเห็นคนใส่เสื้ออาร์เจนติน่าเยอะมากเลย
0: ผมว่าบ้านเราอ่ะค่อนข้างเชียร์อาเจนเป็นพิเศษอาจจะด้วยความที่แบบผูกพันแล้วให้กำลังใจเลโอเมซี่นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมดูข้อความ
0: อาจจะคือดูฟุตบอลมาเยอะแล้วดูด้วยระบบอะไรดูภาพรวมอย่างสเปนมันอาจจะไม่ได้มีสตาร์แบบโหแบบอีลิตเหมือนเมซี่อย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ก็เล่นกันค่อนข้างกลมกลืนนะ
1: ครับแต่อีกไฮไลท์นึงก็เป็นการเจอกันระหว่างยามากับเมซี่ครับพี่สน
0: คือถ้าอยู่ดีไอ้รูปที่เมสซี่อาบน้ำให้ยามาลถ้ามาปล่อยเมื่อวานนี้นะผมฟันธงเลยว่า AI
1: ใช่ใช่
0: แต่พอเราเห็นกันมานานแล้วไงมันก็แบบผมใช้คำว่าเดสตินีอ่ะเดมรู้จักคำว่านี่ไหมพรมลิขิต
1: อ้าวพรมลิขิต
0: แบบใครไปเชื่อเด็กมีเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านคน10ล้านคน
1: ใช
0: ่ในยุคนั้นแต่แบบวันนั้นน่ะอาเจมได้อ่านประวัติเรื่องนี้ไหม
1: ผมฟังมาคร่าวๆพี
0: ่ผมเล่าให
1: ้
0: คือช่วงนั้นน่ะเมสซี่ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันเป็นดาวรุ่งที่เพิ่งขึ้นมาชุดใหญ่ไม่นานอายุประมาณ20ต้น
1: ๆครับ
0: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยเขามีกิจกรรมพูดง่ายว่าการกุศลถ่ายปฏิทิน12เดือน
1: ใช
0: ่แล้วก็พูดง่ายว่าจะเอานักเตะ12คนจากทีมชุดใหญ่เนี่ยมาถ่ายปฏิทินคนละเดือนเช่นแบบอายุนั้นก็มีเปโดโรดิเกส
1: ม
0: ีอย่างเซอร์โกบูสเกตใช่ไหมเอ็นเดสอินิเอสตามีพวกเคดัตปิเก้แล้วก็เวียนกันมาถ่ายแต่ไอ้ดันเดือนที่เมสซี่ถ่ายอ่ะมันเป็นทีมเด็กแล้วเขาก็ให้แฟนบอลบาร์ซ่าเนี่ยพูดง่ายว่าจริงๆคือถ้าจะมันไม่เดสตินีมันไม่พรหมลิขิตคืออาจจะยามาเอาไปถ่ายกับอินเนสต้าม ันก็ไม่มีซีนวันนี้ไง
1: ถูกต้อง
0: แต่คือมันเหมาะเหม่งตรงที่ว่าโอ้เด็กคนนั้นน่ะซึ่งก็มีเชื้อสายแอฟริกันไม่ใช่แบบเป็นคาตาลันแท้เนี่ยคุณแม่ก็พามาถ้าผมจำไม่ผิดในสตอรี่น่าจะแค่5เดือน
1: อ่ะใช่คุณพ่อเดือนเป็นมอร์โก
0: ยใช่แล้วพาเด็กคนนี้มาถ่ายแล้วคือแบบทางทีมงานก็ออไปด้วยว่างั้นเด็กคนนี้เอามาถ่ายกับเมสซี่มันก็เลยนำมาซึ่งภาพซึ่งผมจำชื่อช่างภาพไม่ได้แต่ช่างภาพเขาบอกว่าโอ้เมสซี่ขนาดปัจจุบันก็แบบปกติเป็นคนขี้อายแต่ถ้ายุคนั้นน่ะโหขี้อายกว่านี้10เท่าอ่ะ
1: สมัยนั้นยังเป็นเร
0: ีย
1: กว่าเพิ่งอายุก็ยังน้อยอยู
0: ่ก็มันมีข่าวมาว่าไอ้ตอนนี้เมสซี่ขึ้นมาชุดใหญ่แรกๆอ่ะเมสซี่นอนห้องเดียวกับชาบี้แอนเดสแล้วเมสซี่ไปถามว่าพี่บี้ขอดูทีวีได้ไหมอันนี้คือเรื่องจริงนะคือแบบคือเป็นคนที่แบบขี้อายมากแล้วก็แบบกะแค่จะดูทีวีก็ต้องขออนุญาตรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือชาบี้เขาให้สัมภาษณ
1: ์
0: วันนั้นก็แบบเป็นคนขี้อายจริงแล้วคือแบบสร้างภาพอ่ะเป็นคนเล่าว่าโอ้โหบรรยากาศวันนั้นมันเป็นไปด้วยความแบบเขาจะคำว่าไงอ่ะ มันไม่อึมครึมอ่ะมันประมาณว่าเหมือนพี่กับเจมไม่เคยเจอกันมาก่อนอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วแบบว่าพี่ก็แบบไม่ทักใครก่อนไม่คุยแล้วเจมก็แบบว่าเป็นผู้ปกครองใช่มั้ยแล้วก็พาเด็ก5เดือนมาแบบเอาตรงคือก็เห็นเขาแค่ในทีวีอะไรอย่างนี้ถูกไห
1: ม
0: แล้วแบบบรรยากาศมันดูแบบอาจจะก็มาแปลกๆแล้วกันแบบโหอีกคนนึงก็ไม่พูดอีกคนนึงก็แบบแฟนบอลแบบไหนไม่รู
1: ้
0: แล้วอยู่ดีมาจับลงอ่างอาบน้องอาบน้ำก็แบบ เขาบอกว่าช่างภาพเนี่ยบิวตั้งนานอะไรแบบนี้กว่าจะได้ภาพนั้นมาอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วคือแบบใครจะไปเชื่อว่าอีก20ปีมันจะโอ้โหเด็กคนนั้นในแบบอาจารย์คิดดูเด็กมีเป็นแสนเป็นล้านคน
1: ใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญมาก
0: ใช่ป่ะ
1: อืม
0: เออแล้วก็แบบเออมันก็เหลือเชื่อว่าเด็กคนนั้นกลายเป็นเนี่ยคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์ฟุตบอลโลกกันวันนี
1: ้ใช่แล้วก็เป็นคนสืบทอดเบอร์10บาซ่าด้วย
0: อืม
1: ซึ่งคนที่โพสต์รูปเนี่ยเป็นคุณพ่อของยาเมา
0: ครับ
1: เขาโพสต์ตอนก่อนเกมนัดชิงยูโรเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: พ่อยาเมานี่ก็แสบ แต่เนี่ยผมเช็คมาแล้วว่าเขาพูดจริง เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเมสซี่มาจับยาเมาแล้วทำให้ยาเมาเป็นนักเตะระดับโลกนะเขาแซวว่าเพราะว่ายาเมาเนี่ยไปให้เมสซี่ก็เลยแบบพีคถึงทุกวันนี้แล้วก็ขิงกันแบบขำๆพ่อนี่ก็แหมโมสะบั้น
1: ครับ
0: นะ
1: ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ยาเมาก็จะทำสถิติด้วยเป็นนักเตะยูน้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงบอลโลกซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีแล้วเขาก็เพิ่งทำสถิติไปก็เป็นดาวเป็นนักเตะยูน้อยสุดที่ลงเล่นในนัดชิงยูโรด้วย
0: ตอนนี้เท่าไหร่19ป่ะ
1: ตอนนี้18
0: 19
1: น
0: ะ
1: ครับใช่
0: เพราะพี่จำได้ว่าเปากูบาซี่19แต่ยาเมาเดี๋ยวเช็คหน่อย
1: กูบาซี่กับยาเมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยกำลังจะ
0: เกิดพอๆกัน
1: ใช่กำลังจะทำสถิติเป็นนักเตะยูน้อยกว่า20ปีที่ลงเล่นในบอลโลกเยอะที่สุดนะพี
0: ่ตอน19เจมทำอะไรอยู่
1: โอ้ผมเรียนมหาลัยปีหนึ่งเลยพี่
0: เหรอ
1: ใช่
0: เตะบอลที่ไหนเตะบอลที่ไหนตอนนั้น
1: สมัยนั้นเนี่ยเตะบอลกับเพื่อนก็เนี่ยครับตามสนามหญ้าเทียมทั่วไป

0: ยามาวันนี้เกิด13สิงหาคม2007ก็คือเดือนหน้าเนี่ยถึงจะตอนนี้19เดือนหน้าก็20
1: ใช
0: ่สิงหาเพราะเดือนนี้กรกฎาคมเนาะเออตอนนี้19เรียลไทม์ก็โอ้แค่นี้ก็ถือว่าอยู่น้อยมากๆแล้ว
1: ก็ยูโรคราวที่แล้วไปเล่นก็ต้องเอาการบ้านไปทำด้วยคราวนี้ก็เพิ่ง18 19ก็เข้าชิงบอลโลกครับ
0: ครับ
1: อืมทุกคนดูข้อความเพิ่มเติมนึงบอกว่าดนตรีแนวมากครับเพลงเมื่อกี้
0: อันนี้เจงอ่านที่ไหน
1: ในบ้านแดงใน YouTube ครับ
0: อ๋ออันนี้อ่านจากล่างขึ้นไปแล้วกันเพราะว่าข้างบนเดี๋ยวกลัวมันของช่วงที่แล้วอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีผู้จัดทั้งสองท่านครับแล้วก็บอกว่าตามซอการ์เนี่ยซอการ์เชียร์ฟ้าขาวครับ
0: ซอการ์ที่เขาตัดเสื้อฮะ
1: ใช่เขาตัดล่าสุดเขาตัดอาร์เจนีน่า
0: เรียบร้อยบอกเลยดีมากขอบคุณซอการ์ดนะที่นี้เพราะว่าทีมไหนโดนทีมนั้น
1: ไปหมดเลยล่าสุดเขาเหมือนกับเสื้อสัตว์เลี้ยงเขาตัดคำว่าโกนให้นะพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: แล้วก็เป็นเสื้อจีน่าที่เขาใส่ด้วยแล้วก็บอกว่าสวีเดนวันนี้มาบอกว่าตามรองจริงๆคันลองจริงๆครับนั่นหมายถึงลีกสวีเดนนะพี
0: ่อ๋อวันนี้คือเหนือกว่ามาหมดเลยไงอะไรนะไอ
1: ฮัมมาบี
0: ้ซีรูสฮัมมาบี้แล้วก็อีกทีมนึงอะซีรูสฮัมมาบี้แล้วก็เออช่างมัน
1: แต่ทีมเรียกว่าเหนือกว่า
0: อ๋อนี่ไงซีรูสฮัมมาบี้ฮักเคน
1: ครับผม
0: ตามนั้นนะ
1: วันนี้ใครพลาดครับก็เดี๋ยวเป็นพี่หังกันพี่โอ๊ตนะพี
0: ่นะหังกับพี่โอ๊ตฤทธิกรกันละเว้ยนะครับนะหังมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหเห็นทำข้อมูลอยู
1: ่โอ้โห
0: สุดยอดมากมืออาชีพ
1: วันนี้จะได้เห็นปั่นโค้งๆไหมพี
0: ่กุ๊กกุ๊กยาเบาเอี้ย
1: แต่ต้องมีจังหวะให้ปั่นด้วยเพราะสัปดาห์ที่สเปนที่นะหังพลาดเนี่ยวันนั้นไม่มีใครยิงโค้ง
0: วันนั้นบราซิลไม่ปั่นนะ
1: ไม่ปั่นเลย
0: บราซิลไม่มีใครเอียง
1: ไม่มี
0: ใครเอียงเหรอ
1: แต่วันนี้น่าจะมี
0: แน่นอนวันนี้มีแน่นอนอ่ะทั้งเมซี่ทั้งยามาเหลี่ยมซ้ายเนี่ย
1: ใช่แล้วนะหางนี้คุณเคยกับบอลสเปนนะพี่
0: ครับ
1: อืมแล้วก็บอกว่าช่องนี้ดูบอลโลกได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะเป็นบรรยายสดอย่างเดียว
0: ใช่
1: เราก็บอกว่าคีย์ของสเปนอีโก้น้อยครับไม่มีจุดศูนย์กลางให้เกรงใจทุกคนมีความสำคัญในตัวเท่ากันหมด
0: อืมก็คือเล่นกันเป็นทีมอ่ะเน้นระบบนะครับไม่ได้มีสตาร์นี่บอกว่าส่วนรถไฟนี่คนมา 4,000 แล้วโอ้โหเรียกได้ว่าถือว่าเออแล้ววันนี้มันวันอาทิตย์ด้วยไงเจมส์ถูก
1: ไ
0: หมมันวันหยุดไง
1: ครับข้อความบอกว่านักเตะที่เข้าชิงบอลโลกอายุน้อยสุดน่าจะเป็นเปเล่นะครับอายุ17ปีน่าจะเป็นเปเล่เดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีละกันแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณสนน้องเจมส์ขอประวัติหน้าห่างหน่อยครับจากคุณไก่101
0: โอ้ถามนะหังเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมว่าเราจะออกสัก
1: 50
0: ผมว่าผมจะออกสักตีหนึ่ง50แล้วกันให้นะหังมาแบบบางทีพูดคุยก่อนที่จะพากเกมเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวเข้าเกมเลยแบบบางท่านไม่ได้พูดคุย
1: ครับคุณณัฐพงษ์เนี่ยบอกว่ากินอุไนซิมอนไม่ได้อย่างงี
0: ้เออเดี๋ยวถามให้นะหังดูสิ
1: ครับผม
0: ยังกินเอบีบาร์ติเดสบอยดอย
1: ใช่
0: น
1: ี่
0: ไงเขาดังอยู่ข้างหน้ามันก็เล่นไม่เกรงใจ
1: ครับประมาณนี้
0: มีไหมมีไอ้นี่ไหมบ้าไอ้ Facebook มีไหม
1: Facebook นี่เดี๋ยวผมลองรีเฟรชนิดนึงอ๋อก็ใน Facebook นี้ยังไม่มีเพิ่มนะพี่ส่วน
0: ทาง SNS นี่บอกว่าอ๋อตั้งแต่อายุน้อยสุดที่ชิงบอลโลกคือเปเล่ป่ะครับอายุ17ได้แชมป์บอลโลกเดี๋ยวให้เจมส์เช็คหน่อยนะครับเขาพูดคุยกันได้นะครับ48899ใครเชียร์ทีมไหนอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็นัดชิงละตอนนี้นี่บรรยากาศที่สนามนะโอ้โหก็รถนักเตะมาถึงละอันนี้น่าจะเป็นฟีดภาพ
1: ครับ
0: ลุยเดลาฟูเอนเต้ลุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยเคยมีประวัติว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาคุมทีมชาติไม่ว่าชุดเล็กรวมถึงจนมาถึงชุดใหญ่เนี่ยเขาเคยคุมแค่ทีมเล็กๆมาก่อนนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอาราเบสประมาณเนี้ย
1: ก่อนหน้านี้เขาเคย
0: ล่าง
1: สเปนยู23ไหมที่โอลิมปิก
0: ก่อนหน้าที่ไปคุมสเปนยู23เองไงแล้วคือน่าจะคุมอาราเบียแล้วล้มเหลวแล้วก็ก็เลยไปเป็นเหมือนวิทยากรให้กับสมาพันธ์ฟุตบอลสเปนแล้วตอนนั้นเนี่ยครั้งแรกที่เรเนลสคาโลนี่มาเรียนโค้ชก็คือเรียนที่สเปนนี่แหละ
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นว่าอีกหนึ่งกิมมิคคือศึกในระหว่างอาจารย์ก็คือเดลาฟูนเต้ตอนนั้นเป็นวิทยากรของสมาคมกีฬาฟุตบอลสเปนเป็นวิทยากรแล้วก็ลูกศิษย์คือเดลาไอทางเรเนลสคาโลนี่มาเรียนลายเส้นก็เลยแบบเนี่ยคู่นี้ก็อาจารย์กับลูกศิษย์เจอกัน
1: นักเตะอยู่น้อยสุดในบนโลกนี้เป็นนัชชิงเนี่ยเป็นเปเล่ครับ17ปีแต่ว่าคูบาซี่กับยามาลเนี่ยจะเป็นนักเตะสเปนอายุน้อยกว่า20ที่ลงเล่นมากสุด7เกมตอนนี
0: ้
1: ถ้าลงวันนี้ก็8เกม
0: คร
1: ับ คร
0: ับ แก้ไขข้อมูลหน่อยเร
1: ีย
0: บร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: อ่ะอันนี้บอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองคนครับไว้มาเตะบอลด้วยกันอีกนะครับดูบอลให้สนุกครับจากเตฟโอ้ก็ทักทายพี่เตฟด้วย
1: อัน
0: นี้เขาก็ไปเตะบอลกับทีเอฟเอ็ม99บ่อยกับพวกพี่แจ็คกับพวกพี่เก่งวนชัยอะไร
1: นี่ทีม99เลยนี
0: ่
1: ครับแล้วก็บอกว่าคู่นี้บอลอาจจะทันกันครับแต่อาร์เจนติน่ารอบที่ผ่านๆมานี่ก็เรียกว่าเหนื่อยนะพี่
0: ตั้งแต่โกงตายมาตลอดขนาดนัดเจออังกฤษก็นาที85อังกฤษยังเข้าชิงอยู่เลยแต่ว
1: ่
0: าไปอุดไม่อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสเปนก็ผมไม่เห็นบทเรียนละว่าก็ไม่ควรปล่อยให้อาร์เจนได้ครองบอลนะเพราะเป็นทีมที่ยิงประตูท้ายเกมได้เยอะที่สุด
1: ใช่ยิงรู้สึกเกมก่อนนั้นก็13นาทีสุดท้ายยิง3ลูก
0: ใช่
1: หนักที่เจอสวิตไหมพี่
0: เจออียิปต์ด
1: ิอียิปต์ใช่
0: ไปเจอสวิตนั่นยิงตอนต่อเวลา
1: ใช่คร
0: ับ ไอ้3ลูก3ลูกยิง3เหลี่ยมของผู้เล่นอัลเบรสไง
1: เรียกว่าโกงตายมาทุกรอบสำหรับเจนีน่า
0: ครับ
1: ส่วนสเปนนี่ก็เสียไปแค่เกมที่เสียไปแค่ลูกเดียวในรอบน็อกเอาท์เนี่ยรอบที่แล้วชาวฝรั่งเศสมา 2-0 ครับตอนนี้นักเตะนี้ลงมาวอร์มแล้วครับดูสภาพอากาศก็น่าจะร้อนอยู่ที่เมดไลฟ์สเตเดีย
0: ม
1: วันนี้ก็ฮูเลนอัลวาเรซจะลงตัวจริงเราต้องมาดูเรนนี่สำรองครับ
0: ก็จะยิงลูกที่2ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้ฮูเลนอัลวาเรซไม่ยิงเลยแต่มายิงประตูสุดสวยวันใส่สวิต
1: ช์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก็เลยพาอาเจนเข้ารอบมานะครับ
1: ฮูเลนอัลวาเรซเดี๋ยวจบบอลโลกก็ต้องไปลุ้นว่าจะย้ายทีมหรือเปล่าในซัมเมอร์นี้
0: ก็บาร์ซ่าจะเอาให้ได้แต่แอตมาดริดเขาไม่อยากขายหรือถ้าขายก็อาจจะอยากขายไปนอกสเปนแต่ใจเหมือนฮูเลนอัลวาเรซเขาอยากไปบาร์ซ่านะ
1: ครับ
0: มาดริดก็สนใจดูเหมือนฮูเลนอัลวาเรซอยากไปบาร์ซ่ามากกว่าก็เป็นนักเตะเนื้อหอบนะครับของอาร์เจน
1: ครับ
0: แต่จริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมมองฮูเลนอัลวาเรซไม่ได้เปรี้ยงปร้างมากนะ
1: เพิ่งมายิงเกมที่แล้วอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่แต่
1: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ก็ถือว่าผมมองว่าถ้าคนที่มีบทบาทมากกว่าคือลาวตาโร
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าเจไดเปเล่ครับใบเหลืองใบแดงยังไม่มีเล่นสนุ่มเลยครับแล้วก็บอกว่าผมว่าอาเจนแชมป์ครับจากคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คุณเอกนันท์บอกว่าบอลโลกปีนี้ยามามาทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านครับโรนโดเดอะบอยประธานเป้ถามด้วยเมสซี่ครับตามด้วยเมสซี่ครับทำคอนเทนต์ส่งตำนานกลับบ้านนะครับยามาแล้วก็บอกว่าบอลสดดูได้ทางไหนครับก็ทางช่อง Monomax ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง29ด้วย Monomax Sport Play
0: ครับ
1: ครับผมส่วน99ที่บรรยายสดครับเดี๋ยวพี่โอ๊ตกับน้าหังจะเข้ามาบรรยายตอน
0: ผมเช็คนี่โซเชียลวันนี้นี่ถ้านอกจากเรื่องบอลโลกเจมรู้ไหมว่าเรื่องอะไร
1: เรื่องไหนครับพี
0: ่อัลต้าสมูทคุณกินยัง
1: ยังเลยครับพี่
0: คุณไม่ได้ไปพารากอนเลยเหรอ
1: ยังไม่ได้ไปแต่ว่ากระแสนี่แรงมากครับ
0: คุณแบบไม่อยากกินเหรอแบบว่าลด7องศาเนี่ยเจลาโต้คุณไม่สนใจเลยเหรอ
1: ตักออกคำหนึ่งตักออกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวข้างในก็จะอุณหภูมิเท่าเดิมไหมพี
0: ่
1: พี่สนได้ลองยังครับ
0: ผมยังไม่ได้ว่างไปเลยแต่ผมว่าต้องลอง
1: มันจะมีรสชาติหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายแค่เนี่ยแค่2อาทิตย์ที่แก้วละ500กว่าบาทนะพี
0: ่นี่ไงให้เจมพาสาวไปดิประกาศเลยใครอยากไปกินเจลาโต้กับผมทักมา
1: เอาตราสมูทด้วยกราบ
0: โอ้โหคุณชุติมาที่ทักมาใน Facebook ฝากทีมงานบล็อกด้วยนะฮะมาเป็นลิงก์เลยอ่ะ โอ้โหนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคช่วงนี้ก่อนจะไปเดี๋ยวดูว่าความต่อเนี่ยผมไปดูเรื่องของซื้อขายอันนี้หน่อยพอดีมีตรงนี้ที่แบบผมว่าเขาอัพแล้วมันก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็

0: นี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าตลาดนักเตะเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยถ้าคือก็คือวันนี้ลงออกสตาร์ทที่แบบตัวจริงจะกลายเป็นนักเตะคนแรกตลอดกาลนะที่ลงนัดชิงบอลโลก3สมัยก็คือปี2014 2022แล้วก็2026ก็คือไม่มีใครโอ้ผมว่าสถิตินี้ยากแล้วแหละใครที่จะลงเล่นนัดชิง3สมัย
1: แค่เข้าชิง2สมัยยังยากเลยนี่3สมัยเลย
0: สมัย2014 2022แล้วก็2026 2014อกหักไง2022สมหวังที่กาตาร์แล้วก็ครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะส่วนเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่ใกล้เช็คบินดีลโมซาร่านะสัญญา1ปีออปชั่นขยายต่อเพิ่ม1บวก1อ่ะแล้วก็ค่าจ้าง12ล้านยูโรอันนี้เดกิฟเป็นสื่อที่รายงานนะโอ้โหจริงเหรอเบสิกตัสจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอเบสิกตัสได้ตอซาแล้วนะ
1: ตุรกีให้เบสิกตัส
0: ได้ตอซาไปแล้วถ้าได้ซาร่าอีกนี่โห
1: แต่หลังๆเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็เลือกไปเล่นในตุรก
0: ีนี่ไงไอ้เมสันกินบูดก็ไปเฟเนบาเช
1: ่ใช
0: ่ตอนแรกเนี่ยไอ้เฟเนบาเช่จะเอาแร็คฟอร์ดด้วยแต่แร็คฟอร์ดปฏิเสธไปละเพราะแร็คฟอร์ดอยากเล่นลีกใหญ่นะ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีโอชิมเมนที่ไปเล่นในตุรกีแล้วก็อิคาดีด้วย
0: โอชิมเมนนี่อิกโตโอชิมเมนนี่อยู่กาล
1: า
0: แต่อิคาดีนี่เพิ่งหมดสัญญากับกาลา
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องเขาบอกว่าเรื่องแคมป์ที่ฝรั่งเศสยังไม่จบเพราะเขาบอกว่าเพื่อนนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสไม่พอใจพฤติกรรมของเรียนเจกีที่อ๋อเมื่อวานที่มันมีภาพไงว่าโดนเปลี่ยนออกแล้วก็นั่งแผ่หลาอยู่กับพื้นแบบไม่ค่อยแฮปปี้อ
1: ่
0: ะแล้วถามจริงเจกีเมื่อวานเล่นไม่ได้เลย
1: เจกีในโทรเมนต์นี้ก็เงียบมากเลย
0: ผมว่าทัศนคติไม่ค่อยดีอ่ะนะมิน่าเป๊ปก็เลยแบบว่าใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
1: ในบอลโลกครั้งนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นสำรองหมดเลย
0: ส่วนทีมท้องเนี่ยเขารายงานมาว่าสเปอร์ต้องการปล่อยตัวคริสเตียโนโรเมโรออกนะถึงแม้ถ้าจะเป็นดีกีแชมป์โลกอีกสมัยก็ตามนะครับก็บอกว่าเดซาบี้ไม่ต้องการใช้งานนะแล้วก็ขอค่าตัวปักป้ายไว้ที่50ล้านปอนด์โ
1: อ
0: ้ถูกมาก
1: ทีมที่สนใจเนี่ยมีเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าแอตมาดริดกันที่3ทีมจากสเปน
0: คือถ้าเขาเล่นสโมสรเหมือนเล่นทีมชาตินี่ผมว่ายังไงก็ดีนะแต่พอเล่นสโมสรเขาแบบดูไม่ค่อยมีแพชชั่นเหมือนเล่นทีมชาตินะ
1: พอเล่นสโมสรก็ปีที่แล้วก็มีจังหวะพลาดบ่อยนะพี
0: ่
1: นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อคืนมีข่าวลิเวอร์พูลที่กำลังจะได้กองกลางจากโคลอมเบียเป็นดาวรุ่งก
0: ็
1: ซามิเอลมาร์ติเนส
0: ทีมไหน
1: จากนาซองนาวเอเลนโกนาซองนาวจากโคลอมเบีย
0: อ๋อไอ้นี่ก็คือทีมใหญ่ของลีกเขาอะใส่เสื้อขาวเขียว
1: ใช่
0: เอเลนโกนาซองนาว
1: ก็จะเดินทางมาตรวจร่างกายวันนี้แล้วก็จะเซ็นสัญญาล่วงหน้าแต่จะมาร่วมทีมได้เนี่ยต้องอายุครบ18ก
0: ่อ
1: นในช่วงเมษาปีหน้าเลย
0: ส่วนเลอร์กิฟนี่ลงรายละเอียดเพิ่มแล้วบอกว่ามาเคิร์นโอลิเซ่เมื่อคืนนี่หลั่งน้ำตาเลยนะบอกว่าก็ของฟุตบอลโลกครั้งนี้ไม่สามารถยิงประตูได้แอสซิสต์อย่างเดียวแล้วก็เมื่อคืนพลาดโอกาสเยอะก็เลยแบบมีร้องไห้น้องต่างตัวนะครับเลอร์กิฟนี่เขาก็รู้ทุกเรื่องนะ แล้วก็วันนี้เนี่ย Sky Sport รายงานมาว่าอาร์เจนตินาเนี่ยได้รับไฟเขียวจาก FIFA แล้วก็ทีมงานทำเนียบขาวให้สามารถแสดงออกทางการเมืองได้โอ้โหเอางั้นเลยอ่ะ
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนเตือนไปใช่มั้ยเรื่อง
0: ใช่
1: ป้ายฟอกแลนด์เนี่ย
0: ฟอกแลนด์
1: อ
0: ่ะมันก็โอ้โหแต่ว่าทีมงานทำเนียบขาว FIFA อนุมัติไงก็เหลือเชื่อนะจริงๆคือมันก็ไม่ควรที่จะ
1: เรื่องของการเมือง
0: เอามาเกี่ยวข้องกับกีฬาน
1: ะก็วันนี้ผมเห็นเนี่ยมีคนทํา AI ที่อินฟินิโน่เนี่ยยิงคู่กับเมสซี่แล้วไม่ว่าเขาจะเล่นกีฬาไหนเนี่ยจะอย่างเช่นตีกอล์ฟในหลุมกอล์ฟก็จะกว้างชุดบาสเนี่ยบาสแป้นบาสก็จะเอาลงมาต่ำอย่างง
0: ี้
1: เป็นมีมขำๆของ
0: ฝรั่งช่วยเหรอ
1: เอื้อ
0: เดี๋ยวบอก FIFA เนี่ยเตรียมประกาศรายได้หลังจบฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับโดยเป็นเงินสูงถึง 15,000 ล้านก็แสดงว่าต้องพันถึง15ก็แสน 150,000
1: ครับ
0: ล้านเหรียญเลยนะโอ้
1: โห
0: แล้วก็เขาบอกว่ากำไรเนี่ยได้มากกว่าที่คาดโดย FIFA เนี่ยเตรียมนำกำไรงดงามนี้เนี่ยไปพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก
1: อ
0: ันนี้คือ The Guardian รายงานนะ
1: ครับ
0: โอ้ก็กำไรดิ Hydration Break นี่ก็เขาแซวกันเป็น Commercial Break อ่ะโฆษณายับ
1: เหมือน NBA จะมีเบรกโฆษณาให
0: ้
1: ก็นี่ขนาด
0: เอางี้ย่าขออภัยนะย่าฟีฟ่ามันยังขายอ่ะย่าในสนามเนี่ยแบบโอ้โหมันไม่กำไรได้ไงถูกไหม
1: ใช่ใช่สโมสรในไทยก็เคยมีเอาย่ามาขายพี
0: ่
1: ตอน BG

0: ลี่ยนย่าเนี่ยเขาก็มาขายเหมือนกัน
1: ส่วนยูเว่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเต็งที่จะได้ฟาเลรินโบโลกุนนะกองหน้าของโมนาโกที่เนี่ยดราม่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่กองหน้าลูกชายโดนแล้วทำ
0: อุทธรณ์โทษแบนเขาเรียกว่ารอลงอาญา
1: ครับ
0: กราบผม
1: ก็เขาบอกโมนาโกตั้งราคา50ล้านยูโรนะครับมียูเว่ดอทมุนซันเดอร์แลนด์ให้ความสนใจนะส่วนนอกนั้นเขาบอกว่าแมนซิตี้เต็มสอบสัญญาโรดรีเพราะว่ามาดริดเนี่ยที่แสดงความสนใจเนี่ยไม่ยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการเข้ามานะครับอันนี้จากดิแอตแลนติกเลยก
0: ็
1: ผมว่าโรดี้ก็ปีที่แล้วเจ็บเยอะไปหน่อยแต่ปีนี้ก็ถ้าฟิตเหมือนเล่นกับสเปนก็น่าจะสบายโอเคก็เป็นข่าวสารวันนี้ที่นอกเหนือจากฟุตบอลโลกนะ
0: ครับผม
1: ครับเจมมีข้อความอีกไหม
0: ข้อความเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งก็บอกว่าสวัสดีครับผมดูเจนิน่าเวลาบุกเต็มสูบก็น่ากลัวมากนักเตะกองหน้าเคลื่อนที่หาที่ว่างดีครับขนาดอังกฤษที่มีนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกยังไปไม่เป็นยังเป๋ไปเป๋มาเชียร์อาร์เจนได้แชมป์ครับจากโค้ชบ้านนอก
1: เห็นไหมผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเอาใจช่วยอาร์เจนต่ากันนะ
0: ใช่
1: ก็ตามที่แบบอย่างวันนี้ผมเห็นที่ใส่เสื้อก็ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นมีใครที่สเปนมีแต่ว่าเจนเยอะกว่าเลย
0: หรือแม้กระทั่งวันที่ผมไปดูบอลที่งานโมโนแม็กซ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาร์เจนต่าเตะช่วงเช้าโอ้โหคนไปดูเจนต่าเต็มเลย
1: ไปดูที่ตั๋วรถไฟอ่ะ
0: ใช่ครับอาทิตย์แล้วนี่คนนี้เชียร์เจนต่า
1: เยอะไหม
0: เยอะพี
1: ่
0: อันนี้ก็เป็นอีกแค่คนหนึ่งที่ไปเหมือนกัน
1: แล้วคุณไปใคร
0: ไปคนเดียวพี
1: ่แล้วคุณแบบไม่มีแบบไปขอไอจงไอจีอะไรอย่างเงี้ย
0: หรอไม่มีเลยครับวันนั้นผมนี่ง่วงอย่างเดียว
1: ไม่คุณก็ทักคุณก็เข้าไปเลยอ่ะอุ้ยที่เชียร์เจนเหรอครับแบบเอ้ยนี่ผมก็เชียร์เหมือนกันในนี้อันนี้พี่สอน
0: อันนี้เอาเดี๋ยวคลิกที่ผม
1: เป็นการเปิดประเด็นเปิดท็อปิก
0: ดีพี
1: ่อันนี้แบบมาได้กี่โมงครับ อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้เดี๋ยวผมต้องจำแล้วไปใช
1: ้คุณอย่าไปอยู่กับพวกปกติคุณจัดกับใครบ่อย
0: ผมนี่จัดกับพี่เจ๋งบ่อยครับพี่จุนเมื่อวานก็จัดกับพี่จุน
1: โอ้ยจัดกับพี่จุนกลัวเมียกลัวเมียโอ้ยแบบ
0: จริงไหมพี่
1: จริงทุกวันนี้เนี่ยเขามีบ้านเขาไม่กลับนะ
0: เอ้าทำไม
1: ว่าเมียอยู่เขาเลยมานอนแถวนี้คุณเห็นใช
0: ่
1: ไหมอ๋อ
0: ใช่ใช่บางทีผมมาจัดรายการตีสองก็เจอแกนอนอยู
1: ่กลัวคุณต้องกล้า
0: หลับฟงแล้วก็บอกว่าน้าสมเหมียวเชียร์สเปนครับน่าจะหมายถึงพี่แมวนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าโมโนแม็กสปอร์ตจะมีไลฟ์หรอครับก็โมโนแม็กสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับผู้ชิงบอลโลกวันนี
1: ้แล้วก็
0: ใช่แล้วก็บอกว่าผมชอบวิสัยครับความไม่หกเลยหมายถึงไอติม
1: อ๋อน่าจะหมายถึงไอ้นี่ไงเดลี่ควีน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ไหม
0: เอ
1: าตาสมูทเปล่า
0: น่าจะไม่นะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าถ่ายในโทรทัศน์ใช่ไหมครับก็ถ่ายนะครับทางช่องโมโนแม็ก29ถ่ายทอดสดด้วยดูกันได้ฟรีเลยวันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอะไรนี้ดูไม่ได้นะครับเป็นบรรยายสดเฉย
1: ๆ
0: บรรยายสด
1: แต่บรรยายผู้บรรยายระดับตำนานบอกเลย
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่า21ปีก่อนตอนนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยเป็นวันที่น่าเบื่อวันหนึ่งผมเปิดทีวีมีบอลยู20เป็นวันที่ผมเห็นเมสซี่เป็นครั้งแรกวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆโอ้โหแสดงว่าท่านนี้ดูพร้อมผมเห็นเมสซี่ตอนเล่นรายการกับอาเจนครั้งแรกคือยู20ชิงแชมป์โลกเด็กแบบตัวเล็กๆหลังค่อมๆผมแบบยาวมากแบบเกือบปะไหล่อ่ะแล้วก็แบบกระชากลากเลื้อยแบบตะบี้ตาบันเลี้ยงอ่ะก็ผ่านมา21ปีเหลือเชื่อ
0: ผมได้เห็นเมสซี่ครั้งแรกตอนเกมที่เจอเซอร์เบียพี่บอลโลก2006ที่ลงเป็นสำรองตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าใครนั่นแหละตอนนั้นเลยครับแป๊บเดียว20ปีนะพี
1: ่รู้สึกว่าเมสซี่ตอนบาร์ซ่าครั้งแรกใส่เบอร์30
0: ใช่
1: แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น19 19แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเบอร์10
0: 19ตอนโรนัลดินโญ่ยังอยู่ไอ้19ตอนนั้น
1: ใช่
0: วันนี้พี่โอใส่เสื้อบาร์ซ่าเลยพี
1: ่ครับ
0: รามินยามอลซะด้วยแสดงว่าที่ขึ้นเรานี่ไปทางสเปนเยอะนะพี่วันนี
1: ้ไม่หรอกก็ผมว่าก็มันเป็นสุดยอดทีมทั้งคู่
0: ใช่
1: ใครชนะจริงๆงั้นก็ถ้าตัดเรื่องว่าเมสซี่ออกไปมันก็สมควรมันก็สมเหตุสมผลหมดแหละ
0: ครับผมบอกว่าคุณเอกเนี่ยเชียร์สเปนครับพี่สนเชียร์อะไรครับ

0: มก็สเปรย์เหมือนกัน
1: ไ
0: ม่แต่คุณเยียร์สาวบอกว่าคุณเอกนี่แทงสนหลังเวอร์ยับเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนพี่เอกไหนเอกฮิมหรือเอกต้นเอกไหนเจม
1: น่าจะพี่เอกฮิมไหมพี่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้
0: ต้นหรือเปล่าหรือไม่ไรก็
1: ครับผม
0: ความจริงก็คือความจริงไม่มีปัญหา
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: แล้วก็ประมาณนี้ครับข้อความทาง YouTube ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยผมเชียร์อาร์เจนตินาครับเมสซี่เชียร์ผมเชียร์เมสซี่อาร์เจนตินาครับผมจากคุณประสิทธิ
0: ์
1: ครับก็เดี๋ยวอีก20นาทีอีก20นาทีพี่เกมบอลโลกจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ก็นะห่างกับพี่โอ๊ตก็เข้ามาอยู่ที่สตูดิโอเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละลูกหัวหน้าลูกพี่เจมาป่ะเนี่ย
1: น่าจะไม่มาพี่วันนี
0: ้มาสิเดี๋ยวต้องมา
1: เขาไม่รู้ไปไหนเหมือนกันครับตอนนี
0: ้มีคุณหลวงพี่ฉ่อยบอกว่าวันนี้จอดำอีกไหมครับไม่ดำสิวันนี้เขาถ่ายฟรีด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วบอกว่าการป้องกันแชมป์มันยากแต่การอาการเป็นแชมป์มันยากแต่การป้องกันแชมป์ยากกว่าถ้ามันง่ายเขาจะเรียกว่าโกดได้ยังไงจากคุณวาคิลี่นะก็มีหลายท่านมาทักทายกัน
1: ครับ
0: ตอนนี้บรรยากาศที่สนามนี่ก็ตอนนี้เต็มความจุแล้วนะแฟนๆอาร์เจนนี่ก็แฮปปี
1: ้ก็เตะที่เม็ดไลท์ครับ
0: ยาเมาโอ้โหสะพายกระเป๋ากุชชี่ยังไง
1: แต่งตัวเหมือนไปเที่ยวพี่ยาเมา
0: เออ
1: แล้วภาพก็ตัดไปที่เมสซี่
0: เมสซี่นี่เขาต้องเดินข้างๆกับโดริโก้เดอเปาตลอดนะ
1: เป็นบริการ
0: เออคือแบบอยู่ตั้งแต่อินเตอร์มิอามี่ด้วยกันอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นี่เขากำลังแบบเนี่ยเส้นทางสเปนรอบแบ่งกลุ่มผ่านเคปเวิร์ดซาอุอูรุกวัยรอบ32ผ่านออสเตรียรอบ16ผ่านโปรตุเกสรอบควอเตอร์ไฟนอลผ่านเบลเยียมแล้วก็นัดที่แล้วผ่านฝรั่งเศสโ
1: อ
0: ้โหคือสเปนครั้งนี้เจมเสียลูกเดียวอ่ะ
1: ใช่ก็เสียรอบน็อกเอาท์ด้วย
0: ก็เสียให้เบลเยียมไง
1: ใช่
0: ไอ้ลูกมงชาวสคาเทเลอร
1: ์
0: ส่วนอาร์เจนนี่สะบักสะบอมผ่านแอลจีเรียทำไมเก็บไปเร็วอ่ะ
1: ขอสิเก็บไปแล้วแต่ยิงเยอะทุกเกมอาร์เจนนัดละ3แต่ว่าโดนเยอะเหมือนกัน
0: โดนเยอะเหมือนกัน
1: โอ้วันนี้แฟนบอลเยอะมากครับที่เมลาน
0: ดีมากนะวันนี้แดดดีเลยแหละ
1: เม็ดไลน์นี่ความจุนี่ผมดูนี่ประมาณ 82,500 ที่นั่งวันนี
0: ้ครับ
1: น่าจะเต็มเอามีแฟนโคลอมเบียมาด้วย
0: แฟนโคลอมเบียน่าจะยังไม่กลับวันนี้เซเลบเทียบนะฮะ
1: ก็อาร์เจนตินานี่เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วครั้งที่แล้วก็ได้แชมป์ที่กาตาร์ครับแล้วก็ส่วนสเปนเนี่ยครั้งสุดท้ายได้แชมป์ก็คือปี2010เลย16ปีที่แล้วแต่ว่าสเปนเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ยูโรมาแล้วก็จีน่าก็เพิ่งได้แชมป์โคปาอเมริกามาด้วย
0: ก็คือแชมป์ยุโรปเจอแชมป์อเมริกาใต้อะก็ว่ากันว่าเป็น2ทวีปที่ฟุตบอลแข็งที่สุดละนี่เขาบอกว่าเตะตอนไหนครับก็เดี๋ยวตี2ตรงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ถามว่าอ๋อมีบอกมาดามแป้งก็ไปดูด้วยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้จะมีจับภาพหรือเปล่าเนี่ย
1: เห็นชั่วโมงเมื่อกี้บอกมาดามแป้งด้วยแล้วก็คุณหญิงปฐมาด้วยนะพี่
0: คุณหญิงปฐมาก็น่าจะในฐานะ IOC ใช่ไหม
1: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ด้วย
0: เขาบ่นมาว่านัดที่แล้วทูเคิลปอดแหกสั่งเล่นเกมรับเยอะเกินทำให้อาร์เจนตินาจอมตุกติกเล่นง่าย
1: นำอยู่ดีๆ
0: ชายคาน่าจะไม่ค่อยชอบอาร์เจนนะเออก็เชียร์กันสนุกสนุกนะครับแซวกันบ่หอมปากหอมคอ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยจะลงเล่นในชิงบอลโลกเป็นครั้งที่7นะพี่มากสุดเป็นอันดับ2รองจากเยอรมันอย่างประเทศเดียวนั้นแล้วก็ถ้าได้แชมป์เนี่ยจะได้แชมป์4สมัยเท่ากับเยอรมันอิตาลีแล้วก็ตามหลังบราซิลแค่ครั้งเดียวด้วยครับ
0: ครับ
1: บราซิลนี่ครั้งสุดท้ายก็ปี2002เลย
0: คุณกระแสบอกอาเจนยาวๆครับแล้วก็ตัดยางไปฟังไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่ายังไงวันนี้เราถ้าต่อเวลาก็ยาว
1: เดี๋ยวตามคิวเนี่ยเดี๋ยวนะห่างกับพี่โอ๊ตจะอยู่ถึงตีห้าเลยพี่ยาวๆเลย
0: ปะตีหนึ่งสี่สิบห้าละเดี๋ยวไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อแฟนๆ FM 99อยากพูดคุยกับนะห่างแล้วพี่โอ๊ต
1: ครับผม
0: เผื่อจะได้คุยก่อนที่จะมาพากเกมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเรื่องของการดูส่งดูสดด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ที่สนามนี้ก็พร้อมละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน 2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงทราบนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับอาร์เจนตินาหรือสเปนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวก่อนลาไปให้เจมส์จ้างไลน์อัพอีกสักรอบแล้วกัน
1: เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพคู่นี้สักรอบนึงครับสักครู่นะครับ
0: ผมไล่ให้ก่อนสเปนนะครับวันนี้สเปนประตูเป็นอูนาซิมอนนะครับแนวรับก็แบ็คขวาเปโดปาโรนะครับแบ็คซ้ายมาโคคูเลย่าเซนเตอร์เป็นอเมริกลาป็อกแล้วก็ปากูบาซี่นะคร
1: ับ
0: ตรงกลางมีเฟเบลูอิสกับโรดรีนะลูกเมเล็กซ์บาเอน่าแดนนี่โอโมแล้วก็ลามินยามาครับหน้าเป้าเป็นมิเกลยาสอบเปล่านะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนอาร์เจนตินา 4-4-2 นะครับประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสแบ็คขวาวันนี้เซอร์ไพรส์เป็นทางด้านมอนทรีออลนะครับด้านซ้ายเป็นนิโคลัสตายาฟิโกเซนเตอร์เป็นคริสเตียโนโรเมโรกับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางเป็นเอนโซ่แฟร์นันเดสอเล็กซิสแมนอลิสเตอร์นะครับด้านขวาเป็นลูโก้เดอปอลด้านซ้ายเป็นนิโก้กอนซาเลสวันนี้หน้าคู่มีเลโอเมสซี่แล้วก็ฮูเลนอัลเบเลสนะคร
1: ับ ครับผม
0: โอ้แล้วภาพตัดมาโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยท่านโดนัลด์ดัก
1: มาชมในเกมที่เมนไลด้วยครับ
0: อ่ะพร้อมละนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวเจมกับผมสนลาไปก่อนช่วงหน้าเจอกับน้าหังอัจฉพงศ์ศรีหมอแล้วก็พี่โอลิธิกร
1: ครับผม
0: ผมไม่กล้าเดินออกไปละเออ
1: รอแล้วนะ
0: แซวนะเยอะนะฮะโอเคอ่ะช่วงนี้ผมสนกับเจมลาไปก่อนช่วงหน้าติดตามฟุตบอลโลกนัดชิงที่ FM 99ครับ
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
3: ่ MetLife Stadium สังเวียนเดือดนัดชิงแชมป์บอลโลกสปอตไลท์ทุกดวงพุ่งตรงไปที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์สังเวียนที่จะตัดสินแชมป์โลกในวันที่19กรกฎาคมนี้สนามแห่งนี้ต้องปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อรองรับเกมนัดชิงประวัติศาสตร์โดยมีการทุบที่นั่งบริเวณมุมสนามออกถึง 1,740 ที่นั่งเพื่อขยายความกว้างของพื้นสนามให้ได้ขนาด75 คูณ105เมตร

0: แต่ในแง่ธุรกิจฟีฟ่าได้สร้างความฮือฮาด้วยการเปิดขายเศษหญ้าจริงจากนัดชิงชนะเลิศบรรจุกล่องหรูหราเป็นของที่ระลึกในราคาสูงถึง $450-$3,000ซึ่งถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงและไฮไลท์สำคัญในวันจริงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางมาชมเกมและร่วมขึ้นโพเดียมมอบถ้วยแชมป์โลกด้วยตัวเอง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรติ นนท์รัศมี

0: 201-6569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียว

0: ดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ที่สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 1:57 น.ครับต้อนรับเข้าสู่นาทีนาไลฟ์บอลโลกฮะในช่วงถือว่าเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของการรายงานสดฟุตบอลโลกทาง FM 99นะครับเกมนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มต้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับอย่างที่คุณสนน้องเจมส์ขยี้ไปพอสมควรแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากนหางอัจฉพงศ์ศรีมานั่งอยู่ข้างผมเรียบร้อยแล้วสวัสดีนหางครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับสวัสดีครับคุณหมอโอ๊ตครับ
0: 16ปีความหลังเพราะว่าไม่ได้พากบอลอย่างนหางมา16ปีพอดีตั้งแต่นัดชิงฟุตบอลโลก2010
1: ไม่อยากจะบอกความลับว่าชิงปีนั้นระหว่าง
0: สเปนกับเนเธอร์แลนด
1: ์แล้ว
0: ใครชนะ
1: มาอีกทีนึงก็มาเป็นสเปนกับอาร์เจนตินานะครับ
0: อันนี้พูดเป็นไหนหรือเปล่าแต่ว่ามาอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้เดินลงสนามเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะติดตามทางช่องทางต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่เพิ่งผ่านพิธีการไ
1: ป
0: นะครับทางการร้องเพลงชาติเจนนิเฟอร์ฮัดสันมีร็อบบี้วิลเลียมส์มีนิโคลแชนซิงเกอร์แล้วก็ทอมครูซวันนี้ไม่กระโดดหลังคาตอนโอลิมปิก
1: ไม่มีหลังคาให้อ
0: ันตรายไปหน่อยงั้นวันนี้มีคนแอบแจ้งผมมาในรายการสปอร์ตไกด์แล้วว่าต้องให้นหังบรรยายเต็มที่ว่าคุณเจ๋งสงสักถือไม่เรียวรออยู่แล้วถ้าไม่ตันโค้งๆนี
1: ่หวังให้ยาเมาได้เข้าซ้ายแล้วได้ปั่นหน่อยนะครับว่าจะถ้าเขามีจังหวะอย่างนั้นก็อาจจะได้บรรยายว่าปั่นโค้งได
0: ้ก็ถือว่ามีความสมศักดิ์ศรีเพราะว่าตามฟีฟ่าแรงกิ้งก็อันดับ1ดับ2ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วฟอร์มที่ผ่านมาก็อยู่ในวิสัยของตัวเองนะครับสเปนก็ค่อยๆปล่อยของออกมาทีนิดเท่าที่คู่แข่งจะมีที่เขาต้องเอาชนะได้ส่วนอาร์เจนตินาก็ต้องใช้พลังเยอะหน่อย
0: ใช่คร
1: ับในการที่จะผ่านแต่ละเกมออกมาแต่ก็คือมีความเป็นของแชมป์โลกเก่า
0: ใช่
1: ไม่ยอมต่ออุปสรรคง่ายๆทำให้พวกเขามาถึงตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับระหว่างคนจับตามองว่าเด็กเมื่อตอน6เดือนเมื่อ20ปีที่แล้วคนนึงมาอาบน้ำให้คนนึงนั่งอยู่ในกระมังเนี่ยมาเดินวันนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง
0: แต่เมื่อกี้ไม่เห็นทักกันเลยอ่ะ
1: เอาไว้ก่อน
0: เกมจบค่อยว่ากันใช่ไหมเมสซี่กับยามาคร
1: ับ พอเมสซี่นี่ทักกับทางโรดี้แล้ว
0: ครับน่าจะต้องมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองชาติก่อนสักครู่หนึ่งแฟนบอลเต็มสนามนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: ผ่านพ้นไปแล้วครับการบรรเลงเพลงชาติของสเปนและอาร์เจนตินานะครับเมื่อสักครู่กล้องจะไปได้มีกษัตริย์ฟิลิเป้ที่4แห่งสเปนก็เสด็จมาถึงสนามด้วยฝั่งอาร์เจนตินานี่ท่านประธานาธิบดีบอกว่าถือเคล็ดเพราะว่าเชียร์ที่บ้านชนะมาตลอด ก็เลยไม่ตอบรับคำเชิญของท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วเชียร์นี่ก็ใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมด้วย บอกว่าวันเล่นกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไปเพิร์ทถอด ถอดแป๊บเดียวโดนตีเสมอเลย
1: ก็เลยต้อง
0: เอาคลิปเอากลับมาใส่ใหม่ ขนาดว่าร้อนขนาดนั้นสเปนตัวจริงทั้ง2ทีมนี่รายชื่อเชื่อว่าหลายท่านเกาะติดอยู่คงทราบอยู่แล้วนะถือว่ามีพลิกโผมั้ยน้ำหนักหน้าห่างจากที่คาดคิดไว
1: ้ฝั่งของอาร์เจนตินามีพลิกโผอยู่บ้างแต่ฝั่งสเปนก็เมื่อทีมดีอยู่แล้วก็ อย่างนั้นเลยครับ
0: ตั้งแต่รอบ8ทีมมาแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งซิมอนส์ปอโรกูบาซีลาป็อกกูคูเรียโดดรีฟาเบียนรูอิสยามาโอโมไบนาแล้วก็โอยาซาบาวนะครับทีมของเดลาฟูเอนเต้ก็ตามโผเลย
1: คือฝั่งสเปนเนี่ยจัดไว้แบบว่าเขามีความพร้อมแบบนี้ก็จัดมาแบบนี้เลย ส่วนฝั่งของอาร์เจนตินาจัดเพื่อที่จะมาวางหมากสู้กับสเปน
0: ใช
1: ่ต้องรู้ว่าตรงนี้จะส่งผลแค่ไหนนะครับ
0: ทีมของสกาโลนีวานิสเอมี่มาร์ติเนสเหมือนเดิมแบ็คขวาได้มาใช้มอนทิลนะเล่นแบ็คขวาโรเมโรมาร์ติเนสทาเกฟิโกเอาตามโปรนาวส์ตามที่นักหังถนัดเดอบอลแมคเคอลิสเตอร์เฟร์นันเดสแล้วมีนิโก้กอนซาเลสออกสตาร์ทวันนี้นะครับข้างหน้าก็เมสซี่และอัลเวเรสก็มีนิโก้กอนซาเลสเขาลงมาอย่างในเกมกับอังกฤษก็ลงมาเป็นสำรอง
1: ครับมายืนซ้ายเพื่อที่จะช่วยทางทากิฟิโก้ต้านกับยาเมา
0: ผู้ตัดสินสลาฟโกวินชิชนะครับจากสโลวีเนีย
1: เจ้าตัวพอรู้ว่าได้ตัดสินบอลโลกนี่ถึงกับดีใจจะร้องไห้เลยนะครับวินซิส
0: ก็แน่นอนครับสเปนผลงานต้องถือว่าดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
1: ครับ
0: จากที่เสมอกับบูเวดี้เกมแรกใช่ไหมฮะจริงน่าจะเชิญมารับถ้วยนะ
1: จริง
0: เพราะว่าเล่นกับสเปนก็ไม่แพ้
1: เป็น
0: เล่นกับอาร์เจนก็ต่อเวลาด้วย
1: เป็นทีมดาวรุ่งเป็นทีมที่น้องใหม่อะไรก็ว่าได้นะผมว่า
0: แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือชนะมาต่อเนื่องเกมรับเสียประตูเดียวใช่ไหมครับสำหรับสเปนซึ่งอาจจะตรงข้ามกับอาร์เจนตินาซึ่งพิสูจน์ได้เห็นว่าอยู่ภายใต้ความกดดันตามหลังอยู่ยังกลับมาส
1: ุ
0: ดท้ายก็ตีตัวเข้ารอบมาได้ตลอดแต่ละเกมนั้นไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับเล่นกับกาบูเวดี้กับอียิปต์โดนน้ำสองลูกเนี่ยนะครับ
1: จิตใจห้าวหาญแล้วก็มีความสามารถพอที่จะพลิกมาชนะได้ของทางอาร์เจนตินา

0: สมสมกับเป็นแชมป์โลกเก่าแล้วครับ
1: ใช่รวมทั้งรอบตัดเชือกกับอังกฤษ
0: นี่มาดูฝั่งของสเปนบอลถ้าเป็นแฟนเป็นแฟนคอบอลสเปนก็เชื่อง่ายว่าวันนี้บาร์ซ่าดวลกับแอตเลติโกมาดริดแล้วครับ สไตล์จะลักษณะอย่างนั้น
1: ยูเนสกาโลนี่เมื่อสักครู่ยังเห็นคุณสนพูดถึงว่าเคยอบรมโค้ชกับเดลาฟูเอนเต้มาแล้วแล้วเดลาฟูเอนเต้นี่ก็เคยคุมเยาวชนเซบีย่ารับมือกับเมสซี่สมัยเป็นดาวรุ่งของบาร์เซโลนารู้พิสงเมสซี่มาตั้งแต่ยุคนั้น
0: คุณไทยโคศกวิธีมวย
1: ไมเคิลบัฟเฟอร์ขนมาหมด
0: เป็นวันที่ทำโชว์ของแล้วสนามที่สวยนะครับอยู่นอกเมืองนิวเจอร์ซีย์นี่ยืนอย่างนี้จะเป็นฝั่งของอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับทั้งคู่ก็ใส่ชุดของตัวเองที่คุ้นดีอยู่ครับว่าสีนี้เป็นของใครหาเกมเริ่มมาดู90นาทีจะรู้ผลหรือไม่นะครับอาร์เจนบุกจากขวาไปซ้ายวอของอาร์เจนตินาที่ลิซาโดมาเจเนสนะครับขึ้นซ้ายหมอโดนดักได้แล้วครับดูว่าชิงกลองบอลบอลสเปนกูบาซีมาตั้งที่อูเนซิมอนแล้วครับ
1: เซตบอลจากหลังเหมือนเดิมมีโรดี้จะมาคอยเล่นร่วมด้วยนะครับวันนี้เจอหน้าคู่นะครับก็เหมือนกับมีเมสซี่อัลเวเรสคอยหาโอกาสตัดบอลจากหน้าประตูของสเปนเองนี่แหละครับ
0: บอลของสเปนคูบาซี่แล้วโอโม่เขาถึงโอยาสบาสเปนได้บอลเปาโลไม่วางยาวอยู่กับสเปอร์อาจจะวางยาวตรงนี้ก็ทีมชาติเนี่ยเป็นบอลที่ต้องว่าคายบอลต้องแม่นยำแล้วครับ
1: เขาเล่นกับลามีนก็ไม่เลวนะด้านขวาเนี่ย
0: บอลซ้ายลาปอกดูว่าสั้นๆกับดานิโอโม่แล้วครับช่องนี้โอโม่ไปที่กุคุริยาขึ้นซ้ายของฝั่งสเปนแล้วครับใบหน้าดูว่าบอ50-50ตรงนี้บอลโล่ฟาวนี่ครับบอลพลาดนิดเดียวนี่ตัวว่าต้องปิดเกมนิโก้ครับที่โดนทำฟาว
1: เป็นฟรีคิกครั้งแรกของเกมนี้เลยครับนี่ก็กอนซาเลสเกือบจะฉกได้อยู่แล้วคืออาร์เจนตินาก็เล่นกับหลายทีมคือไม่ได้ครองบอลมากกว่าซึ่งวันนี้ก็คือเป็นลักษณะนั้น
0: คือปล่อยให้เป็นคอบอลไปแต
1: ่
0: ปิดช่องไม่ให้ขึ้นเกมเร็วได้แล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสริมเส้นนะบอลริมเส้นตรงนี้ไปได้คอนทาฟิโก้ต่อถึงอัลวาเรสตั้งใหม่เอ็นโซจังหวะบอลของทางอาร์เจนตินาบ้างนะครับเอ็นโซเฟนเดสยังขึ้นไม่ได้ย้อนมามาร์ติเนสย้อนหลังทากิฟิโกยังถันอยู่ครับบอกไปแอลิสเตอร์ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของอาร์เจนตินาฝ่ายครองบอลบ้างแล้วครับเอนโซย้อนเล่นกับโรเมโรดูแล้ว
1: ปาเลเดสเนี่ยต้องมีตัวมาคอยเชื่อม
0: นะจะใช้สไตล์ใกล้กันเลยนะครับบอกขึ้นขวาบ้างมอนเทียลหาครับดูว่ามอนเทียลสั้นๆต้องย้อนใหม่เนี่ยดูชั้นเชิงไม่มีใครกล้าที่จะผลีผลามแล้วครับบอกของอาเจน่าที่โรเมโร่ครับดูตรงนี้เดอปอย้อนมาเอ็นโซสั้นๆกับแม็กอลิสเตอร์ครับเดอปอเคาะใหม
1: ่ช่วงแรกครับไม่กล้าผลีผลามทั้งสองฝ่าย
0: ทางนี้ก็ออกข้างแล้วครับแต่ลูกนี้เป็นปอทุ่มของสเปนปอโร่ทุ่มไปตั้งหลังเลยครับตั้งที่คูบาซี่ก็ไหลย้อนไปที่อุเนซิมอนซิมอนลาป็อกเลือกเปิดยาวตรงนั้นมีร่วงกุศิน ชี

0: ว่าฝั่งของมอนเทียลฟาวใส่ใบหน้าครับเป็นฟรีคิกของสเปน
1: ทำท่าจะเสียเหลี่ยมเลยฟาวก่อนเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังในเกมกับอังกฤษแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เลยสตาร์ทกับมอนเทียล
0: ฟรีคิกเล่นสั้นครับของสเปนบอลที่คูบาซี่โอโมพลิกเข้าในแล้วสั้นๆอ่ะครับแต่ว่าบอลมาถึงยาเมาแล้วเป็นยาเมาเปิดแฉลบมาทางเรียวโม่ขึงชื่อให้กับเลมินยาเมาได้เอียงแล้วติดเซฟของมาร์ติเนสครับโอ้โหยังศูนย์ศูนย์อยู
1: ่โอ้โหเกือบไปแล้วครับการประสานงานยอดเยี่ยมนะครับนี่ขนาดว่าเอานิโก้ลงมาเพื่อจะมาดับเบิลทีมใส่ยาเมานะโอ้โหโอโมชิ่งคืนแล้วซัดด้วยซ้ายแต่ว่าเอมี่ยังล้มตัวเซฟได้นะครับ
0: ตรงนี้ดักได้ครั้งหนึ่งของโรดี้อาร์โรดี้มาขอไหลต่อให้กับทางยามาเปิดติดบล็อกครับโอ้โหยังไม่ได้ยิงโรดี้ตามเงียบได้ไหมให้บอลลงมาตั้งข้างหลังตรงนี้ยังเก็บได้ครับทีละป๊อกกระลุกเท้าฝั่งของอาร์เจนส่วนมากเมสซี่ได้หลุดเดียวเจอกันคุณเดซิมอนซิมอนประตูโล่งแต่โรดี้เก็บได้บอลของสเปนแล้วครับขึ้นซ้ายลูอิสดูตะวันต่างก็พอไปจังหวะเร่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแทบจะตั้งหลักไม่ทันนะครับเลยใบหน้าพอไม่มีช่องก็ชะลอสปีดแล้วครับคูคูลิยาขึ้นซ้ายของสเปนใบหน้าย้อนมาลุยส์ลาป็อกขึ้นมาสูงแล้วครับมาเองไม่มีช่องเคาะกันใหม่ซ้ายคูลิยาเป็นทางใบหน้าขึ้นมาตั้งมาที่โรดรีนะครับสเปนขวาบ้างถึงตรงนี้จังหวะของยาเมาเคาะใหม่ครับเจอตามคุมนี่ยังไม่เสี่ยงเหมือนกันฟาบิงลุยส์คูบาซี่เคาะใหม่โรดรีมาที่บอโร่บอโร่ยังขึ้นไม่ได้บอกมาถึงซิมอนแล้วครับบอของสเปน
1: เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับอาร์เจนติน่าเห็นจังหวะตอบโต้ซิมอนนี้ออกมาก็มีพลาดเหมือนกันในฟุตบอลโลกเที่ยวนี้แต่เมื่อสักครู่ยังไม่พลาดนะครับแล้วอาร์เจนติน่าฉวยโอกาสไม่ได
0: ้ตรงนี้เกือบไปครับลาป็อกคูบาซี่มุมนี้ของทางสเปนมาแล้วโรดรีมาข้างหน้าไม่มีใครแล้วครับมาคนเดียวออกด้านข้างบอลจังหวะสองเก็บได้ที่คูเรย่ามาตามไปโอโมเดนิโอโมถึงปอโลเอายาสบาวเคาะคืนแล้วปอโลโดนขวางไม่สิไม่ว่าอะไรครับไม่ว่าก็ทางอาเจนจะสวนแล้วครับบอลของนิโก้กอนซาเลสนิโก้เกี่ยวไม่ติดเลยสวนไม่ได
1: ้ปอโลเสียตำแหน่งไปแล้วพยายามจะฟ้องเอาฟาวนะครับนี่ครับมาตรงฮาร์ฟสเปซอีกแล้วนะครับสิงห์มองแล้วไม่ให้รินชิต
0: อาจจะมองว่าพอจะเล่นได้อยู่แต่พยายามไม่จะเล่นนะครับก็เลยไม่เป่าเป็นบอลของสเปนในหน้าใหม่คูบาซี่โอโมพลิกซ้ายโคเรียช่องนี้น้ำหนักมันไม่พอครับไม่ทะลุดูว่าดักได้ของทางอาร์เจนตินามาร์กิสเตอร์โดนแย่งคืนแล้วมาทางปอโลครับปอโลให้ยาเมาถึงต้องนี่เอาสบาวไม่มีช่องออกด้านข้างไม่มีใครแล้วครับดูลิซาโดมาร์ติเนสบังเอาฟาวทางวิโก้ครับบังเอาฟาวได
1: ้วันนี้งานหนักแน่นะครับนิโคลัสทาเกเรฟิโก้แล้วก็ต้องเอานิโก้กอนซาเลสมาคอยช่วยหยุดลามินยาเมานี่ดูจังหวะโต๊ะกลับเขามีภาพรีเพลย์ด้วยครับซึ่งซิโมนออกไปนี่ยังดีว่าสกัดไม่เข้าทางพวกอาเจนนะครับที่จะสวนในจังหวะแรกส่วนยามานี่2ครั้งแล้วคร
0: ับ โอ้
1: ติดลีซันโดก่อน
0: บอยาวของอาเจน่าตัวซีดักไว้ได้ครับแล้วโรดี้ตั้งใหม่โอ้ปาลูอิสไม่เข้าใจกับทางปอโลปอทุ่มของอาเจนติน่าละครับ
1: ฟาเบียนรูอิสก็ได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเลยนะครับเล่นเหมือนคอยเอสคอร์ตให้โรดรีนะครับแทนที่ของเปดรีนะ
0: ทางเลฟิโก้จะทุ่มแล้วครับ

0: ย้อนมาตั้งที่ลิซันโดมาร์ติเนสโรเมโรย้อนเอมี่มาร์ติเนสเล่นสั้นกับลิซันโดมาร์ติเนสนะครับกลิ่มเส้นตรงนี้หลุดออกข้างบอทุ่มของสเปน
1: โรนัลโดนะเอาถ้วยมาให้ท่านแอบดีทรัมป์
0: อานาย
1: โรนัลโดเนี่ยฟันธงไว้แต่อาจจะเป็นการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าสเปนจะชนะและชนะง่ายด้วยอันนี้มุมมองของพี่โดนะโดอ้วน
0: บอโดงมายาเมาดูดออกข้างบอทุ่มของอาร์เจนตินาครับลิซันโดมาร์ติเนสขึ้นทางขวาบางที่โรเมโรย้อนให้เอมี่มาร์ติเนสนะครับสเปนบีบสูงลิซันโดมาร์ติเนสใช้บอลยาวบอลยาวตรงนี้พักของนิโก้โซเลสพักไม่อยู่แล้วจะบอลให้กับสเปนไปแล้วขึ้นซ้ายของสเปนคูริยาก็ไม่เร่งครับรอให้โรดี้ตั้งจังหวะวางข้ามมาหายาเมาดูดไม่ติดกับลูกนี้บอลทุ่มของอาร์เจนตินาทางเกรเฟโกจะทุ่มแล้วครับทุ่มขึ้นหน้ามาตรงนี้ผู้สินปล่อยเลยครับบอลชาวบ้านหน้าโดนดักได้แล้วทีนี้อาร์เจนตินาบ้างก็เป็นแย่งคืนโดยคูบาซี่ลงมาตั้งใหม่ลาป็อกต่างทีโรดี้นะครับสเปนเดินหน้าใหม่ในแดนของอาร์เจนตินาโกโกเรียลาป็อกคืนโกโกเรียใบหน้าโดนจี้เร็วบอทุ่มของสเปน
1: ก็ตามคาดเลยครับตอนนี้สเปนเหมือนขึงได้ด้วยแต่ก็ยังเจาะไม่ง่ายครับ
0: คูบาซี่ขึ้นขวาปอโรผายกเข้าในแล้วครับปอโลแล้วเปลี่ยนแกนเป้าอยู่ที่ใบหน้าน้ำหนักได้ใบหน้าย้อนมาคูริยาตุยสตั้งทีโรดี้โรดี้ได้ตั้งจังหวะอีกแล้วครับมีพื้นที่ออกไปซ้ายคืนไอ้ที่ฟาบิลูอิสเปิดลึกมันเกี่ยวส้นทิ้งได้ของทางลิซันโดมาร์ติเนสเตะมุมของสเปนแล้วครับ
1: โอ้โหโดนกดดันหนักครับอาเจนตอนนี้คือตรงกลางนี่ถือว่าสเปนครอบครองได้นะครับอาร์เจนตินาน่าจะเสียเปรียบแล้วครับในแดนมิดฟิลด์ทำเกมไม่ได้ตอนนี้รับอย่างเดียวนะแต่ข้างหลังนี่กองเชียร์อาร์เจนตินาทั้งนั้น
0: อเล็กซ์ใบหน้าจะเปิดลูกเตะมุมคูมันเชียวกับโอโม่แล้วสินเตือนใบหน้าเลือกเป็นตัวนอกให้กับโอโม่เอาลงพื้นก็โดนจิ้มทิ้งได้ทันครับยังได้อยู่สเปนว่าใหม่โอโม่ข้ามมหายาเมาเอาลงพื้นหนีตัวแรกได้ออกมาน้ำหนักขาดไปหน่อยครับต้องเตะยัดของทางใบหน้าได้มาที่ยาเมาบังเอาทุ่มเป็นปาโลขึ้นมาทุ่มแล้วครับทุ่มย้อนมาที่คูบาซี่คืนใหม่ครับปาโลเดี๋ยวคูบาซี่ทางขวาตันแล้วโอ้เปลี่ยนไปซ้ายคูคุริยาโดนจี้เร็วไม่เสียงครับย้อนถึงซิมอนอุนายซิมอนคูบาซี่ย้อนคืน19ปีเท่านั้นนะครับคูบาซี่กับยาเมาเนี่ยโรดรี
1: เล่นดีทั้งคู่นะโดยเฉพาะคูบาซี่นะครับการออกบอลต่าง
0: ๆลาป็อกวางยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าพิงเป็นสบาวพิงนะแต่ของบอลไม่ได้บอลของอาร์เจนมากโดนดักจะบอลให้สเปนแล้วครับเดินหน้าใหม่ของสเปนโรดรีดูเอสโรดรีข้ามมาปอโร

0: ตัวข้างหน้าถึงอจสบาวหมดแรกไม่ดีเท่าไหร่โดนดักได้แต่เขาทางโรดรี่ครับแก้ใหม่เป็นวองสเปนอยู่แล้วครับจังหวะ2โอเปโลเกือบไปครับหมอถึงโอโมโอโมก็เจอเมลิสเตอร์เข้าลูกนี้หูหูเมลิสเตอร์ว่าหรือว่าผู้ตัดสินต้องมาดูเลยครับ
1: คือประเด็นเล่นหนักเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกสเปนมันให้สัมภาษณ์กันไปก่อนหน้านี้ครับอาเชนใช้ฟิสิกอลเกมโอ้โหจะเข้า
0: ย ังไม่ลุกนะครับเป็นลูกฟรีคิกของสเปนนะครับ
1: ลูกช้านี่พยายามจะกดดันผู้ตัดสินไปด้วยครับ
0: น่าจะมีเหลืองหน่อยไหม
1: น่าจะแจกเหลืองเปล่า
0: ผู้ตัดสินยังไม่ควักนะครับ
1: เสร็จแล้วเพียบแล้วในสนาม
0: บอลยาวมาถึงเอมิมาร์ติเนสครับเป็นบอลของอาร์เจนตินาดึงบอลเพื่อดึงช้าแล้วครับเอมิก็ไม่เร่งคลายบอลมาขึ้นทางซ้ายที่ลิซาโดมาร์ติเนสครับมาร์ติเนสเปิดเลือดมาเมสเตอร์ชิงกับเทฟิโก้แล้วหาบอลของอาร์เจน่าบ้างเมสเตอร์ไอ้เมสซี่ก็โดนใบหน้ามาดันใบหน้าฟาวล์เป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนติน่าแล้วครับ
1: เริ่มจะได้เห็นอาร์เจนติน่าทำเกมบ้างครับ
0: ใช้ศอกเหน็บเลยนะครับของเล็กใบหน้า
1: จะโดนในบัปเป้ยิงแซงหรือว่าบทบาทยังเยอะอยู่นะครับเมสซี่ช่วงหลังเกมหลังสุดทั้ง2ประตูที่ได้ครับ
0: ลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดปออยู่ที่ลูกแล้วครับ
1: เซนเตอร์แบ็กนี่ทำประตูมาแล้วนะครับทั้งโรเมโรทั้งลีซันโดนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี
0: ้โดปอวางมาให้เพื่อนโค้งมันลึกไปหน่อยครับว่า
1: ดิโก้ครับดูลายมันล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยครับแต่ว่าเซตเพลย์ก็ยังเป็นอะไรที่ลุ้นได้นะครับ
0: สเปนขึ้นเกมใหม่คูบาซี่ขึ้นทางขวาให้ปอโลแล้วครับปอโลเปิดยาวใช้ความเร็วของยาเมาหลุดบอลตรงนี้หลุดได้อาจจะกับทายาททางฟิติโก้กระชากแล้วเปิดเลียดลึกมันลึกเกินไปครับว่า
1: เตรียมเข้าฮอส2คนเลยครับตัวครับยามายังผ่านทางฟิติโก้จนได
0: ้วอลงพื้นลาปอกย้อนให้กับคุณนายซิมอนเปิดยาวออกมาปริ้นแล้วครับบอลทุ่มของอาร์เจนตินา
1: โดดเร่งครับต้องรีบสาดทิ้งไปก่อน
0: อาเจนคล็อกบอลที่เอ็นโซ่ฟันเดสครับโรเมโรทางขวาเดอปอต้องย้อนคืนมาที่เอมี่มาร์ติเนสก่อนเน้นรัดกุมกับฝั่งของอาร์เจนตินาเมื่อจะขึ้นเกมเนี่ยลิซาโดมาร์ติเนสวางยาวตรงนี้บอลเข้านิโก้พักได้แล้วแต่เสร็จบอลโลครับบอลโลย่างมาได้ไอเลกับโรดรี่จ่ายขึ้นมาหน้าโอโม่ถึงยาเมาผู้สินปล่อยไม่ปล่อยนะครับเห็นไม่ได้เปรียบแล้วจังหวะที่จะนี่โอโม่แล้วตรงนี้ผู้สินที่สี่ต้องมาแล้วครับว่าทางเกมิโก้กับยาเมา
1: คือพี่อันจะมาบังก่อนนี่บอลมาตกใส่หลังนิโก้กอนซาเลสแล้วครับเกือบจะเป็นใจแล้วจังหวะบอลตกแต่ยังฉวยโอกาสไม่ได
0: ้สเปนมาใหม่ครับบอลที่ใบหน้าเฟิงลูสขึ้นที่กูคูเนย่ามีขยับแล้วแต่ไม่ให้ยอมมาใหม่ลาปอ

0: ช่องนี้ใบหน้าโฉบมาเล่นเจอตามติดครับโดยทางโรเมโรแล้ว มีเน็บ
1: เริ่มจะมีแถมหน่อยไม่ยอมให้ใบหน้าเล่นนะครับ
0: บอลทุ่มของอาร์เจนตินาครับโดยมอนเชลทุ่มให้ลูกหัวเอนโซตรงนี้โอโมมาตัวบล็อกแล้วครับเอนโซร้องลั่นเลยครับ
1: อารมณ์ค้างมาจากดอกก่อนหน้าหรือเปล่านะครับโอโมที่โดนแมคคาริสเตอร์เสียบมา
0: ผมมีวางด้วยมีวางนิดๆนะครับเป็นลูกฟรีคิกของอาร์เจนตินาแล้วครับ
1: แมตต์เดมอนก็มานะครับ
0: กล้องจับสคาร์โลนี่บ้างครับครั้งที่แล้วนี่มือใหม่เลยครับทีมชาติไม่ใครนึกว่าเขาจะพาทีมชาติมาคว้าแชมป์โลกได้นะครับเที่ยวนี้ดูว่าจะได้ซ้ำสองหรือไม่ลาป็อกหนักได้บอของสเปนสัดยาวแล้วลาป็อกเปาติยาเมาบังพิงแล้วพักลูกนิดเจอเมสเตอร์มาช่วยแย่งได้แย่งแล้วมันติดโรดี้ครับโรดี้ดักแล้วจ่ายใหม่ยาเมาชิงโอโมอาจะสวนยาเมาติดแล้วบอเขาเหลืองของเมซี่เมซี่มาตั้งที่เดอเปาเป็นบอของอาเจน่าบ้างครับเอ็นโซ ฟานเดสไปเร็วไม่ได้ต้องถอยร่นมาแดนตัวเองมอนเทียวลงถึงโรเมโรแล้วครับหาช่องกันใหม่ของทางอาร์เจนตินาลูกนี้ไม่ออกบอกกระชอกเข้าเหลี่ยมของโรเมโรล้ำหน้าครับโอยาซาบาลล้ำหน้า
1: ตำแหน่งของโอยาซาบาลครับคือจริงๆคู่นี้น่าจะต้องเจอกันในเกมที่เขาจะเอาแชมป์ยุโรปกับอเมริกาใต้มาเจอกันนะครับแต่ว่าโปรแกรมแน่นจัดไม่ได้สุดท้ายก็มาเจอกันนัดชิงฟุตบอลโลกอยู่ดี
0: ไหนๆก็ได้ไหนแล้ว
1: เพราะว่าสเปนก็แชมป์ยูโรใช่ไหมครับอาร์เจนก็แชมป์โคปาอเมริกาเมื่อ2024
0: ในสนามบอลของอาร์เจน่าครับเมซี่ได้บอลหาครับกลางสนามเวซี่มองหาเป้าดูแถว2ตัว2อุตส่าห์พักให้แต่ว่ามันก็ทางเควินลูอิสแล้วล้ำหน้าด้วยครับล้ำหน้าของทางอาร์เจนตินาอาวาเลสครับที่พักแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปบอลเพื่อนของสเปนโอโมหลอกตรงนี้โดนแย่งได้โดยซันโดมาติเนสแล้วเอนโซเดปอลของอาร์เจนตินานะครับเดปอลย้อนมามอนเทียลเอาชัวย้อนหลังบอลคลองไม่ปล่อยบอลเสี่ยงแล้วครับลิซาโดมาร์ติเนสเจอโอโมบีบนะดูว่าเข้ามุมแล้วเคลียร์มาโดนดักได้โดนโรดี้แล้วบอลเหลี่ยมของโอยาซาบาเอาตัวบังตัวเหมือนกูจะล้ำหน้าเลยไม่กล้าเล่นด้วยเลยครับโอยาซาบามาร์ติเนสเปิดยาวมาก็จะใช้จุดพุ่งและความเร็วของอัลวาเรสนะครับเผื่อจะแม่นยังไม่เข้าเป้าสเปนมาใหม่ครับขึ้นที่โรดรีลูอิสคูริยาขยับเหลือที่ใบหน้าให้คูริยาบังแล้วเปิดติดบล็อกของทางเดอเปาตรงนี้เตะมุมของสเปนครับ
1: คือเติมได้ตลอดนะครับคูริยาเพราะว่าสเปนก็ไม่ได้มีอาร์เจนตินาไม่ได้มีตัวริมเส้นทางขวาที่เป็นตัวรุกจริงๆนะครับคือมาเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางเยอะก็เป็นเดอพอครับที่ต้องคอยมารับมือครับเวลาคูริยาเติมแล้วเสียเตะมุมเมื่อคราวนี
0: ้โรเบโร่ก็เข้าคู่กับลาป็อกแล้วครับเลือกมาเข้ามือของเอมิโอติเนสเปิดไม่ดีพอครับเอมิมาเตเนสออกเร็วไม่ได้มาขึ้นที่ลิซาโดมาเตเนสครับสั้น

0: กับทางทาติวิโก้แล้วตรงนี้เอนโซ่บอชิงเหลี่ยมกันเข้าเหลี่ยมของแมนเชสเตอร์เมสซี่โดนดึงแล้วครับไปต่อจากตรงนี้ได้ฟาวเพราะว่าโรดี้ไปดึงแล้ว ดูสเปนไม่ปล่อยให้เมสซี่มีโอกาสได้เล่นเลยครับ
1: ชั้นเชิงเมสซี่ครับโอ้โหโรดรีต้องยอมฟาวเลยครับลงมาเล่นค่อนข้างต่ำนะครับเมสซี่ตอนนี้คือปล่อยอัลวาเรสอยู่ข้างหน้าต้องมาช่วยเชื่อมเกมครับเป็นเบรกโฆษณาที่อเมริกานัดชิงนี่ไม่ทราบครึ่งนาทีปาเข้าไปเท่าไหร่
0: ไอ้นักบอลได้ดื่มน้ำด้วยอากาศร้อนนะครับ
1: วันนี้จริงๆยังน่าจะไม่ถึง30
0: ก่อนจะเริ่มเหมือน27องศา
1: ประมาณ27
0: ครับยัง0-0กับผ่านไป24นาทีนิดๆเป็นฝั่งสเปนที่มีโอกาสใกล้เคียงมากกว่านะครับ
1: ใช่ครับปีหน้าจะหาโอกาสฉับฉวยแล้วครับแบบนี
0: ้
1: ไม่ก็คือพวกลูกตั้งเตะทั้งหลายจะต้องมีการแก้เกมเหมือนกันนะครับเดลาฟูเอนเต้
0: แบ็กซ้ายเก่านะครับดวงกับแบ็กขวาตะปันนุสเขาดีแบ็กขวา
1: ของบอลที่ผ่านมาสเปน 55% นะครับมีโอกาสไปครั้งหนึ่งเข้ากรอบขณะที่ฟาวนี้ก็รวมไป7ครั้งเข้าไปแล้วครับเตะมุมครั้งหนึ่งน่าจะ2แล้ว
0: 2ครั้ง2ครั้งครับ
1: พวกอาเจนก็อย่างที่คุยกันครับคือเล่นภายใต้ความกดดันแบบนี้ได้เก่งอยู่แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็น2ทีมใหญ่แต่ว่าเจอกันในบอลโลกมาแค่ตอน1966นะหังเกิดยัง
0: มันเกิดแล้วด้วยโคกปลาละดูครับหลังจากที่เห็นเกมกันแล้วช่วงเวลาที่ดื่มน้ำเนี่ยได้แก้เกมกันไปจากผ่านมา24นาทีก็ต่างฝ่ายต่างก็เล่นในเกมของตัวเองได้นะครับยังไม่มีใครพลาดแล้วก็ที่สำคัญ
1: แจ็คเกอร์นะมาด้วยนะ
0: คือไม่ใครกล้าเสี่ยงกล้าบุ่มบามครับก็เล่นตามจังหวะตัวเองวงการบันเทิงวงการนักร้องนั่นเลยนะครับที่กล้องจับมาเนี่ย
1: แล้วในช่วงพักครึ่งก็น่าจะใช้เวลาเยอะคือน่าจะวางแผนกันได้เยอะพอสมควร
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะเป็นพักครึ่งเวลาที่ก็ทั้งยาวนะครับเรามีฮาร์ฟไทม์โชว์ด้วย
0: ลูกฟรีคิกของอาเจน่าโดยเอนโซ่แล้วครับเล่นสร้างกับเมสซี่โดนบีบแล้วครับตังโรเมโรย้อนคืนมาเอมี่มาร์ติเนสให้ลิซันโดมาร์ติเนสทางซ้ายเปิดยาวเปิดยาวมาติดคูบาซี่แล้วจังหวะ2บอลตรงนี้แฮนด์บอลครับว่าแมนเชสเตอร์แฮนด์บอลเป็นฟรีคิกของสเปนแล้วครับ
1: เจตนาหรือเปล่า
0: คูบาซี่นั้นมาขาดยังดีที่เวสซิมอนยังไวพอแล้วคูย่ายังทันครับแก้ไขได้เตะยัดเอาทุ่มได้ถือว่าเอาตัวรอดได้เก่งของทางคูริยา
1: โอ้โหน้ำหนักเกือบขาดนะครับบอลขึ้นหลังของคูบาซี่ซิมอนยังตื่นตัวอยู
0: ่เกมดับนี้เนี่ยพลาดนิดหน่อยโอกาสน้ำตาไหลได้นะครับ
1: สเปนเนี่ยไม่เคยตามหลังนะบอลโลกเพราะว่าต้องมีเสียเป็นลูกเดียวด้วย
0: บอลสเปนมาที่ว่างได้ครับบอลโร่เล่นกับยามาวยามาวเจอทางฟิโก้ตามติดโดนดึงโดนดึงแล้วครับลูกฟรีคิกของทางสเปน
1: ก็ต้องยอมนะครับ

0: ได้ฟรีคิกก็เล่นสั้นนะครับฝั่งของสเปนหมอตั้งหลังทีคูบาซี่ลาป็อกมีโรดรีประคองโรดรีออกด้านข้างครับมาที่คูบาซี่มาขวาปอโรตัวไหนโอโมวงไม่ทันแล้วครับโดนบีบแล้วต้องหาเจ้าบ่าวใหม่คูบาซี่ฝั่งอาจาน่าก็ไม่ได้เข้ามาพวกเข้ามาเป็นการตั้งโซนนะครับตรงนี้หลุดเท้าอิซาโดมาร์ติเนสถึงก่อนแล้วเอมิมาร์ติเนสเจอใบหน้าบีบออกด้านข้างเดอปอลเดอปอลโดนดักได้โดคูรุย่าแล้วตรงนี้ฉกได้ของเอนโซ่ฟานเดสเอนโซ่สาดยาวครับจะใช้ความเร็วมันลึกไปนี่วางเอาความเร็วของอัลวาเรสเลยนะครับ
1: ใช่ครับเป้าหมายเลยครับถ้าตัดเกมได้นี่สาดยาวข้างหน้ายังไม่แม่นครับโดนเร่งมาด้วยคุณผู้ฟังเป็นผู้พิการทางสายตาชื่นชอบสไตล์การพากของหน้าหางมากครับวันนี้ผมคิดว่าสเปนมาเพราะว่าหมูเด้งเชียร์อาร์เจนตินาไปแล้ว
0: ขอบคุณมากครับ บอลตรงนี้ครับโอกาสของทางเดอปอลคูเรียยังแก้ไขได้อีกครั้งที่คุริยามาช่วยแล้วเดินหน้าโดยทางคุริยาก็บอกของทางสเปนมาได้ยาวๆเข้าแดนของอาร์เจนตินาครับไปหน้าโรดรีไหลมาลุยส์มองข้างในออกมาที่ยาเมาเจอนิโก้ดันแรกไหลเข้าช่องให้กับโอโมโชมลูกนี้หรือว่านิดๆเลยนะครับ
1: โผล่มาแล้วครับแต่ว่าแม่ให้จังหวะพลาดกันไปนิดนึงยังอันตรายเหมือนเดิมครับลามินยามาล
0: บอกประจำประตูของอาร์เจนตินาโดยเอมิ่มาร์ติเนสครับเลือกทางซ้ายชงได้ของทางนิโกสเลสแต่ว่าอัลวาเรสเก็บไม่ได้ครับเป็นบอลของสเปนพอได้บอลแล้วไม่ได้เร่งที่จะไปนะครับให้ตัดขบวนกันก่อนคูบาซี่ออโรไหลต่อให้กับยาเมาตรงนี้ติดเท้าของทางเทคริโกบอลของอาเจน่าครับโรเบโรโดนบีบให้ไปขวาเจอโอซาเบาไล่หาทางเอาตัวออกจากมุมแล้วครับเตะยัดไหลมาให้กับเดอปอลออกได้มอนเทียโดนดักแล้วบอลกระทางคูริยาเติมใหม่คูริยามาโรดรีลูอิสไปริมเส้นที่ใบหน้าล็อกรอกระชากถึงหลังล็อกเปิดมาติดอกของทางโรเบโร่หนึบเลยครับสเปนเก็บได้ใหม่มาที่กลางสนามแล้วครับลูอิสย้อนคืนมาถึงในซีมอน
1: เริ่มได้ไปถึงเส้นหลังแล้วได้เปิดแล้วครับอเล็กซ์ใบหน้า
0: ขึ้นขวาปอโร่แล้วครับปอโร่ก็เลือกโอจิซอเบาเก็บไม่ได้แต่ไม่ได้ฟาวด้วยบอลของอาร์เจน่าครับทีนี้อัลวาเรสยังไปเร็วไม่ได้เอนโซ่ฟานเดสทางขวามอนเทียวไปเลยกับเดอเปาเน้นเอาชัวร์เลยครับฝั่งของทางอาร์เจนที่ได้ครองบอลตรงนี้ไม่ออกแมนเชสเตอร์เจอกับโรดี้ดึงเป็นฟรีคิกของอาร์เจนตินา
1: ใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับทางอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เรียกฟาวได้ครับโรดรีก็ต้องยอมฟาวนะครับแบบนี้จะมาลุ้นจากเซตเพลย์แล้วนะครับ
0: เป็นโดปอจะเล่นนะครับอยู่กับเมสซี่มียาเมาด้วย
1: ขึ้นมาแล้วคริสเตียนโรเมโร
0: ฟรีคิกที่เกือบจะกลางสนามนะครับริมซ้ายเนี่ยที่ฝั่งของอาเจนได้ว่าจะมีลูกสุดหรือจากการบอมหรือไม่เล่นสั้นครับเล่นสั้นไม่บอมแล้วเอนโซ่คืนไปที่เมสซี่จะไปทางแคบมีตัวซ้อนลิซซ้อนแล้วให้ยามาได้จะขึ้นเกมของอาร์เจนแล้วครับปอโลโดนเตะเอ็นรอยหวายโดยคริสอัลวาเรสเดี๋ยวหน้าต่อครับบอลได้ฟาวของสเปนเล่นเร็วไปแล้วโรดรีข้ามมาหาโอโม

0: ดานิโอโมขึ้นตรงขวานะครับฝั่งของสเปนเปลี่ยนใหม่ไปที่โรดี้ทางซ้ายมี2เป้าแต่ย้อนมาขวาเตลูเอสปอโรยามาวคืนปอโรโรดี้ลาปอกเตอร์ขึ้นมาในแดนของอาร์เจนตินาแล้วนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันจะออกคายบอลนี่กูริยาไม่มีตัวขยับให้ทางริมเส้นยอมที่ลาปอกแล้วครับลาปอกโคกุริยาได้ช่องอาครับหาดูหาเป้ายัดมาเสาแรกโดนดักไว้ได้โดยโรเบโรอีกแล้วแล้วก็ล้ำหน้าครับล้ำหน้า
1: พยายามจะทิ้งจังหวะแล้วแต่ว่าก็ล้ำไปก่อนนะครับมาคุริยานี่น่าจะใช
0: ่ถ้าบอกเขานี่ได้วัดเลยนะครับลูกนี้นี
1: ่มาโดนสกัดกันเลยมาพงมาคร
0: ับฟรีคิกของอาร์เจนตินาโดยโรเบโร่แล้วครับมีเอนโซมาด้วยทำท่าจะเล่นสั้นนะครับแบบนี้ดูว่า
1: พอเล่นช้าพวกสเปนโวยแล้ว
0: มาขึ้นทางซ้ายที่ลิซันโดมาร์ติเนสลิซันโดริมเส้นทากิริโก้เป็นนิโก้ซะเลยครับโดนดักโดยบอโร่บอทุ่งของอาร์เจนตินา
1: คือแบ็คอาร์เจนตินาแทบจะไม่เติมเลยนะครับ อยู่ที่เกมรับอย่างเดียวเลย
0: คือทากิริโก้ก็ต้องจ้องอยู่ยามาวล่ะครับล่าสายตาไม่ได้ทุ่มมานิโก้พยายามจะพลิกไม่ได้ตรงนี้โรดี้บูได้ฟาครับโดนเข้าสองบอลในฟ้าของสเปนนะครับ
1: เรติโก้ครับเข้าไปฟาวก่อนเกมไปเข้า10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วนะนี
0: ่ปอโรเปิดยาวมาบอลยาวโรเมโรดักได้พักแล้วออกด้านข้างให้ทาเกฟิโก้ขึ้นเกมเอนโซของมาโดนฉกได้ครับแล้วโอโมหนีมาได้แล้วซ้ายคูริยาหลอกแล้วโอโมไม่ได้ไปครับต้องเล่นเองโอ้โหก็เลยได้แค่ทุ่มตรงนี้เล่นเอามอนเชียร์นี่โมโหเพื่อนเลยครับ
1: ยังเอาอยู่ครับไม่อย่างนั้นนี่ยุ่งครับคูริยากำลังจะพลิกแล้วเป็นโดมันเชียร์สกัดไม่ได้ก็โดนเข้ามารุมทางเอนโซเสียบอล
0: บอลของสเปนที่คูบาซี่แหละครับปอโรเล่นกับยามาวยามาวแต่งหนีนี่ทากิปิโก้มาเจอแมนเชสเตอร์ครับตั้งลังได้ตั้งลามก็เจอตรงนี้บอลของสเปนอยู่แต่มาตั้งกันใหม่ที่คูบาซี่โรดรีเข้าในให้กับใบหน้าถึงโอเจสบาลโอโมครับโอโมออกไปที่คูริยาเปิดเรียดติดส้นเท้าของโรเบโร่เขาทั้งคูเรย่าใหม่คูเรย่าย้อนมาโปโมมองหาเป้าเปิดมาให้ไม่ถึงกับติดในซันโดมาร์ติเนสแถว2ตรงนี้มุกเราไม่แฮนมาแฮนก็บอกเคลียร์ของทางกิวิโก้จะให้อวาเลสสวนก็โรดี้ครับมาชะลอไว้โดนดึงแขนนะครับโรดี้เป็นบอกของครับใช่
1: น
0: ี่
1: พยายามจะฟ้องแฮนด์บอลนะแต่ก็เกมกดดันได้มากขึ้นนะครับช่วงนี้สเปน
0: ลาป็อกขึ้นทางซ้ายนะครับย้อนมาคูเรย่าใบหน้าได้ใบหน้าเจอกับมอนเชียลโยกแล้วรอเอาได้ซ้ายไหลไปติดเอนโซเดี๋ยวกระชอบมาใหม่มาเข้าทางของนิโก้แล้วลิซันโดมาร์ติเนสเคลียร์ไม่มีใครครับปอโรเก็บเติมใหม่ของสเปนพยายามเร่งในช่วงท้ายแล้วครับสเปนปอโรตันทีคูบาซี่ลุยส์มาที่ลาปอกแล้วครับไปซ้ายใหม่ลาปอกว่าเข้าในดีกว่าพาเข้ามาในครับซันตันกับโรดี้แล้วใบหน้าถึงจังหวะนี้ครับมันย้อนหลังได้อยู่ของทางราชสบ่าวโอ้โหแต่กินมาร์ติเนสไม่ได้ครับ
1: โอ้โหจริงๆเกือบจะเป็นโอโม่พาไปก่อนนะแต่ว่าบอลมันไปเข้าทางของยาส

0: บาต่อกันสวยมากครับเหมือนจะย้อนหลังโอโม่แต่ว่ามีโอยาซาบาลได้กดเข้ากรอบแล้วครับแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสมันก็ไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับคนยิงประตูชัยสเปนเป็นแชมป์ยุโรปมาแล้วครับ2ปีก่อน
1: พอฉาบฉวยของอาร์เจนตินาโดนดักได้สุดท้ายบอทุ่มของสเปนแล้วครับบอสเปนที่เนซิมอนลาป็อกคูเรียเลือกเปิดยาวเป่าอยู่ที่ใบหน้าบอลลงพื้นมาใบหน้าเป็นมอนเทียลแย่งได้มอนเทียลมาแมนเชสเตอร์อาจจะขึ้นเกมบ้างครับไม่เร่งเหมือนกันย้อนมาตั้งกันใหม่ข้างหลังที่ลิซาโดมาร์ติเนสนะครับเล่นกับเอนโซ่เฟนเดสขึ้นขวาเดอปอลเดอปอลให้เมสซี่ฉีกออกมาด้านข้างครับเมสซี่พาบอลขึ้นมาบ้างเดอปอลสองนักเตะจากอินเตอร์ไมอามี่นะครับโรเมโรเล่นกับแมนลิสเตอร์เอนโซ่เฟนเดสริมเส้นเดอปอลให้เมสซี่โอ้อาครับเมสซี่ไหลมาต้องว่าอัลวาเรสออกที่เดอปอลมองหาเป้าติดคูริยาได้ไหมได้เทคสองเข้ามาข้างในดูคูริทางโอจิซาบาแย่งได้โอจิซาบาโดนตัดไว้ครับโดยทางลิซานโดมาร์ติเนสเหลืองแล้วครับลิซานโดมาร์ติเนส
0: เหลืองแรกของวันนี้ครับดิซันโดมาร์ติเนสก็จะเล่นยากขึ้นแต่เป็นจังหวะที่อาร์เจนตินาทำได้บ้างครับจากโอเพนเพลย์มันไม่ได้จบแล้วสุดท้ายดิซันโดครับเสียตำแหน่งไปแล้วต้องไปฟาวใส่ยอสบาลครับเริ่มจะเอาเมสซี่ออกไปเล่นทางขวาครับพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว
1: บอลสเปนขึ้นที่คูบาซี่แล้วครับปอโลปอโลเจอนิโก้ไม่พลิกก็ย้อนใหม่มาถึงลาป็อกลุยส์ขอขึ้นมาสายคูริยาขยับไม่มีช่องเปิดครับลุยส์ริมซ้ายเนี่ยคูริยาโล่งบอลโรดี้ไหลต่อให้คูริยาโดนดักได้จะเข้าทางโรดี้บอลของสเปนจังหวะ2เก็บได้ดีกว่านะครับเดินหน้ากันมาที่ลาป็อกโรดรีบอลกลางสนามตรงนี้ก็ไม่มีเป้าชัดเจนก็ไม่กล้าเสี่ยงคายบอลนะครับไปขึ้นซ้ายคูริยาไม่มีใครขยับให้โรดรีถึงคูบาซี่หักข้อมาให้ออยัสเบาเก็บได้แล้วปอโลมาให้ปอโลครับปอโลอ้อมแล้วเปิดเสาสองไม่มีใครครับบอกเลยไปถึงโอเอมี่วาเลนเองเลยครับเอมี่มาร์ติเนส
0: ตรงนั้นไม่มีใครครับหน้าประตู